0: ไม่มีผลอะไรกับชีวิตเธอนะคะแล้วก็ปฏิเสธเข้าร่วมการไต่สวนโดยระบุว่ากระบวนการการพิจารณาทั้งหมดเนี่ยมีแรงจูงใจมีอินฟลูเอนซ์ทางการเมืองค่ะการลงมติครั้งล่าสุดนี้นะคะทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเห็นชอบให้ถอดถอนถึง257คนจากจำนวนผู้เข้าประชุม290คนซึ่งถือว่ามากกว่าเกณฑ์1ใน3ที่จำเป็นต่อการส่งเรื่องต่อไปยังวุฒิสภานะคะแต่ว่าผลการพิจารณาในวุฒิสภาเนี่ยก็ยังคาดเดาได้ยากค่ะยังไม่รู้ว่าจะเป็นไปอย่างไรเพราะว่าในฟิลิปปินส์เนี่ยก็เต็มไปด้วยเครือข่ายอิทธิพลทางการเมืองนะเขาเรียกว่าบ้านใหญ่ใช่ไหมซึ่งมีความสำคัญต่อเรื่องการต่อรองเรื่องพันธมิตรทางการเมืองการจับขั้วการคุยกันหลังไมค์ซึ่งก็เปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลานะคะเดี๋ยวต้องรอติดตามกันว่าจะเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆเนี่ยสิ่งที่เราได้เห็นก็คือเรื่องอำนาจนะบางทีมันไม่ถาวรมันมีขึ้นสุดแล้วมันก็มีค่อยๆสไลด์ลงก่อนหน้านี้คุณพ่อของเธอคุณโรดริโก ดูเตเต้เนี่ยก็มีอำนาจอย่างมากนะคะแล้วตัวท่านเองก็ได้มีการประกาศนโยบายบางอย่างที่บางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบเกินกว่าเหตุนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการกับอาชญากรอันนี้โดยมุมมองของท่านนะคะหรือว่าการค้ายาเสพติดโดยให้อำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมากเกินไปนะก็เลยส่งผลทำให้สั่นคลอนต่ออำนาจที่มีในช่วงที่ผ่านมานะคะ BBC รายงานเรื่องนี้ไว้ว่า Philippines VP Sara Duterte impeached for a second time
1: ก็เรียกว่าเอ๊ะนี่พูดถึงฟิลิปปินส์ใช่ไหมฮะการเมืองฟิลิปปินส
0: ์ใช่ค่ะยังไงนะ
1: ก็หรือว่าก็ดูเดี๋ยวมีมุ้งมีอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับ
0: มีบ้านใหญ่
1: ก็ดูกันต่อมีบ้านใหญ่บ้านเล็กบ้านนู้นบ้านนี้เดี๋ยวเราก็ต้องดูนะเขาบอกว่านักวิเคราะห์ก็บอกถ้าเกิดเธอรอดคราวนี้ไปได้เนี่ยนะก็คงคิดว่าสงครามใหญ่ระหว่างสองตระกูลนี้ก็คงจะต้องเกิดกันขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็การลงเลือกตั้งประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์เนี่ยเขาให้เป็นได้สมัยเดียวนะก็
0: แต่ยาว
1: ไปก
0: ็ยาวกว่าประเทศอื่นๆสมัยหนึ่งของเขาค
1: ่ะได้ครั้งเดียวผมพากันไปดูที่จีนบ้างนะครับในเรื่องของการที่ตอนนี้เราก็รู้อยู่ทุกๆประเทศเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่กำลังพัฒนาไปก่อนที่จะไปเข้าสู่ส่วนที่เขาเรียกว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยนะก็จะประสบกับเรื่องของการลดลงของประชากรแล้วก็ประชากรก็มีอายุยืนยาวขึ้นก็คือคนสูงวัยเนี่ยมันจะเยอะขึ้นนะครับดังนั้นเมื่อคนสูงวัยเยอะขึ้นก็จะต้องการบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มขึ้นจีนนะครับก็เลยมีการสร้างบุคลากรพยาบาลที่แข็งแกร่งท่ามกลางการผลักดันด้านการดูแลด้านสุขภาพนะครับมีการเปิดเผยออกมานะครับจากคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือ National Health Committee เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าจีนเนี่ยมีพยาบาลวิชาชีพเพิ่มขึ้นถึง 29% นะครับเมื่อเทียบกับเมื่อปี2563จนถึงปี2568โดยเขาบอกว่าตอนนี้มีพยาบาลวิชาชีพเนี่ยจำนวนรวมเกินกว่า6,600,000คนนะครับภายในสิ้นเมื่อนับถึงสิ้นปี2568พยาบาลวิชาชีพต่อประชากร 1,000 คนเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก 3.34 คนนะครับในปี2020หรือ2563นะครับเป็น 4.32 คนในปี2568นะครับแล้วก็ 80% ของบรรดาประชากพยาบาลวิชาชีพเหล่านี้เนี่ยมีวุฒิสูงกว่าระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับแล้วก็สูงกว่าระดับวิทยาลัยด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของพยาบาลวิชาชีพเหล่านี้นะครับเขาบอกว่า 90% ของพยาบาลวิชาในสาขาเนี่ยมีความต้องการสูงมากแล้วก็ขาดแคลนบุคลากรรวมถึงเรื่องพยาบาลที่มีสมรรถนะหรือว่ามีความสามารถในเรื่องของการฟื้นฟูสมรรถภาพการดูแลผู้สูงอายุกุมารเวชศาสตร์แล้วก็การดูแลผู้ป่วยหนักแล้วก็การดูแลโรคติดต่อเชื้อทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะยิ่งพยาบาลวิชาชีพที่ได้รับการฝึกอบรมให้เฉพาะทางด้านใดทางด้านหนึ่งนะครับเป็นความพยายามของจีนนะครับที่ในการที่จะรับมือกับอนาคตในภาคหน้านะครับซึ่งก็มาแล้วแหละแล้วแต่ว่ามันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็คือเรื่องของผู้สูงอายุที่มีความ

0: จำนวนมากขึ้นมากขึ้นในสังคมจีนครับ
1: ค่ะจริงๆสถานการณ์บ้านเขาก็คล้ายกับบ้านเรานะคะที่จำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นในขณะที่อัตราการมีความรักการแต่งงานมีเบบีมีลูกเกิดใหม่เนี่ยก็ลดลงอย่างมีนัยสำคัญและบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยไม่ได้ว่าฝึกกันแป๊บๆแล้วสามารถจะมาทำงานได้เลยนะคะมันก็ต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกฝนบ่มเพาะอ่ะจีนอีกเรื่องนึงค่ะพี่ต้นขาเพราะว่าตอนนี้น่ากังวลเหมือนกันแต่เราก็ต้องกังวลของไทยเราเองด้วยนะคะก็คือจีนเนี่ยในปัจจุบันเขาเจอสถานการณ์ด้านประชากรเพราะว่ายอดจดทะเบียนสมรสในไตรมาสแรกของปีนี้ที่จีนเนี่ยลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ช่วงเกิดขึ้นของโควิดนะคะปี2020โดยที่มีจำนวนคู่รักที่จดทะเบียนสมรสเพียงแค่1,690,000กว่าคู่เท่านั้นเองลดลง 6.2% เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะถึงแม้ว่าตัวเลขเนี่ยเทียบกับช่วงที่โควิดระบาดหนักๆเลยตอนนั้นไม่สามารถเจอไม่สามารถใกล้ไม่สามารถรักกันได้หรือว่ารักก็ต้องห่างไกลไปนะปี2020เนี่ยตอนนั้นคนแต่งงานคนจดทะเบียนก็ต่ำมากแต่ว่าตอนนี้มันสูงกว่าติดหนึ่งเนาะเขาบอกว่าต่ำผิดปกติเพราะว่าปกติแล้วไตรมาสแรกของจีนเนี่ยจะเป็นฤดูแต่งงานค่ะบรรยากาศดีเพราะว่าเป็นช่วงตรุษจีนช่วงวันมงคลนักวิเคราะห์เนี่ยจับตาตัวเลขนี้อย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าในสังคมจีนการมีบุตรโดยไม่สมรสเนี่ยไม่เป็นที่ยอมรับมากนักคือคุณจะมีลูกกันได้คุณต้องแต่งงานก่อนไงต้องจดทะเบียนสมรสก่อนดังนั้นยอดการแต่งงานมักจะสะท้อนถึงแนวโน้มการเกิดในปีถัดไปโดยตรงค่ะเรื่องนี้ก็กำลังกลายเป็นวิกฤตระดับประเทศนะคะเพราะว่าจีนเองมีปัญหาประชากรลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่4แล้วนะคะอัตราการเกิดเนี่ยดิ่งอย่างหนักเลยทีเดียวในขณะที่สังคมบ้านเขาเหมือนที่พี่ต้นบอกเมื่อสักครู่กำลังก้าวเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วค่ะข่าวนี้มาจาก Reuters นะคะ China's marriage numbers plunge to COVID era low as population woes deepen คือตอนนี้นอกจากเรื่องคนเครียดเนาะก็ยังมีเรื่องความสุขส่วนตนช่องทางการเสพสื่อการดูหนังการดูแพลตฟอร์มต่างๆที่ทำให้คนจะมาสบตากันไปเดทมันก็ลดลงด้วยนะคะรวมถึงหนุ่มๆสาวๆเนี่ยเขาบอกว่าจะไปเดทกันทีนึงเนี่ยใช้เงินเยอะกินข้าวร้านดีๆดูหนังส่งความรักไปให้ถึงใจเธอเนี่ยมันต้องใช้งบนะคะก็เลยอาจจะเป็นผลทำให้หลายๆประเทศที่มีความตึงเครียดทางด้านเศรษฐกิจและเป็นชาติกำลังพัฒนาเนี่ยคนรักกันแต่งงานกันมีลูกกันน้อยลงค่ะ
0: ก็เรียกว่าเป็นอะไรที่มนุษยชาติจะต้องเผชิญกันต่อไปนะครับถึงแม้ว่าทางจีนเนี่ยเขาก็พยายามพัฒนาเรื่องของหุ่นยนต์นะที่จะมาช่วยดูแลผู้สูงอายุอะไรต่างๆนานาแต่ว่าหุ่นยนต์ก็ยังไม่เหมือนคนนะยังไงก็สู้คนไม่ได้นะครับ
1: ก็พัฒนาอย
0: ู่ในช่วงหน้าก็พัฒนากันต่อไปในช่วงหน้านะครับเราจะได้คุยกับคุณสุภลักษณ์กาญจนขุนดีนักเขียนอิสระด้านอุตสาคเนไปรู้จักกับอังคลอชนะครับซึ่งเป็นข้อตกลงนะครับที่จะมาใช้แก้ไขปัญหาทะเลทับซ้อนไทยกัมพูชาจะใช้ได้จริงหรือไม่เดี๋ยวต้องไปติดตามกันครับ
2: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ช่วงสุดท้ายวันนี้เจาะลึกอาเซียนเราจะพาคุณผู้ฟังไปดูเรื่องอันคลอสค่ะใช่กลไกแก้ทะเลทับซ้อนไทยกัมพูชาหรือเปล่านะคะเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องนี้กับคุณสุภลักษณ์กาญจนขุนดีนักเขียนอิสระด้านอุตสาคเนพร้อมแล้วค่ะ
2: Good Morning อาเซียน

0: เจาะลึกอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค
2: ่
1: ะ
2: อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีคุณสุชาติและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ
1: ค่ะคุณสุภลักษณ์คะขอบคุณที่ให้เกียรติเข้าสายกับเราในเช้านี้นะคะอันคลอสไม่ใช่อังเคิลนะคะแต่ว่ามันคืออะไรคะมีความสำคัญต่อข้อพิพาททางทะเลและระหว่างประเทศอย่างไรบ้างคะ
3: อังคอสในภาษาไทยเรียกว่าอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลนะครับถูกสร้างขึ้นเมื่อปี1982หรือประมาณ2525นะครับก็นักกฎหมายทั่วไปก็เห็นว่านี่มันเป็นเขาเรียกว่าธรรมนูญสำหรับการปฏิบัติในทางทะเลนะครับตัวอังคอสเนี่ยตัวบทมันมีอยู่ทั้งหมด17ภาค320มาตราบวกด้วยภาคผนวกและความตกลงต่อท้ายอีกจำนวนหนึ่งนะครับเนื้อหาสาระของมันเนี่ยนักกฎหมายเรียกว่ามันเป็นทั้งสาระบัญญัติและวิธีสบัญญัติอยู่ในนั้นหมายความว่าบอกด้วยว่าไอ้นี่คืออะไรจะต้องทำยังไงถ้าหากเกิดกรณีพิพาทจะต้องทำอะไรบ้างในนั้นก็ถือว่าทั้งครอสเป็นกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเลที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบนะครับที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ที่ใช้ในการบริหารจัดการทุกๆเรื่องนะครับเกี่ยวกับทะเลก็ไม่เฉพาะเรื่องไหลทวีปที่มีการพิพาทกันแล้วเรื่องเขตการกำหนดเขตเรื่องการวิจัยการประมงต่างๆนานาก็รวมอยู่ในอังคลอสทั้งสิ้นครับ
2: ท่านครับแล้วอย่างอังคลอสเนี่ยมีอำนาจบังคับใช้ในประเทศคู่กรณีอย่างเรากับกัมพูชายังไงบ้างครับเพราะว่าเราทั้งสองประเทศนี้ลงนามในสัตยาบันนี้ไหมครับ
3: คือกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปแหละนะครับก็คือเมื่อสมัครใจเข้าเป็นภาคีให้สัตยาบันแล้วก็ภาคบังคับมันเกิดจากความยินยอมพร้อมใจที่จะก่อให้เกิดการภาคบังคับได้นะครับในอังคอสก็คล้ายๆกันครับก็มีส่วนหนึ่งที่เราพูดถึงกันอยู่ในยุคปัจจุบันก็คือการประนอมภาคบังคับหมายความว่ากรณีเกิดการพิพาทแล้วเนี่ยก็จะมาเจรจาไกล่เกลี่ยกันนักกฎหมายบางคนเรียกไอ้ conciliation เนี่ยว่าแปลว่าไกล่เกลี่ยแต่กระทรวงการต่างประเทศแปลว่าการประนอมนะครับก็คล้ายๆกันก็คือมาประนอมยอมกันแล้วก็เจรจากันว่าจะเอายังไงโดยที่ทางเขาจะให้กลไกหลายอย่างนะครับในการช่วยการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทอันนี้นะครับหนึ่งถ้าประนอมกันฉันมิตรก็มีรูปของคณะกรรมการนะครับเรียกกันมาที่การประนอมนะครับมีอยู่จำนวนให้ตั้งในกฎหมายเขียนบอกว่าให้ตั้ง5คนกับฝ่ายละ2คนแล้วก็4คนนั้นก็จะไปเลือกประธานใหม่คนหนึ่งเขามีบัญชีรายชื่ออยู่แล้วนะครับเลขาธิการสหประชาชาติจะทำบัญชีผู้เชี่ยวชาญอันนี้คณะกรรมการนี้ก็ทำได้2ลักษณะมันมีการประนอมฉันมิตรกับการประนอมพรรคบังคับภาคบังคับหมายความว่าถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งเริ่มกระบวนการแล้วประเทศคู่กรณีไม่ประสงค์จะเข้าร่วมไม่ตอบรับหนังสือเชิญไม่ส่งคนไปให้การชี้แจงใดๆทั้งสิ้นกระบวนการประนอมภาคบังคับเนี่ยมันจะไม่สะดุดหยุดลงก็คือสามารถดำเนินการต่อไปได้จนจบสิ้นกระบวนการนะครับอันนี้คือการประนอมภาคบังคับมีอีกอันหนึ่งที่ใช้กลไกในการแก้ไขข้อพิพาทนั้นมีลักษณะของการตัดสินพิพากษานะครับก็จะมีศาลกฎหมายทะเลอันหนึ่งศาลยุติธรรมระหว่างประเทศอันหนึ่งแล้วก็อนุญาโตตุลาการทั่วไปอันหนึ่งและอนุญาโตตุลาการพิเศษอันหนึ่งก็มีทั้งหมด4กลไกนะครับอันหลังเนี่ยก็จะมีผลผูกพันทางกฎหมายแต่การประนอมที่ใช้คณะกรรมการเนี่ยไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายหมายความว่าเขาบังคับให้กระบวนการมันเริ่มดำเนินการต่อไปได้แต่บังคับให้คู่ความเนี่ยคู่กรณีปฏิบัติตามไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตอบคำถามนี้ก็คือเมื่อมันมีผลออกมาแล้วเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับประเทศคู่กรณีจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติที่ว่าตัวเองได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์ครับ
1: ค่ะพูดค่ะค่ะพี่ต้นเชิญค่ะ
2: ครับและใน4วิธีการนี้นะครับทั้ง2ประเทศเนี่ยเลือกที่จะใช้วิธีการไหนนะครับท่าน
3: ตอนนี้เท่าที่กัมพูชาประกาศออกมานะครับทางสื่อมวลชนหรือว่าได้แจ้งความจำนงกับฝ่ายไทยเป็นวาจาเมื่อมีการพบกันที่ฟิลิปปินส์เนี่ยก็จะใช้การประนอมภาคบังคับน่าจะเป็นในรูปของคณะกรรมการนะครับก็อย่างเนื่องจากว่าทั้งสองประเทศไทยและกัมพูชาเนี่ย

0: ไม่ได้ตั้งข้อสงวนเอาไว้ว่าจะไม่รับขอบเขตอำนาจศาลศาลทะเลศาลยุติธรรมระหว่างประเทศและอนุญาโตตุลาการเพราะฉะนั้นมันก็เหลือกลไกให้เลือกก็เป็นกลไกการในเชิงคณะกรรมการก็ผลของมันก็จะไม่ผูกพันนะครับแต่ว่าเนื่องจากเป็นภาคบังคับกัมพูชาก็สามารถเริ่มไปฝ่ายเดียวจนจบสิ้นกระบวนความได้ครับ
1: การประนอมภาคบังคับถ้าหากว่าไทยยอมเจรจาภายใต้กรอบนี้เนี่ยเราจะมีความเสี่ยงต่อการเสียเปรียบทางด้านอธิปไตยหรือเปล่าคะ
0: คำว่าเสียเปรียบได้เปรียบเนี่ยมันก็พูดตามความรู้สึกส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าในหลักการของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือการระงับข้อพิพาทใดๆเนี่ยมันมีหลักอันสำคัญอยู่เขาเรียกว่า equitable solution หมายความว่าทำให้เกิดความเที่ยงธรรมที่สุดนะครับกรณีของไหลทวีปอย่างที่ไทยกัมพูชาเนี่ยมันก็มีวิธีการที่จะกำหนดไหลทวีปกันนะครับมีทั้งเส้นเมอริเดียนเส้นเอควิดิสแตนก็ภาษาไทยก็ใช้เรียกว่าเส้นมัธยะนะที่คือวัดระยะมาเท่าๆกันโดยมีหลักก็คือว่าให้ดูความได้สัดส่วนกับชายฝั่งและให้ดูสภาพแวดล้อมแล้วก็ค่อยมาสรุปว่าแบ่งกันแบบนี้ละมันเที่ยงธรรมไหมมันเป็นธรรมไหมมันอาจจะไม่หมายไหมก็ว่าแบ่งเท่าๆกันซึ่งเป็นไปไม่ได้นะที่จะแบ่งเท่าๆกันเนื่องจากว่าชายฝั่งของไทยก็ยาวกว่าชายฝั่งกัมพูชาก็สั้นกว่าแคบกว่าเพราะฉะนั้นเลยคำว่าความเป็นธรรมมันก็คือได้สัดส่วนพอเหมาะพอสมกับสิทธิ์ต้องเข้าใจอย่างนึงว่าทรัพยากรทะเลเนี่ยเป็นของที่ใช้ร่วมกันนะครับไหลทวีปก็เหมือนกันเป็นของที่สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ไม่มีใครเป็นเจ้าของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักก็คือเมื่อจะใช้ทรัพยากรเมื่อจะเคลมสิทธิ์อ้างสิทธิ์ในการใช้ทรัพยากรเนี่ยอังคลอสก็จะให้กลไกเอาไว้แล้วก็มีหลักการสำคัญก็คือทำอย่างไรก็ได้ให้เกิดความเที่ยงธรรมที่สุดให้คู่กรณีพอใจนะครับ
1: พอใจเสร็จแล้วในเรื่องของการปฏิบัติตามนี่เป็นยังไงคะ
0: มันก็มีกรณีหลายกรณีนะครับยกตัวอย่างที่ใกล้บ้านเราที่สุดที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมันก็มีเคสกรณีของจีนกับฟิลิปปินส์ที่การพิพาทกันเหนือหมู่เกาะต่างๆในทะเลจีนใต้นะครับอันนั้นเขาเลือกใช้กลไกในการตัดสินก็คือใช้ PCA ก็เรียก Permanent Court of Arbitrary เนี่ยก็คือคณะอนุญาโตการประจำนะครับก็ตัดสินใช้เวลา3ปีพอตัดสินแล้วจีนประกาศไม่ยอมรับไม่ผลการตัดสินอันนั้นแต่ก็กระบวนการสิ้นสุดลงใช้เวลา3ปีแต่ว่าข้อพิพาทไม่จบลงนะครับทุกวันนี้ก็ยังพิพาทกันอยู
1: ่
0: มีอีกกรณีหนึ่งซึ่งใกล้เคียงกับไทยมากก็คือกรณีของติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียนะครับพิพาทกันอันนี้เลือกใช้การประนอมภาคบังคับเหมือนกันใช้คณะในรูปของคณะกรรมการนะครับใช้เวลา2ปีก็สิ้นสุดกระบวนความในการทำนี้ทำคณะกรรมการเนี่ยทำเป็นรายงานข้อเสนอแนะออกมาแล้วก็คู่กรณียอมปฏิบัติตามข้อเสนอแนะเช่นว่านั้นก็สามารถจุติข้อพิพาทได้นะครับแล้วก็เขาก็มีพื้นที่เหลืออยู่จำนวนหนึ่งเป็นพื้นที่เรียกว่ายังกินกันไม่ลงทับซ้อนอยู่อันเนี้ยก็เพื่อเกิดความเที่ยงธรรมก็เลยมีข้อเสนอทำมาตรการชั่วคราวก็คือให้พัฒนาร่วมกันแต่อันหลังนี่ก็ยังไม่คือมีความล่าช้านะครับแต่นั่นก็เป็นเรื่องที่โดยรวมๆก็สามารถพูดได้ว่ากรณีเนี่ยประสบความสำเร็จตามสมควรก็คือสิ้นกระบวนการตัดสินได้แล้วก็คู่กรณียอมปฏิบัติตามข้อแนะนำของคณะกรรมการอันนี้ก็ถือว่าไปได้นะครับตอนนี้ในประเทศไทยนี่ก็กำลังเล็งๆอยู่ว่าเราจะใช้แนวเนี้ยเป็นแนวในการปฏิบัติว่าโอเคเมื่อคณะกรรมการว่าอย่างไรเราก็ยินยอมพร้อมใจว่ากันอย่างนั้นเพราะว่าผลประโยชน์ที่จะเกิดมันก็เป็นผลประโยชน์ร่วมนะครับถ้าไม่ยอมกันก็ไม่มีใครได้อะไรสักอย่างนี
2: ่ท่านครับถ้าเกิดว่าเราไปใช้วิธีการประนอมภาพบังคับของอังคลอสแล้วเนี่ยเกิดไม่พอใจขึ้นมาเนี่ยเราไม่ปฏิบัติตามก็ได้ใช่ไหมครับแล้วถ้าเราไม่ปฏิบัติตามเนี่ยจะมีวิธีการอย่างอื่นที่ไม่ใช่อังคลอสเนี่ยมาแก้ปัญหาข้อพิพาทนี้ไหมครับ
0: คือในสากลโลกตอนนี้ก็มีอยู่2วิธีใหญ่ๆเท่านั้นนะครับก็คือเจรจากันแบบทวิภาคีซึ่งก็คือที่ผ่านมาเราก็ทำกันแบบนั้นก็คือ MOU 44นั่นแหละก็คือการเจรจาแบบทวิภาคีแล้ววิธีที่2ก็คือใช้อังคลอสซึ่งก็จะต้องมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องคือ

0: ในรูปของศาลบ้างในรูปของคณะกรรมาธิการบ้างนะครับอันนี้ก็มันก็มีอยู่วิธีแค่นี้ถ้าเกิดว่าตกลงกันแล้วไม่ได้ไม่พอใจผลการพิจารณาข้อเสนอแนะใดๆทั้งสิ้นเนี่ยก็กลับมาเจรจากันใหม่นะครับอาจจะมารื้อฟื้น MOU 44ก็ได้หรือว่าแก้ไขเพิ่มเติม MOU 44หรืออะไรก็ได้หรือทำ MOU ฉบับใหม่ก็ได้ทำความตกลงอันใหม่ก็ได้นะครับอันนี้คือในกฎหมายของอังกอร์เขียนไว้ชัดเจนในกรณีที่สามารถตกลงกันได้ก็ตกลงกันไปนะครับจนกระทั่งเป็นที่พอใจกันทั้งสองฝ่ายจะใช้เวลานานเท่าไหร่มันก็ไม่มีข้อกำหนดมันขึ้นอยู่ความจำเป็นของสองชาติอย่างความจำเป็นของไทยตอนนี้คือว่าเรากำลังขาดพลังงานใช่ไหมครับกัมพูชาก็กำลังจะขาดพลังงานเพราะฉะนั้นก็ความจำเป็นที่จะประนีประนอมกันแบ่งปันผลประโยชน์กันมันก็ค่อนข้างจะมา
1: ค่ะคุณสุภลักษณ์คะที่ผ่านมาเนี่ยมีตัวอย่างการใช้อันคลอสแก้ไขข้อพิพาทระหว่างประเทศที่ทำแล้วเป็นซักเซสเคสประสบผลสำเร็จมีไหมคะ
0: ก็อย่างที่เรียนนะครับมันก็ไม่สำเร็จ 100% แต่ก็มีบางส่วนที่สำเร็จกรณีอย่างติมอร์เลสเตกับออสเตรเลียที่เราให้ฟังนะครับอันนั้นเขาสำเร็จไปส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งยังไม่สำเร็จเขาก็สามารถเดินหน้าก่อนที่ไม่สำเร็จเลยก็กรณีจีนฟิลิปปินส์เพราะว่าอำนาจของสองประเทศไม่เท่ากันจีนก็เป็นภาคีอังคอสฟิลิปปินส์ก็เป็นภาคีอังคอสแต่พอตกลงกันแล้วจีนไม่พอใจผลของมันก็ทำเป็นเพิกเฉยเสียแล้วก็ยังพิพาทกันอยู่จนปัจจุบันเรื่องนี้ก็ไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นก็ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยขึ้นอยู่กับสปิริตของความร่วมมือแล้วก็เห็นประโยชน์ร่วมกันเท่านั้นแล้วครับ
2: อยากกันในกรณีของจีนเนี่ยนะครับเขาก็พิพาทกับอินโดนีเซียพิพาทกับบรูไนพิพาทกับเวียดนามแล้วก็มาเลเซียเนี่ยเขาใช้วิธีอย่างไรในการเจรจากันนะครับ
0: จีนนิยมใช้การเจรจาแบบทวิภาคีครับแต่ว่าก็มีบางประเทศอย่างเช่นฟิลิปปินส์เขาก็บอกว่าทวิภาคียังไงก็เสียเปรียบเพราะว่าจีนเป็นประเทศใหญ่มีอำนาจเยอะทั้งอำนาจเศรษฐกิจอำนาจการเมืองอำนาจทางการทหารด้วยนั้นก็เลือกใช้กลไกที่อยู่ภายใต้ข้อเสนอแนะของอังคอร์สนะครับแต่ผลก็อย่างที่ว่าเมื่อประเทศใหญ่แสดงมหาอำนาจแสดงอำนาจขนาดนั้นเนี่ยประเทศเล็กก็ไม่ทำอะไรไม่ได้ก็เพียงแต่กอดไอ้คำพิพากษาคำชี้ขาดอันนั้นเอาไว้ถ้าวันข้างหน้าจะต้องมีการเจรจากันเอาล่ะสมมติว่าจีนยอมเจรจานะครับฟิลิปปินส์ก็จะได้ประโยชน์ก็คือเนี่ยมันเคยมีคำพิพากษาแล้วเพราะฉะนั้นให้เดินตามแนวนี้ในการเจรจาก็ได้อาจจะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยเพื่อให้พอใจทั้งสองฝ่ายก็ทำได้นะครับเมื่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมมันเอื้ออำนวย
1: เมื่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยการประนอมภาคบังคับจริงๆคำมันดูย้อนแย้งนิดนึงประนอมภาคบังคับก็แต่ก็เทก็ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวต้องมารอติดตามกันต่อไปว่าและจะเป็นอย่างไรหลังจากนี้นะสำหรับกลไกการแก้ไขข้อพิพาททางทะเลระหว่างเราและกัมพูชานะคะเช้านี้ขอขอบคุณคุณสุภลักษณ์นะคะ
0: คร
1: ับ
2: ขอบค
0: ุ
2: ณมากนะครับสวัสดีครับ
1: ค่ะ
2: ก็เป็นให้ข้อมูลกันชนิดที่เรียกว่าเราได้ไปคิดกันต่อเลยทีเดียวนะครับก็ต้องรู้กันต่อไปว่าเราจะเริ่มกระบวนการประนอมภาพบังคับกับของอังคลอสกับกัมพูชาเมื่อไหร่นะครับ
1: ค่ะวันนี้รายการ Good Morning ASEAN หมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้นะคะพี่ต้นน้ำหวานและทีมงานของเราลาไปก่อนค่ะขอให้คุณผู้ฟังมีวันอังคารที่มีความสุขสดใสสดชื่นตลอดวันนะคะ
2: ครับสวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

านีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้วันอังคารที่12 พฤษภาคม 2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณศศิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะเมื่อวานนี้นะคะก็เป็นข่าวของคุณทักษิณนะคะไฮไลท์ก็อยู่ที่ตรงนั้นเลยค่ะโดยทางนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้หวนคืนสู่อิสรภาพหลังได้รับการพักโทษสวมกำไล EM ก้าวพ้นเรือนจำกลับไปพักที่บ้านจันทร์สองล่าท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นท่วมท้นทั้งจากครอบครัวคนใกล้ชิดส.ส.และแกนนำพรรคเพื่อไทยพร้อมทั้งมวลชนคนเสื้อแดงก็เปิดปากบอกสื่อนะคะว่าถูกคุมขังในเรือนจำ8เดือนไปจำศีลมาตอนนี้จำอะไรไม่ได้แล้วค่ะวันนี้นะคะก็มีพาดหัวข่าวรวมทั้งภาพข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับเช่นกันค่ะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะวันนี้พาดหัวข่าวเรื่องของคุณทักษิณเนี่ยเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะแห่รับกลับบ้านอบอุ่นเข้มทักษิณด้วย11เงื่อนไขปล่อยมุกจำศีล8เดือนอนุทินดีใจกับนายเก่าเอกนิติชี้กู้ 400,000 ล้านไว้ต่อสู้3วิกฤตซับซ้อนเถงซัด 200,000 ล้านไม่ด่วนทักษิณยิ้มร่าโล่งใจได้พักโทษพ้นคุกกลับบ้านจันทร์สองล่าปล่อยมุกไปจำศีล8เดือนเป็นอัลไซเมอร์จำอะไรไม่ได้แล้วลูกหลานญาติมิตรแฟนคลับแห่ต้อนรับสุดอบอุ่นอิงโผกอดพ่อเป็นคนแรกโพสต์ซึ้งเรามีกันและกันขอบคุณเพื่อนพี่น้องเสื้อแดงพรรคเพื่อไทยอยู่เคียงข้างกันในวันที่ยากที่สุดเสมอมาอดีตนายกไปรายงานตัวกับพนักงานคุมประพฤติรับทราบ11เงื่อนไขพักโทษคุมเข้มห้ามออกนอกเขตกรุงเทพและห้ามออกนอกประเทศอนุทินดีใจด้วยกับนายเก่าโต้กอนอย่ามาข่มกันเมินเปรียบเทียบกู้เงินยุครัฐบาลหนูมาร์กเอกนิติแจ้งจำเป็นออกพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านสู้วิกฤตซับซ้อนชี้เงินเฟ้อจ่อพุ่ง 4-5% ฝ่ายค้านยื่นประธานสภาส่งสารรัฐธรรมนูญตีความพรก.กู้เงินขัดรัฐธรรมนูญณัฐพงษ์ฉะสอดไส้ 200,000 ล้านปรับโครงสร้างพลังงานไม่เกี่ยวกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจจี้ระงับใช้งบ 200,000 ล้านไม่เร่งด่วนซึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็รวมเรื่องของประเด็นการเมืองไปด้วยเลยนะคะนอกจากนี้ยังมีภาพนะคะของคุณทักษิณ2ภาพค่ะภาพแรกนะคะคีย์เวิร์ดค่ะเตรียมสุขนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกยิ้มสดชื่นสวมกอดกับนายพานทองแท้ชินวัตรบุตรชายคนโตอย่างแนบแน่นท่ามกลางลูกสาวคนเล็กลูกสาวคนกลางพร้อมลูกเขยและลูกสะใภ้รวมทั้งญาติสนิทมิตรสหายที่พร้อมใจกันมาต้อนรับก่อนเดินทางกลับบ้านจันทร์สองล่าหลังได้รับการพักโทษโดยมีเงื่อนไข11ข้อคุมประพฤติต่อไปอีก4เดือนส่วนอีกภาพค่ะคีย์เวิร์ดนะคะพักโทษนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกเดินยิ้มทักทายรับดอกกุหลาบจากพี่น้องคนเสื้อแดงที่มารอต้อนรับหลังได้รับพักโทษปล่อยตัวออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมมีเงื่อนไขคุมประพฤติต่ออีก4เดือนจนกว่าจะพ้นโทษวันที่9กันยายนส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะก็พาดหัวข่าวเรื่องของ

คุณทักษิณเช่นกันค่ะแม้ไปจำศีลมาจันทร์ส่องล่าคึกทักษิณดีดาหลุดพ้นลูกกรงบอกเข้าไปจำศีลมา8เดือนจำอะไรไม่ได้แล้วอิงโพสต์ต้อนรับเสาหลักจันทร์ส่องล่าคึก

0: วิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับก็ได้กล่าวแสดงความยินดีกับนายทักษิณและครอบครัวโดยระบุว่าในฐานะอดีตผู้ใต้บังคับบัญชายินดีที่ได้เห็นนายทักษิณกลับบ้านอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสและยืนยันว่าเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมก็จะหาโอกาสเข้าไปเยี่ยมเยียนในฐานะคนที่เคารพนับถือกันมานานครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามในฝากของรัฐสภาก็มีประเด็นที่ต้องจับตาครับเมื่อนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนนายกรจติกวนิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้เข้ายื่นคำร้องต่อนายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดหรือพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทของรัฐบาลขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่นะครับซึ่งฝ่ายค้านเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าการออกพรก.ดังกล่าวนั้นอาจจะไม่เข้าเงื่อนไขความจำเป็นเร่งด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ตามที่กฎหมายกำหนดโดยนายโสพลสารามประธานสภาก็ยืนยันว่าจะรีบดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของญัตติและส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยเร็วที่สุดเพื่อให้ทันต่อกระบวนการพิจารณากู้เงินที่จะเกิดขึ้นในวันที่14พฤษภาคมนี้ครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนทักษิณยิ้มราดทักคนเสื้อแดงไปจำศีลมา8เดือนโผกอดครอบครัวชินวัตรแกนนำเพื่อไทยนปช.พรึบยินดีอนุทินดีใจหาเวลาไปพบเท้งนำยื่นตีความพ.ร.ก.กู้ทักษิณออกเรือนจำครอบครัวชินวัตรแกนนำเพื่อไทยเสื้อแดงยินดีต้อนรับแบบอบอุ่นเผยไปจำศีลมา8เดือนด้านอนุทินยินดีมีโอกาสจะไปพบปชน.และประชาธิปัตย์ชงประธานสภาส่งสารตีความพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทครับ
1: ส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะก็มีประเด็นพาดหัวข่าวเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของวันนี้ค่ะลุ้นศาลที่ชี้ขาดกู้เงิน14 พฤษภาคมสภาเมินถกพ.ร.ก.ชงครม.ปรับแผนก่อหนี้ฝ่ายค้านยื่นโสพลส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยับยั้งพ.ร.ก.กู้เงิน200,000 ล้านบาทเฉพาะปรับโครงสร้างพลังงานเหตุขาดมาตรา172ซัดสอดไส้หวังตีเช็คเปล่าเอาเงินเยียวยาประชาชนเป็นตัวประกันกรวีชี้14พฤษภาคมสภาไม่มีถกพ.ร.ก.เพราะส่งเรื่องตีความทำยติตั้งกรรมธิการวิสามันเป็นหมันเอกนิติยกตัวเลขเงินเฟ้อสะท้อนความเร่งด่วนชี้หากช้ากระทบวงกว้างเตรียมชงครม.ปรับแผนก่อหนี้อนุทินเน็บกฎหมายแม้มี5หน้าแต่สะท้อนประสิทธิภาพคนทำงานเป็นกับคนยังไม่เคยทำงานค่ะขณะเดียวกันประเด็นเรื่องของแลนบริดจ์นะคะเมื่อวานนี้เพจ Facebook พรรคภูมิใจไทยได้โพสต์ภาพพร้อมกับข้อความว่าเคลียร์ชัดแลนบริดจ์ฉบับภูมิใจไทยสยบข่าวลือบิดเบือนความจริงสยบข่าวลือพรบ SEC กับแลนบริดจ์ความเข้าใจผิดโครงการแลนบริดจ์คือโครงการเดียวกับพรบ SEC ความจริงร่างพรบ SEC ตกไปตั้งแต่2สมัยที่แล้วและคณะรัฐมนตรีไม่ได้พิจารณาต่อปัจจุบันไม่มีผลทางกฎหมายและไม่เกี่ยวข้องกับโครงการแลนบริดจ์ที่เป็นโครงการใหม่สถานะปัจจุบันของโครงการอยู่ในขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้และศึกษาผลดีผลเสียอย่างถี่ถ้วนยังไม่ได้มีการเริ่มก่อสร้างหรือลงทุนจริงเป้าหมายหากโครงการเกิดขึ้น 1. ด้านไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกของภูมิภาค 2. ลดระยะเวลาการขนส่งทางทะเล 3. เพิ่มศักยภาพการแข่งขันและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจระยะยาว 4. เกิดการจ้างงานและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศคณะกรรมการศึกษาผลกระทบกรอบเวลา90วันสั่งการโดยนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนำทีมศึกษาโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเงื่อนไขสำคัญหากศึกษาแล้วพบว่าไม่คุ้มค่าหรือประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องการโครงการจะไม่เกิดขึ้นตัดสินใจโดยประชาชนเป็นหลักค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวค่ะภูมิใจไทยทิ้งแลนบริดจ์หากคนพื้นที่ไม่เอาสว.จี้ถามรัฐบาลเดินหน้าแลนบริดจ์ส่อเอื้อนายทุนแนะให้ทำประชามติเชิงพื้นที่ด้านรัฐมนตรีช่วยคมนาคมแจงไม่ได้เร่งรัดแต่ต้องทำเพราะสถานการณ์เปลี่ยนพร้อมเดินตามขั้นตอนและเงื่อนไขกฎหมายภูมิใจไทยแจ้งผ่านเพจแลนบริดจ์ไม่เกี่ยวพ.ร.บ. SEC ที่ตกไปแล้วยันหากศึกษาพบไม่คุ้มค่าประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องการโครงการจะไม่เกิดขู่ดำเนินคดีคนบิดเบือน เครือข่ายประชาชนกระบี่ยื่นจดหมาย

0: บี้สสภูมิใจไทยยกเลิกนัดบุกทำเนียบทวงคำตอบ22มิถุนายนค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ายังมีประเด็นที่กรณีข่าวลือนะครับว่าไทยเนี่ยตกลงใช้กลไกประนอมภาคบังคับของสหประชาชาติในการแก้ไขข้อพิพาททางทะเลในพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชานะครับเดี๋ยวมีรายละเอียดครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มทูเกเตอร์ฟอร์ไทยเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับนายศรีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับได้ออกมาชี้แจงกรณีสื่อกัมพูชามีการเผยแพร่ข่าวว่าไทยตกลงจะใช้กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือว่า UN CLOS นะครับเพื่อยุติการอ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเลโดยยืนยันว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงและระบุว่าตามขั้นตอนนะครับหลังจากการยกเลิก MOU CC ทั้ง2ฝ่ายต้องเน้นการเจรจาทวิภาคีให้ถึงที่สุดก่อนส่วนกลไกอื่นๆเป็นเพียงทางเลือกสุดท้ายที่ต้องยินยอมร่วมกันทั้ง2ฝ่ายนายศรีหศักดิ์ก็ยังตั้งข้อสังเกตนะครับถึงท่าทีของกัมพูชาที่มักจะสรุปความเห็นฝ่ายเดียวผ่านสื่อก่อนจะเริ่มการหารือซึ่งมองว่าเป็นการสไตล์การเจรจาเพื่อสร้างความได้เปรียบพร้อมกับตำหนิว่าการกระทำเช่นนี้ก็ไม่ควรเกิดขึ้นเพราะกระบวนการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนควรเริ่มต้นด้วยความจริงใจและเปิดกว้างต่อกันสำหรับการพบปะกันระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายฮุนมานเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาที่ผ่านมาเป็นเพียงการหารือในระดับนโยบายเบื้องต้นนะครับยังไม่มีการคำให้คำมั่นหรือว่าข้อตกลงผูกพันใดๆโดยที่ฝ่ายไทยก็ย้ำชัดนะครับก่อนที่จะขยับไปถึงเรื่องของการปักปันเขตแดนทั้งสองประเทศต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันให้ได้ก่อนนะครับทั้งนี้รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศขอยืนยันให้ประชาชนมั่นใจว่าการเจรจาในครั้งนี้รัฐบาลจะไม่ยอมให้ประเทศไทยเสียเปรียบอย่างแน่นอนโดยเป้าหมายสูงสุดคือการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้านให้กลับมามั่นคงและเรียกร้องให้กัมพูชาปรับทัศนคติการทำงานร่วมกันใหม่ไม่ควรมุ่งหาชัยชนะฝ่ายเดียวหรือว่าบิดเบือนผลการหารือเพื่อประโยชน์ของตนเองแต่ควรที่จะหาทางออกร่วมกันให้เป็นธรรมที่สุดนะครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวในมติชนนะครับกต.ย้ำชัดอนุทินถกมาเน็ตไม่ทำให้ไทยเสียเปรียบเขมรอ้างอันคอสแก้ข้อพิพาททางทะเลเสียศักย้ำชัดเจนคุยผู้นำหุ่นมาเน็ตและอนุทินไม่มีการให้คำมั่นใดๆขอให้มั่นใจไม่ทำให้ไทยเสียเปรียบขณะที่เขมรอ้างไทยตกลงใช้อันคอสแก้ข้อพิพาททางทะเลครับ
0: เมื่อวานนี้นะคะมีการประชุมวุฒิสภาค่ะโดยมีวาระการพิจารณายติเรื่องของปัญหาการถือครองที่ดินโดยคนต่างด้าวผ่านตัวแทนอำพรางหรือนอมินีในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นนายนพดลพริ้งสกุลสมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้เสนอนะคะซึ่งนายนพดลก็ได้กล่าวเสนอยติว่าเรื่องนี้อาจส่งผลกระทบต่ออธิปไตยทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศไทยในระยะยาวซึ่งเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ของชุมชนในพื้นที่ต่างๆจึงเสนอยติมีจุดประสงค์เพื่อเรียกร้องให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายที่เป็นธรรมและเสมอภาคเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนทางด้านนางสาวอัชราพันธ์หอมรสสว.ค่ะได้กล่าวสนับสนุนยติว่าเราอาจจะภูมิใจที่ต่างชาติเพื่อนร่วมโลกหนีร้อนมาพึ่งเย็นเลือกใช้แผ่นดินของเราเป็นที่พึ่งพิงซึ่งประเทศไทยเราเปิดรับชาวต่างชาติมาโดยตลอดเช่นชาวจีนพ้นทะเลชาวมอญลี้ภัยจากสงครามเมียนมานอกจากนี้ยังมีชาวเปอร์เซียชาวอินเดียฝรั่งชาวต่าง

0: ชาติเหล่านี้ได้มาสร้างบ้านสร้างเมืองแต่ในปัจจุบันไม่เหมือนกับเมื่อก่อนเป็นการยึดครองแล้วเกิดการสร้างรัฐซ้อนรัฐเช่นกรณีชาวยิวบนเกาะพังงานที่สะท้อนว่าชาวต่างชาติเหล่านั้นไม่ได้มาแค่การท่องเที่ยวแต่ให้คนไทยเป็นนอมินีตั้งรกรากสร้างชุมชนจนเกาะพังงานกลายเป็นเทลอาวิฟ2สิ่งที่น่ากลัวอีกอย่างก็คือมีการสร้างโรงเรียนปิดซึ่งอาจจะมีการบ่มเพาะเด็กของตนเองด้วยอุดมการณ์ที่ตัดขาดจากสังคมไม่เรียนรู้เคารพกฎหมายของไทยซึ่งก็กังวลว่าอาจจะมีการปลูกฝังความรุนแรงและในอนาคตอาจจะไม่สามารถรับมือได้ค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวค่ะแฉนอมินียึดไทยสร้างรัฐซ้อนรัฐหนูลุยเกาะพงันสว.ถลกปัญหานอมินีต่างชาติยึดไทยประทุมเดือดเป็นสวรรค์ของทุนเทาเพราะข้าราชการบางกลุ่มคนไทยกลายเป็นลูกจ้างลั่นเหิมเกริมไปแล้วอัชรพันธ์ห่วงสร้างรัฐซ้อนรัฐบ่มเพาะอุดมการณ์ปิดแยกขาดสังคมสร้างโลกใบที่2เป็นระเบิดเวลาทั้งประเทศโฆษกรัฐบาลเผยอนุทินลุยเกาะพังงาน13พฤษภาคมต่อเนื่องภูเก็ตสั่งสแกนนอมินีทั่วประเทศชี้เป็นภัยความมั่นคงทางเศรษฐกิจยันไม่ปล่อยทุนสีเทาแย่งงานคนไทยค่ะ
1: ครับเมื่อวานช่วงค่ำนะครับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เรือนจำพิเศษพัทยาตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับเร่งนำตัวนายหมิงเฉินซันอายุ31ปีผู้ต้องหาชาวจีนในคดีสะสมระเบิด C4 และอาวุธสงครามจำนวนมากส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนครับหลังจากผู้ต้องหาเกิดอาการชักเกร็งอย่างรุนแรงในระหว่างกระบวนการคัดกรองรับตัวเข้าสู่เรือนจำครับจากการสอบถามเบื้องต้นเนี่ยนายหมิงเฉินนะครับก็มีสภาวะเครียดจัดและปฏิเสธการรับประทานอาหารมาต่อเนื่องรวม3วันจนกำลังเข้าสู่วันที่4นะครับโดยดื่มเพียงน้ำเปล่าเท่านั้นส่งผลให้ร่างกายอยู่ในสภาพอ่อนเพลียสะสมจนเกิดอาการชักเกร็งในที่สุดล่าสุดทีมแพทย์ก็ได้ทำการรักษาด้วยการให้น้ำเกลือแล้วก็ให้ยาเพื่อลดอาการเกร็งช่วยให้เกิดความผ่อนคลายโดยระบุว่าต้องเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิด24ชั่วโมงขณะที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณครับสถานีตำรวจภูธรบางละมุงได้ส่งกำลังเจ้าหน้าที่กว่า10นายเข้าดูแลความปลอดภัยควบคุมตัวอย่างเข้มงวดตลอดเวลาเพื่อป้องกันเหตุไม่คาดฝันสำหรับคดีของนายหมิงเฉินซันนะครับถือว่าเป็นคดีที่ถูกจับตาอย่างมากเนื่องจากว่าการตรวจยึดอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดร้ายแรงในแหล่งพำนักของชาวต่างชาติในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการขยายผลถึงที่มาและจุดประสงค์ของการซุกซ่อนอาวุธดังกล่าวนะครับนอกจากนี้ทางด้านของนายกรัฐมนตรีมีการสั่งคุมเข้มคัดกรองวีซ่าทุกประเภทและมีการปรับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทยเน้นคุณภาพไม่เอาปริมาณครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ได้เรียกประชุมรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยเพื่อจัดระเบียบการเข้าเมืองของชาวต่างชาติขนาดใหญ่โดยเปิดเผยว่าปัจจุบันเนี่ยมีชาวต่างชาติแฝงตัวเข้ามาในรูปแบบต่างๆทั้งวีซ่านักเรียนนักลงทุนและการแต่งงานกับคนไทยแต่ว่ากลับมาประกอบธุรกิจนอมินีหรือว่ามาก่ออาชญากรรมที่สร้างความเสียหายต่อประเทศในที่ประชุมนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้มีการทบทวนวีซ่าทุกประเภทโดยมอบหมายให้นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะทำงานศึกษาหลักเกณฑ์การพิจารณาใหม่ทั้งหมดซึ่งก็มีการเสนอแต่งตั้งอย่างเป็นทางการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ซึ่งทางด้านของนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ยืนยันว่ารัฐบาลเตรียมยกเลิกมาตรการวีซ่าฟรี60วันโดยกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นผู้เสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพร้อมกับระบุว่าหลังจากนี้การตรวจสอบจะเข้มข้นขึ้นโดยเงินจะไม่ใช่ตัวชี้วัดเดียวในการอนุมัติวีซ่าอีกต่อไปแต่ว่าต้องมีการตรวจสอบประวัติและมิติอื่นๆร่วมด้วยทั้งนี้รัฐบาลก็ย้ำนะครับว่าการปรับเปลี่ยนครั้งนี้จะไม่กระทบต่อชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่อย่างถูกกฎหมายแต่ว่าเป็นการยกระดับมาตรฐานการคัดกรองเพื่อความมั่นคงโดยเปลี่ยนทิศทางการท่องเที่ยวของไทยจากเดิมที่มุ่งเน้นจำนวนนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและก็สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยอย่างยั่งยืนแทนนะครับมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้พาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะครับคุมหมิงเฉินกลับศาลพัทยาเร่งสอบปมปืนตำรวจสายไหมตำรวจส่งหมิงเฉินกลับศาลพัทยาเครียดหนักไม่กินข้าวไร้ญาติประกันตัวผบ.ชน.สอบย้อนกลับ3ทอดปืนตำรวจสายไหมหึ่มผิดเงื่อนไขฟันวินัยอาญาดึงปอตรวจเส้นเงินเช็คข้อมูลโทรศัพท์ครับ
0: ไปที่เรื่องของสถานการณ์ต่างประเทศนะคะความคืบหน้าความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานนะคะว่ารัฐบาลอิหร่านได้ตอบกลับข้อเรียกร้องการเจรจาเพื่อจัด

0: บันทึกความเข้าใจการหย่าศึกของสหรัฐอย่างเป็นทางการมีรายละเอียดว่าอิหร่านขอเสนอการยุติสงครามและการค่อยๆเปิดช่องแคบฮอร์มุสและกับการที่กองทัพสหรัฐยกเลิกมาตรการปิดล้อมอิหร่านทางทะเลแต่ฝ่ายสหรัฐจะต้องยอมรับว่ารัฐบาลอิหร่านจะเป็นผู้ควบคุมช่องแคบฮอร์มุสต่อไปซึ่งข้อเสนอที่อิหร่านยื่นกลับไปยังสหรัฐนะคะยังระบุถึงจุดยืนต่างๆของอิหร่านอีกหลายข้อค่ะจากนั้นนะคะไม่กี่ชั่วโมงต่อมานายทรัมป์ก็ได้โพสต์ข้อความว่าเพิ่งได้อ่านเงื่อนไขที่รัฐบาลอิหร่านตอบกลับมาบอกเลยว่าไม่ชอบใจเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้อย่างยิ่งค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะทรัมป์หัวร้อนปัดข้อเสนออิหร่านประกาศยื้อสงครามบุกชิงแร่ยูเรเนียมสหรัฐอิหร่านยังไร้แววสันติภาพหลังอิหร่านตอบกลับข้อเสนอสหรัฐพร้อมยุติสงครามแต่ต้องแลกกับการที่สหรัฐเลิกปิดล้อมทางทะเลเลิกคว่ำบาตรและหยุดยิงในเลบานอนรวมถึงอิหร่านได้เป็นผู้ควบคุมช่องแคบฮอร์มุสส่วนปัญหานิวเคลียร์ยอมระงับการเสริมความเข้มข้นแร่ยูเรเนียมแต่ไม่รื้อถอนศูนย์พัฒนาส่งผลทรัมป์ควันออกหูโต้ผ่านสื่อโซเชียลซัดอิหร่านยับลั่นยอมรับไม่ได้ประกาศศักดาพร้อมลุยเพื่อได้ครอบครองแร่ยูเรเนียมของอิหร่านด้านผู้นำยิวร่วมย้ำสงครามไม่มีวันจบตราบใดอิหร่านยังมีศูนย์พัฒนานิวเคลียร์และให้การหนุนหลังกองกำลังติดอาวุธในภูมิภาคค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักอีกสักครู่นึงครับช่วงหน้ามีประเด็นเรื่องของไทยเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการประชุม World Bank แล้วก็ IMF ครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: และซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
4: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
2: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมพัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
4: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
2: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
4: ชีวิตยุคนี้

0: รถตราฉลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะหอมอร่อยอ่ะ
1: ดูอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
2: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะตำรวจได้ไปทลายเครือข่ายค้างาช้างข้ามชาติค่ะเป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะทลายแก๊งใหญ่งาช้างข้ามชาติตำรวจปทส.เปิดปฏิบัติการคชาคาดปิดปลายงาขอหมายสารเข้าค้น11จุดใน7จังหวัดทั่วประเทศขุดรากถอนโคนขบวนการค้างาช้างข้ามชาติรวม9คนลักลอบนำเข้าจากประเทศเวียดนามผ่านทางแม่น้ำโขงเปิดขายในกลุ่มลับ Facebook เอิกกระเริกไม่เกรงกลัวกฎหมายหลังชุดสืบสวนปทส.ตรวจพบล่อซื้องาช้างส่งตรวจพิสูจน์พบเป็นงาช้างแอฟริกาตัดสินใจเปิดปฏิบัติการยึดงาช้างของกลางสารพัดรูปแบบหนักรวม250กิโลกรัมมูลค่าเกือบ30ล้านบาทผู้ต้องหาจำนวนต่อหลักฐานรับสารภาพยอดเงินหมุนเวียน10ล้านบาทค่ะ
3: ครับมาที่เรื่องของการประชุม World Bank และก็ IMF นะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกหรือว่า World Bank และกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ครับในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นายกรัฐมนตรีเปรียบภารกิจนี้เหมือนโอลิมปิกด้านการเงินการคลังของโลกซึ่งจะมีรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจาก200ประเทศสมาชิกรวมกว่า 15,000 คนเข้าร่วมโดยย้ำว่านี่คือโอกาสสำคัญที่จะแสดงศักยภาพความเชื่อมั่นของไทยในเวทีโลกและก็ดึงดูดเม็ดเงินมหาศาลจากกลุ่มผู้บริหารระดับสูงที่กลุ่มอำนาจทางการเงินโลกให้เข้ามาในประเทศไทยในขณะที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็เปิดเผยถึงนโยบายยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนนโดยเตรียมฟื้นโครงการนำยางพาราใช้เคลือบอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุบริเวณขอบทางและแนวกันโค้งเพื่อซึ่งผลการทดสอบนะครับก็พบว่าชั้นยาง

0: พาราช่วยดูดซับแรงกระแทกและลดความรุนแรงจากการบาดเจ็บถึงร้อยละ40นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยแล้วนะครับยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางเพิ่มมูลค่าผลผลิตในประเทศโดยเริ่มตั้งเป้าดำเนินการในพื้นที่นำร่องจุดเสี่ยงอุบัติเหตุบ่อยครั้งเป็นอันดับแรกนอกจากนี้กรมทางหลวงชนบทยังมีแผนทยอยเปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างริมทางจากหลอดแบบเดิมนะครับเป็นหลอด LED ประมาณ800,000ดวงทั่วประเทศเพื่อเพิ่มความสว่างและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในระยะยาวพร้อมสั่งการให้เฝ้าระวังปัญหาการลักขโมยสายไฟและหม้อแปลงไฟฟ้าซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนและงบประมาณของภาครัฐครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนอนุทินถกจัดเวที IMF ธนาคารโลกตุลาคมนี้ 15,000 คนเข้าร่วมพิพัฒน์ปัดฝุ่นถนนยางเปรียดไฟทาง 800,000 ดวงครับ
1: มีประเด็นอาชญากรรมในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะผู้ช่วยพยาบาลร้อง10ตำรวจเอกซ้อมรู้จักกันในแอปหาคู่หลงรักคบเป็นแฟนกลับคลั่งยาเสียสติกักขังบังคับเสพไอซ์จับแก้ผ้าปล่อยคลิปสาวผู้ช่วยพยาบาลร้องปวีณาจี้คดีเอาผิด10ตำรวจเอกนอกแถวหลอนยาทำร้ายน่วมหลังรู้จักผ่านแอปหาคู่คบหาได้5เดือนกลับออกไลน์เสพยาไอซ์จนคลั่งตบตีทุบมือถือจนพังทนไม่ไหวขอเลิกทำทีขอโทษออกอุบายให้พาไปหาหมอรักษาโรคเครียดก่อนพาไปบ้านกักขัง4วัน4คืนจับแก้ผ้าบังคับเสพยาทุ่งคลุมหัวถุงคลุมหัวเกือบตายหลังปล่อยตัวออกมาคิดว่าจะพ้นขุมนรกกลับเจอเรื่องร้ายกว่าเก่าอดีตแฟนหนุ่มส่งภาพตอนมีอะไรกันเข้ากลุ่มไลน์ที่ทำงานและเอารูปไปโพสต์ขายบริการกลุ่มลับอับอายจนต้องลาออกจากงานแถมโดนราวีขู่ฆ่าไม่เลิกค่ะอีกข่าวหนึ่งนะคะเป็นอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช่นกันค่ะเหยื่อ18แจ้งอีกสำนักแก้กรรมเอกสายไหมพาเหยื่อชายวัย18ปีเข้าแจ้งความร้องทุกข์กองปราบดำเนินคดีอาจารย์แก้กรรมชื่อดังข้อหาอนาจารเยาวชนชายวัย18ปียืนยันตอนเกิดเหตุสภาพจิตใจย่ำแย่มากที่ออกมาเพื่อไม่ให้มีใครตกเป็นเหยื่อเพิ่มเติมอีกสาเหตุที่ออกมาตีปี๊บช้าเพราะถูกข่มขู่ว่ารู้จักคนใหญ่คนโตเยอะค่ะ
0: ครับแม่ทัพภาคที่4เดินหน้าการสื่อสารเชิงรุกทั้งในและนอกพื้นที่ย้ำการสร้างความรู้ความเข้าใจคือกุญแจสำคัญในการสร้างสันติสุขยั่งยืนครับพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ร่วมเวทีเสวนาทางวิชาการเพื่อขับเคลื่อนโครงการเข้าใจให้ทันเหตุการณ์สื่อสารให้ทันใจทั้งนอกและในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่1จัดโดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรโดยสาระสำคัญของเวทีนี้คือการปรับกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และการสร้างความเข้าใจเชิงรุกสู่สาธารณะเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นให้แก่บุคลากรภาครัฐและประชาชนซึ่งที่ประชุมก็เน้นย้ำว่าการเข้าใจถึงรากเหง้าของปัญหาผ่านมิติประวัติศาสตร์และวิชาการถือเป็นกุญแจที่สำคัญที่จะช่วยทลายช่องว่างทางการสื่อสารทำให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างแม่นยำแม่ทัพภาคที่4ระบุว่าจะนำองค์ความรู้ไปเป็นแนวทางหลักในการบริหารจัดการเหตุการณ์ในพื้นที่โดยจะนำฐานข้อมูลทางวิชาการมาวิเคราะห์ร่วมกับสถานการณ์จริงเพื่อวางมาตรการรับมือและคลี่คลายเหตุรุนแรงให้ตรงจุดมุ่งเน้นการสร้างความปลอดภัยควบคู่กับการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อคืนสันติสุขให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการ9ทันข่าวค่ะคุณภูเบศสุนีและดิฉันสัสสิธรสังสมธนะต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มภูมิใจไทยแจงยิบเคลียร์ชัดโครงการแลนบริดย้ำอย่างไม่เริ่มและจะไม่ทำหากศึกษาแล้วไม่คุ้มหรือประชาชนไม่ต้องการเพจของพรรคภูมิใจไทยโพสต์ข้อความชี้แจงเกี่ยวกับโครงการแลนบริดโดยระบุหัวข้อว่าเคลียร์ชัดแลนบริดฉบับภูมิใจไทยสยบข่าวลือบิดเบือนความจริงและมีรายละเอียดพร้อมทำอินโฟกราฟิกอธิบายสยบข่าวลือพ.ร.บ. SEC และแลนบริดเรื่องความเข้าใจผิดโครงการแลนบริดคือโครงการเดียวกับพ.ร.บ. SEC ได้อธิบายความจริงว่าร่างพ.ร.บ. SEC ตกไปตั้งแต่2สมัยที่แล้วและคณะรัฐมนตรีไม่ได้พิจารณาต่อปัจจุบันไม่มีผลทางกฎหมายและไม่เกี่ยวข้องกับโครงการแลนบริดที่เป็นโครงการใหม่ส่วนสถานะปัจจุบันของโครงการอยู่ในขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้และศึกษาผลดีผลเสียอย่างถี่ถ้วนโดยยังไม่ได้มีการเริ่มก่อสร้างหรือลงทุนจริงสำหรับเป้าหมายหากโครงการเกิดขึ้นคือดันไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกของภูมิภาคลดระยะเวลาการขนส่งทางทะเลเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจระยะยาวเกิดการจ้างงานและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศส่งคณะกรรมการศึกษาผลกระทบกรอบระยะเวลา90วันนำทีมศึกษาโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหากศึกษาแล้วพบว่าไม่คุ้มค่าหรือประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องการโครงการจะไม่เกิดขึ้นตัดสินใจโดยประชาชนเป็นหลักนอกจากนี้ยังระบุถึง3ข้อเท็จจริงสยบข่าวบิดเบือนดังนี้1. ไม่มีการให้สิทธิ์ชาวต่างชาติเช่าที่ดิน99ปี 2. ไม่มีการอนุญาตให้ทำคาสิโนหรือธุรกิจที่ขัดต่อกฎหมายโดยเด็ดขาดและ 3. ไม่ได้ตั้งงบลงทุน1ล้านล้านบาทมีเพียงงบสำหรับการศึกษาความเป็นไปได้เท่านั้นนอกจากนี้ยังระบุถึงจุดยืนและบทสรุปจากพรรคภูมิใจไทยว่าทำโครงการด้วยเจตนาที่ดีมุ่งพัฒนาพื้นที่ภาคใต้โดยสุจริตเคารพและรับฟังเสียงของประชาชนภาคใต้และคนไทยทั้งประเทศเป็นสำคัญพร้อมยังระบุถึงคำเตือนในการขอสงวนสิทธิ์ดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้ที่บิดเบือนข้อมูลหรือใส่ร้ายพรรคด้วยความเท็จจนเกิดความเสียหายลำปางฝนตกหนักทั้งคืนน้ำป่าหลากจากเขาสู่อุทยานแห่งชาติเวียงโกสายทะลักท่วมตำบลแม่ป่าอำเภอเถินอัศวินวงหน่อแก้วรายงานค่ะ
1: ฝนที่ตกลงมาตลอดทั้งคืนในพื้นที่อำเภอเถินจังหวัดลำปางซึ่งเป็นอำเภอทางตอนใต้ของจังหวัดและบางช่วงเกิดฝนตกหนักลงมาจึงส่งผลทำให้เช้ามืดวันนี้ได้เกิดน้ำป่าไหลหลากมาจากยอดเขาสูงแนวเทือกเขาเขตอุทยานแห่งชาติเวียงโกสายเขตอำเภอเถินโดยน้ำป่าทะลักลงมาตามลำน้ำแม่ป่าล้นทะลักท่วมบ้านเรือนราษฎรไปหลายสิบหลังในพื้นที่หมู่บ้านแม่ปะหลวงและบ้านแม่ปะดอยตำบลแม่ปะอำเภอเทินระดับน้ำที่ท่วมสูงกว่า30เซนติเมตรบางจุดที่ระดับพื้นบ้านลุ่มต่ำมากก็ท่วมสูงกว่า1เมตรนับเป็นภัยทางธรรมชาติน้ำท่วมครั้งแรกในปีนี้ซึ่งพื้นที่ตำบลแม่ปะอำเภอเทินถือว่าเป็นหมู่บ้านพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำป่าหลากและดันพวกฉับพลันระดับสีแดงโดยทุกปีมักประสบภัยปีละหลายครั้งและอย่างหนักแต่ในครั้งนี้ชาวบ้านบอกว่าระดับน้ำที่หลากมายังไม่มากเท่ากับปีก่อนๆถือว่ายังหลากมาน้อยแต่ก็ถือว่าเกิดขึ้นเร็วกว่าทุกปีทำให้ชาวบ้านต่างต้องเตรียมตัวเตรียมพร้อมรับมือกับภัยที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปอัศวินวงศ์หน่อแก้วสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวว
1: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลารี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลารี่ซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเองได้

0: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
2: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไหมที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
3: แคบๆสมัครตา
1: จังหวัดพัทลุงร่วมกับกรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุงเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดพัทลุงร่วมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่18ประจำปี2569โนราเกมระหว่างวันที่27-30พฤษภาคม2569ชมและเชียร์กองทัพนักกีฬาจากทั่วประเทศชิงชัย11ชนิดกีฬาและ1กีฬาสาธิตเกาะติดทุกสนามติดตามทุกความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันผ่านเพจโนราเกมพัทลุง2569
2: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไหมที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
3: แคบๆสมัครตา
1: สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหรือกฟก.คือการจัดการหนี้สินและฟื้นฟูอาชีพโดยเน้นการรักษาที่ดินทำกินให้เกษตรกรสมาชิกผ่านการเจรจาประนอมหนี้ผ่อนปรนภาระหนี้สินล้นตัวและให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบอาชีพโดยไม่มีดอกเบี้ย 0% ผ่านการรวมกลุ่มเป็นองค์กรเกษตรกรสิทธิประโยชน์และโอกาสที่ได้รับจากการขึ้นทะเบียน 1. การจัดการหนี้สินเกษตรกร 2. การฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามการเป็นสมาชิกได้ที่สำนักงานสาขาจังหวัดพัทลุงโทร074-617-392 และ080-067-3429
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
7: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
6: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
8: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
9: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

ณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้

Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

ัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการสุขกายบายใจอสมทพัทลุงค่ะจ้าจ๋าดูแลคุณผู้ฟังกันนะคะชั่วโมงภาคเช้าอยู่ด้วยกันประมาณ2ชั่วโมงนะคะเอ๊ะไม่ใช่สิ3ชั่วโมงอยู่ด้วยกันกับบ้านขนมลุงถูกใจผู้ให้ได้ใจผู้รับสื่อโฆษณาทางอสมทพัทลุงและคุณผู้ฟังที่อยู่ด้วยกันในช่วงนี้ค่ะ

็ฟังแค่จะได้ขนมอร่อยๆนะคะทุกเทศกาลอบสดใหม่ทุกวันแล้วก็มีคนที่เลือกกันเยอะมากกว่า100รายการนะคะก็ต้องที่บ้านขนมลุงเรามีถึง6สาขาสาขาท่าแคสาขาปั๊มปตท.บางแก้วสาขาปั๊มปตท.นาท่อมสาขาปั๊มปตท.ท่างิ้วนครศรีธรรมราชสาขาปั๊มปตท.นาสะนครศรีธรรมราชใกล้สาขาไหนก็สอบถามได้สาขานั้นนะคะกับบ้านขนมลุงถูกใจผู้ให้ได้ใจผู้รับค่ะ

0: ต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
1: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
2: 10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3.

เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่า

0: ฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
1: ทิ้งได้ถูกต้องช่วยโลกได้ถูกทางคนไทยส่วนใหญ่มักทิ้งขยะอาหารรวมกับขยะทั่วไปขยะพลาสติกปนเปื้อนรวมกันมาตั้งแต่ต้นทางยากลำบากต่อการคัดแยกขยะก่อนนำไปรีไซเคิลและการกำจัดกลายเป็นขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดด้วยวิธีฝังกลบหรือถมกลางแจ้งซึ่งต้องใช้เวลาย่อยสลายนับร้อยปีก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆตามมาดังนั้นเราควรแยกขยะให้ถูกประเภทก่อนทิ้งลงถังแยกขยะก่อนทิ้งคือสิ่งที่ควรทำ
2: นึกถึงของฝากนึกถึงขนมอร่อยๆ
3: อย่าลืมนึกถึงบ้านขนมลุงสดใหม่จากเตาทุกวันบ้านขนมลุงมีขนมมงคลอร่อยๆเบี้ยมงคลไส้ต่างๆเพื่อไข่เค็มทุเรียนงาดำถั่วแดงถั่วชาเขียวพายเค้กนุ่มๆพับไส้แน่นๆและอีกหลากหลายความอร่อยพร้อมสะดวกที่ไหนแวะที่นั่นได้เลย6สาขาใกล้บ้านคุณพัทลุงสาขาท่าแขสาขาปตท.บางแก้วสาขาปตท.เขาชัยสนสาขาปตท.นาท่อมนครศรีธรรมราชสาขาปตท.ท่างิ้วสาขาปตท.นาสารบ้านขนมลุงถูกใจผู้ให้ได้ใจผู้รับโทร074843988
1: ลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา6วิธีลดโลกร้อนแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้ในชีวิตประจำวัน 1. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 2. ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆบ้านเพิ่มออกซิเจน 3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้เสร็จทุกครั้ง 4. ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 5. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ 6. แยกขยะก่อนทิ้งให้ติดเป็นนิสัยช่วยโลกง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเรา
4: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
5: วันนี้ใส่สีอะไรดีนะ

สิทธิ์นะคะและใครที่โดนกัดก็จะเสี่ยงเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียหรือถ้าเกิดว่าโดนยุงกัดนะคะก็อาจจะรวมเป็นโรคเหล่านี้รวมไปถึงอาจต้องหาทางรักษาเสียทั้งเงินและเวลาจะดีกว่าไหมถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดนะคะเครื่องดักยุงและแมลงที่จะช่วยปกป้องคนที่คุณรักสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่สามารถบินกลับออกมาได้ตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นนะคะที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยโชคดีมากๆนะคะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงที่จะช่วยปกป้องคนที่คุณรักนะคะปกติเครื่องละ1,990 บาทแต่ถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกรับเพิ่มหลอดไฟ LED backlight 1ชิ้นราคา690บาทเครื่องช็อตยุงฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายคุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทนะคะโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกค่ะ

0: กุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น M-Cot Radio Network
1: พี่เบ้าสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งาน Nescafe Run 2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
2: แคบๆสมัครตา
3: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
1: พี่เบ้าสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งาน Nescafe Run 2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
2: แคบๆสมัครตา
3: ขณะนี้เวลา 9 นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มจับตาครม.วันนี้หารือวาระเร่งด่วนดีลลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้คาดว่าจะมีการหารือเรื่องการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ซึ่งจะคุยกันเรื่องการจัดซื้อลิขสิทธิ์จากสหพันธ์ฟุตบอล

0: นานาชาติหรือฟีฟ่าเพื่อให้ทันตามกรอบเวลาที่กระชั้นชิดและถือเป็นเรื่องเร่งด่วนเนื่องจากการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี้โดยการแข่งขันจะจัดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกซึ่งนายกรัฐมนตรีเคยระบุว่ารัฐบาลพยายามจะดำเนินการในเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดแม้ว่ารัฐบาลจะซื้อลิขสิทธิ์เองโดยตรงไม่ได้แต่จะประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนสำหรับราคาค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ยังไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการแต่มีรายงานว่ามีมูลค่าสูงถึง 1,400 ล้านบาทขณะที่งบประมาณช่วยเหลือจากกสทช.เดิมอยู่ที่ประมาณ600ล้านบาทแต่หลังจากกสทช.ถอดฟุตบอลโลกออกจากกฎ must have ก็อาจทำให้การสนับสนุนงบประมาณไม่เต็มที่เหมือนครั้งก่อนหน้านี้ขณะนี้มี6ชาติอาเซียนที่ซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดไปแล้วประกอบด้วยกัมพูชาอินโดนีเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์ติมอร์เลสเต้และเวียดนามส่วนไทยเมียนมามาเลเซียบรูไนและลาวยังอยู่ระหว่างการเจรจาประธานสภาเตรียมส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงินวันนี้ระบุสัปดาห์หน้าด่านกฎหมายฟาสต์แทร็กของภูมิใจไทยนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลเปิดเผยว่าในวันศุกร์ที่15พฤษภาคมนี้จะมีการประชุมร่วมรัฐสภาจะพิจารณากฎหมายที่ครม.ยืนยันกลับมาที่รัฐสภาถ้ายืนยันลงมติเห็นด้วยตามที่ครม.เสนอในสัปดาห์ถัดไปจะเป็นเรื่องของการพิจารณากฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรโดยเรื่องของกฎหมายจะเริ่มสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปสำหรับกฎหมายสำคัญของรัฐบาลอาทิกฎหมาย Fast Track ที่ว่าด้วยการลดขั้นตอนต่างๆของระบบราชการซึ่งได้พิจารณาและแก้ไขมาจากวุฒิสมาชิกวุฒิสภาซึ่งจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรจะดูว่าสามารถบรรจุวาระได้ในวันพุธที่20พฤษภาคมได้หรือไม่ส่วนกรณีพรรคประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์ยื่นผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎรให้ส่งสารรัฐธรรมนูญตีความพระราชกำหนดกู้เงินนายกรวีกล่าวว่าถือเป็นสิทธิ์ของส.ส.ที่จะรวบรวมชื่อและยื่นผ่านทางประธานสภาเข้าใจว่าในวันนี้ประธานสภาจะส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญจึงทำให้ประธานสภายังไม่บรรจุระเบียบวาระคาดว่าอย่างไรก็ตามต้องรอให้มีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก่อนอนุทินเตรียมลงพื้นที่เกาะพะงันพรุ่งนี้สั่งสแกนนอมินีทุนเทาทั่วประเทศในวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดลงพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามปัญหาการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติผ่านนอมินีอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องจากการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กำชับการแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลการบุกรุกพื้นที่สาธารณะและการคุ้มครองประชาชนให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างปลอดภัยย้ำว่ารัฐบาลจะไม่ปล่อยให้การใช้นอมินีหรือช่องว่างทางกฎหมายกลายเป็นภัยคุกคามประชาชนเป็นภัยความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงและส่งผลต่อรายได้ของประชาชนในวงกว้าง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
10: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไหมที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
11: แคบๆสมัครตา
12: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
13: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
12: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
13: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
10: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไหมที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
11: แคบๆสมัครตาร
14: ณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได
15: ้รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันตัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า

0: Record Radio Network 95.75 MHz อสมท.พัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขต
1: สุขกายบายใจ

ชั่วโมงที่2กันนะคะสุขกายบายใจอสมทพัทลุงกับจ้าจ๋ากฎชนิพานิลเขตค่ะช่วงนี้ไปจนถึง10นาฬิกานะคะเราอยู่ด้วยกันกับสื่อโฆษณาทางอสมทพัทลุงคุณผู้ฟังแล้วก็ในช่วงเวลานี้นะคะกับจ้าจ๋ากฎชนิพานิลเขตค่ะ

ช่วงนี้แนะนำเป็นกล้องวงจรปิดนะคะมิเตอร์ CCTV V360 รุ่น A-Wi-Fi กล้องวงจรปิดที่สามารถติดเองได้ไม่ต้องเรียกช่างไม่ต้องเดินสายวุ่นวายกล้องรุ่นนี้นะคะเชื่อมกับมือถือได้เลยเพียงแค่มี Wi-Fi เปิดดูจากบ้านก็ได้จากที่ไหนก็ได้หรือที่ทำงานหรือเดินตลาดนะคะหรือจะไปเที่ยวก็เปิดดูได้แถมระดับแชทสูงถึง 4K และซูมได้สูงสุดถึง5เท่าหากเป็นกลางคืนก็ไม่ต้องห่วงนะคะตัวกล้องมีไฟอินฟราเรดเห็นแม้แต่ในที่มืดจากกลางวันกลางคืนก็จับภาพได้หมดนะคะมีระบบพูดคุยโต้ตอบได้ผ่านกล้องกับคนที่บ้านเหมือนคุยวิดีโอคอลจะถามลูกหลานจะส่องผู้สูงวัยก็ไม่มีสะดุดนะคะทั้งหมดนี้ทำงานง่ายผ่านมือถือแล้วก็หมุนซ้ายขวามากถึง355องศาขึ้นลง75องศาไม่ต้องติดหลายตัวนะคะเพราะตัวเดียวก็สามารถดูรอบบ้านได้เลยนอกจากนี้กล้องยังต้องตรวจจับความเคลื่อนไหวแล้วก็ส่งแจ้งเตือนไปที่มือถือทันทีมีอะไรผิดปกติกล้องก็จะมีไซเรนดังขึ้นทั้งหมดนี้นะคะร้อยคุณจ่ายเพียง 1,290 บาทและโปรโมชั่นซื้อตอนนี้ซื้อ1แถม1ในราคาสุดคุ้มเพียง 1,290 บาทนะคะสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990 สินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: ตือนภัยออนไลน์ระวังถูกหลอกซื้อของตามเว็บไซต์หรือโฆษณาปลอมต่างๆของดีราคาถูกไม่มีจริงซื้อหน้าร้านยังถูกหลอกได้ซื้อออนไลน์ถูกหลอกง่ายกว่าข้อควรสังเกตตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านดูประวัติการขายและการส่งออกย้อนหลังเช็ครีวิวความคิดเห็นของลูกค้าคนอื่นๆตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อ
1: ทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายใต
2: ้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์เน้อลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
0: 10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
3: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเตือนประชาชนที่ต้องการทำธุรกรรมด้านใบขับขี่กับกรมการขนส่งทางบกอย่าลงเชื่อหรือทำธุรกรรมกับเพจออนไลน์โดยจากโฆษณาหลอกลวงสามารถออกใบขับขี่โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานขนส่งรวมทั้งการแอบอ้างในการอบรมต่ออายุใบขับขี่แทนอาจสูญเสียทรัพย์สินเอกสารส่วนบุคคลและเสี่ยงได้รับใบขับขี่ปลอม

ในส่วนของเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะคะ 2,500 วัตต์นะคะปัญหาในเรื่องของไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นนะคะแนะนำเลยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุม300ตารางเมตรนะคะตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่โคตรจุนะคะ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรนะคะพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีวันเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อนะคะเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะคะรับเลยเมกะสปอตไลท์1ยังไม่พอเราแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันลาเวนกันแดดคราบแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทรเลย02-114-3990 นะคะ02-114-3990ค่ะจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย

0: ส้มปั่นยีพกงานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัทย่อยกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
1: แคบๆสมัครตา
2: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
3: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
0: พี่เบ้าสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไหมที่งานเนสกาแฟรันส่องปันยีพกงานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัทย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
1: แคบๆสมัครตา
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct
5: เท่านั้นย่อยร้อยแรงแห่งปี
6: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีเปิดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพก่อนการประชุมครม.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพโดยเฉพาะประชาชนในชุมชนและพื้นที่ห่างไกลที่อาจมีข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดโดยได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์บูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นรวม12รายร่วมกระจายสินค้าที่คาดว่าจะช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนได้ไม่น้อยกว่า280ล้านบาทและตั้งเป้าหมายให้เป็นประโยชน์ครอบคลุมประชาชนไม่น้อยกว่า4ล้านครัวเรือนทั่วประเทศสุภจีเผยนำงบพรก.กู้เงิน4แสนล้านบางส่วนใช้ไทยช่วยไทยพลัสนายสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีโครงการไทยช่วยไทยจะนำงบประมาณในพรก.กู้เงิน4แสนล้านบาทมาช่วยสนับสนุนโครงการหรือไม่ว่าหลังจากก่อนหน้านี้ได้งบประมาณก้อนแรกจากคณะรัฐมนตรีที่ได้รับการอนุมัติมาแล้วดังนั้นจึงมีการขยายนำสินค้า SME และสินค้าชุมชนเข้ามาร่วมด้วยซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อจัดจุดจำหน่ายสินค้าตามอำเภอต่างๆพร้อมกับได้รับความร่วมมือจากไปรษณีย์ไทยในการกระจายสินค้าไปยังจุดต่างๆเหล่านั้นรวมถึงการขายของบนแพลตฟอร์มออนไลน์พร้อมยอมรับว่าเงินกู้ก้อนดังกล่าวจะถูกนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการไทยช่วยไทยพลัสด้วยเช่นกันเพราะโครงการนี้จะสามารถช่วยให้ประชาชนจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าในราคาประหยัดซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่จะช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชนได้โดยตั้งเป้าจะกระจายให้สินค้าทั่วถึงทั้งประเทศในเครือข่ายร้านค้ากว่า300แห่งนอกจากนี้กรมการปกครองยังจะกระจายสินค้าไปยังจุดที่เข้าไม่ถึงโดยมีการรับสมัครรถเร่ซึ่งขณะนี้มีผู้สมัครนับหมื่นรายแล้วโดยจะมีการสนับสนุนจุดกระจายสินค้าและบัตรเติมน้ำมันตามขนาดของรถยืนยันว่าจะต้องนำสินค้าอุปโภคบริโภคถึงมือประชาชนให้ได้ส่วนการแก้ไขปัญหาราคาอาหารตามสั่งที่ขณะนี้ขยับตัวสูงขึ้นกระทรวงพาณิชย์จะมีการดูแลในเรื่องวัตถุดิบเช่นข้าวสารน้ำตาลน้ำปลาซอสน้ำมันพืชดังนั้นจึงต้องขอความร่วมมือร้านค้าให้ช่วยกันซื้อสินค้าจากต้นทางสีหศักดิ์เผยลดฟรีวีซ่าเหลือ30วันเพื่อรัดกุมนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงเรื่องฟรีวีซ่าที่อาจเป็นช่องโหว่ให้ต่างชาติเข้ามาก่ออาชญากรรมในประเทศไทยว่าฟรีวีซ่า60วันอาจจะมากไปอาจมีคนที่ไม่ได้มาเพื่อวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวโดยอาศัยฟรีวีซ่าจึงจะลดเหลือ30วันเพื่อให้รัดกุมยิ่งขึ้นซึ่งเรื่องนี้มีการเตรียมเสนอตั้งแต่รัฐบาลอนุทินหนึ่งแล้วแต่มีการเลือกตั้งจึงเลื่อนออกไปในสีหศักดิ์เผยได้หารือกับนายกรัฐมนตรีปัจจุบันมีวีซ่าหลายประเภทอาจเกินความจำเป็นต้องดูว่าจะยุบรวมได้หรือไม่แต่ไม่ต้องมุ่งเฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่งแต่มุ่งไปที่กิจกรรมที่อาจสร้างปัญหาให้ประเทศไทยซึ่งการท่องเที่ยวไม่น่าจะเกิน30วันพร้อมย้ำว่าไม่ได้เลือกปฏิบัติเจ้าหน้าที่คุมเข้มหน้าโรงพยาบาลหลังนำตัวชาวจีนซุกอาวุธสงครามส่งรักษาบรรยากาศบริเวณหน้าโรงพยาบาลพัทยาปัทมคุณหรือโรงพยาบาลบางละมุงเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางละมุงกว่า10นายเข้าดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดหลังจากเกิดเหตุนายหมิงเฉินซานอายุ31ปีผู้ต้องหาชาวจีนในคดีซุกระเบิดซีโฟและอาวุธสงครามจำนวนมากมีอาการชักเกรงอย่างรุนแรงรวมถึงร่างกายอ่อนเพลียเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เรือนจำพิเศษพัทยาจึงนำตัวส่งโรงพยาบาลมีรายงานว่าผู้ต้องหาไม่ยอมรับประทานอาหารเป็นเวลา3วันและเข้าสู่วันที่4โดยดื่มเพียงน้ำเปล่าประกอบกับภาวะความเครียดทีมแพทย์ได้ให้น้ำเกลือและให้ยาคลายความเครียดพร้อมเฝ้าระวังอาการอย่างน้อย24ชั่วโมง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริณาชนนี

0: บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
3: พี่น้องชาวลุงเตรียมเฮงานย่อยร้อยแรงแห่งปีมาถึงแล้วในงานโอท็อปภูมิภาคปี2569ซีซั่นของจินเราเรื่องราวแห่งภูมิปัญญายกขบวนของดีของเด่นสินค้าโอท็อปทั่วประเทศหมายช็อปกันถึงทีทั้งของชายของฝากและของกินร้อยๆจากโอท็อปชวนชิมทั่วไทยห้ามพลาดกิจกรรมนาทีทองช็อปของทุกและลุ้นรับทองคำกันทุกวันชมฟรีมินิคอนเสิร์ตศิลปินดังเดินเที่ยวบายใจในดงแอกเย็นช่ำลอดงาน18-24พฤษภาคมนี้ที่ศาลากลางจังหวัดพัทลุง10 โมงเช้าถึง 3 ทุ่มชมฟรีลอดงานนะพี่น้องจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
4: พี่เบ้าสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งกี่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
5: แค่แค่สมัครตา
6: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
7: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
4: พี่เบ้าสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งกี่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
5: แค่แค่สมัครตา
1: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: พี่น้องชาวลุงเตรียมเฮงานย่อยร้อยแรงแห่งปีมาถึงแล้วในงานโอท็อปภูมิภาคปี2569ซีซั่นของจินเราเรื่องราวแห่งภูมิปัญญายกขบวนของดีของเด่นสินค้าโอท็อปทั่วประเทศหมายช็อปกันถึงทีทั้งของชายของฝากและของกินร้อยๆจากโอท็อปชวนชิมทั่วไทยห้ามพลาดกิจกรรมนาทีทองช็อปของทุกและลุ้นรับทองคำกันทุกวันชมฟรีมินิคอนเสิร์ตศิลปินดังเดินเที่ยวบายใจในดงแอกเย็นช่ำลอดงาน18-24พฤษภาคมนี้ที่ศาลากลางจังหวัดพัทลุง10 โมงเช้าถึง 3 ทุ่มชมฟรีลอดงานนะพี่น้องจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย

iPod Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภานิลเขต

0: ิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
3: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายนอกจากจะช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงสมรรถภาพร่างกายเพิ่มขึ้นแล้วยังช่วยให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยเสริมสร้างสุขภาพหัวใจและปอดได้ดีอีกด้วยค่ะ M-Cord Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
4: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น M-Cord Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
5: ลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา6วิธีลดโลกร้อนแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้ในชีวิตประจำวัน 1. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 2. ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ บ้านเพิ่มออกซิเจน 3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้เสร็จทุกครั้ง 4. ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 5. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ 6. แยกขยะก่อนทิ้งให้ติดเป็นนิสัยช่วยโลกง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเรา
6: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
7: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
6: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
4: M-Cord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
8: เพราะโลกเปรียบเสมือนบ้านของมนุษย์ทุกคนแต่ทุกวันนี้บ้านที่เราอยู่กำลังเต็มไปด้วยขยะที่มากมายมหาศาล
9: ทั่วโลกใช้ถุงพลาสติกเฉลี่ยทุก1นาที1ล้านใบประเทศไทยเฉลี่ย1คนทำให้เกิดขยะ 1.14 กิโลกรัมต่อวันขยะมากขึ้นปัญหาการกำจัดก็เพิ่มขึ้นครับ
8: ขยะคิดก่อนใช้ใส่ใจก่อนทิ้งด้วยนะคะ
4: M-Cord Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาดการใช้จ่ายโดยประหยัดนั้นจะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเองและครอบครัวช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้าการประหยัดดังกล่าวนี้จะมีผลดีไม่เฉพาะแก่ผู้ประหยัดเท่านั้นยังจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วยพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
5: เมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติหลังพบสถิติการเมาแล้วขับสูงสุดในช่วงเทศกาลส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ใครๆไม่อยากให้เกิดขึ้นเราควรช่วยกัน

0: รณรงค์การเมาไม่ขับเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นและมีโทษผิดตามกฎหมายทั้งจำและปรับดังนั้นความประมาทจากการเมาแล้วขับอาจเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวคุณเองและครอบครัวผู้อื่น
1: MCOT Radio Go Green
2: รักโลกเหรอคะรักโลกก็คือเหมือนกันอนุรักษ์ธรรมชาติอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอะไรแบบเนี้ยค่ะคือไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองช่วยกันปลูกต้นไม้แล้วก็ช่วยกันปิดน้ำปิดไฟเพื่อที่จะประหยัดการใช้ทรัพยากรค่ะ
1: MCOT Radio Go Green

0: ตอนซ้อมในปากสิ้นเลยนะครับแล้วก็ตื่นเต้นมากวันนี้พอได้เสียก็คงจะเปลี่ยนอาชีพนะครับมาร้องเพลงแทนนะครับยังไงก็ขอเสียงตบมือให้คุณอุ้มอีกทีนึงนะครับ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเราจะลงไปดูแล้วขอบคุณทุกคนค่ะขอให้สนุกกันต่อค่ะ
0: พักทอหรือยังยังเหรอหายเหนื่อยยัง
2: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
3: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
4: มลพิษทางอากาศสิ่งอันตรายที่ควรป้องกันใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่อยู่กลางแจ้งเลี่ยงการออกนอกอาคารถ้าไม่จำเป็นหยุดทำกิจกรรมกลางแจ้งถ้าจำเป็นควรลดเวลาให้สั้นที่สุดป้องกันโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจเฝ้าระวังสุขภาพหากมีอาการผิดปกติหายใจลำบากแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์ทันทีเตือนภัยสแกมเมอร์หลอกรักให้ลงทุนใช้รูปโปรไฟล์ดูดีมีฐานะทักทายด้วยคำหวานใช้ภาษาแปลกผิดไวยากรณ์หลีกเลี่ยงการเปิดกล้องหรือพูดคุยแบบเห็นหน้าขอยืมเงินเพราะมีปัญหาด้วยเหตุผลที่เหยื่อใจอ่อนส่งอีเมลปลอมให้ใส่ข้อมูลธนาคารต้องมีสติเหนืออารมณ์รู้จักสังเกตและเช็คข้อมูลให้ดี
5: ความดีไม่ใช่เรื่องยากแค่เราคิดจะทำสิ่งที่ดีๆและลงมือปฏิบัติก็จะได้รับผลของการทำดีโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวเราก่อนค่ะแล้วค่อยขยายออกไปสู่สังคมชุมชนยิ่งเราทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติสิ่งที่เราจะได้รับกลับคืนมาก็จะเป็นความสุขใจความอิ่มเอิบใจที่เกิดขึ้นแก่ใจเราเองค่ะ
6: MCOT Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา

ข้ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได้รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้

จงระลึกถึงพระบรมพุทโธวาทที่ว่าความชนะใดที่ชนะแล้วกลับแพ้ได้ความชนะนั้นไม่ดีและความชนะใดที่ชนะแล้วไม่กลับแพ้ความชนะนั้นดีชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและไม่มีวันกลับแพ้ได้จึงได้แก่การชนะใจตนเองที่จะไม่คิดร้ายพูดร้ายและทำร้ายหากพิจารณาพฤติการทั่วไปในหมู่มนุษย์ย่อมพบว่าการได้ชัยชนะบางทีก็ไม่ใช่ความสุขหากเราไม่รู้จักเอาชนะใจของตนเองให้ได้ก่อนคนที่เอาชนะใจตนได้

0: ย่อมได้รับความสุขอันแท้จริงพระโอวาทสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกการใช้จ่ายโดยประหยัดนั้นจะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเองและครอบครัวช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้าการประหยัดดังกล่าวนี้จะมีผลดีไม่เฉพาะแก่ผู้ประหยัดเท่านั้นยังจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วยพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ M-Cord Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
1: ห่วงใยใส่ใจดูแลกันออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายช่วยให้คนเราเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นส่งผลให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะM-Cord Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
2: หัตถศิลป์งานศิลปะที่นำไปใช้ในงานหัตถกรรมใช้มือทำเป็นส่วนใหญ่เช่นเครื่องปั้นดินเผางานแกะสลักไม้งานถักทองานหวายและงานช่างสิบหมู่ของไทย
3: ช่างเขียน
4: ช่างแกะ
3: ช่างหุ่น
4: ช่างปั้น
3: ช่างปูน
4: ช่างรัก
3: ช่างบุ
4: ช่างกลึง
3: ช่างสลัก
4: ช่างหล่อ
2: M-Cord Radio Network ร่วมอนุรักษ์หัตถศิลป์ถิ่นสยามภูมิปัญญาไทยเอกลักษณ์ความเป็นไทยการส่งต่อความดีส่งต่อสิ่งดีๆให้ผู้อื่นยุคโซเชียลล้ำสมัยง่ายต่อการส่งต่อความดีด้วยการแชร์ให้คนอื่นได้รู
5: ้ผมว่าการส่งข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยถ้าเป็นเรื่องที่ดีมีประโยชน์เกิดการช่วยเหลือกันในสังคมแล้วทำให้สังคมเราน่าอยู่ขึ้น
6: M-Cord Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดี
7: จะส่งต่อความดีทั้งทีต้องชัวร์ก่อนแชร์ด้วยนะครับ

0: สร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
1: แคบๆสมัครต
2: ่อติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074611399และ063916592
0: พี่เบ้าสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
1: แคบๆสมัครต่อ

0: นี้เวลา 11:00 น.สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มมิงเฉินซันหนุ่มจีนคลังแสงซุ้มระเบิดซีโฟยังอยู่ในห้อง ICU ตำรวจเฝ้าดูแลใกล้ชิดนายหมิงเฉินซันอายุ31ปีผู้ต้องหาชาวจีนคดีซุกระเบิดซีโฟและอาวุธสงครามจำนวนมากยังคงนอนรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU อยู่ชั้นที่2ของอาคารศีลโรงพยาบาลหลังจากเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เรือนจำพิเศษพัทยานำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนเมื่อคืนนี้เนื่องจากมีอาการชักเกรงระหว่างถูกนำตัวเข้าสู่ระบบคัดกรองนักโทษของเรือนจำพิเศษพัทยาผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะนี้นายหมิงเฉินซันอยู่ในความควบคุมของคณะแพทย์และมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์เฝ้าอยู่หน้าห้องฉุกเฉินอย่างใกล้ชิดทั้งนี้นายแพทย์วิชัยธนาโสพลผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทยาปัทมคุณไม่เปิดเผยว่าอาการของนายหมิงเฉินซันเป็นอย่างไรแต่จะมีรายงานอาการและขั้นตอนการดูแลรักษานายหมิงเฉินซันไปยังผู้บังคับบัญชาส่วนการให้ข้อมูลต้องเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงเท่านั้นสุภจีแจ้งผลเจรจาการค้าไทยสหรัฐนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการเดินทางไปเจรจาความร่วมมือทางการค้าและชี้แจงกับสหรัฐเรื่องประเด็นการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา301ว่าในขณะนี้ทีมงานฝ่ายไทยยังคงพำนักอยู่ที่สหรัฐเพื่อหารือในรายละเอียดทางเทคนิคกับทางสหรัฐในประเด็นที่มีการสอบสวนอย่างต่อเนื่องโดยประเด็นสำคัญที่ฝ่ายสหรัฐให้ความสนใจมี2เรื่องหลักคือเรื่องการกำลังการผลิตส่วนเกินและประเด็นแรงงานบังคับซึ่งในเบื้องต้นฝ่ายไทยได้ส่งเอกสารคำชี้แจงในทุกประเด็นอย่างละเอียดไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่15เมษายนที่ผ่านมาโดยมีความเชื่อมั่นว่าข้อมูลที่นำเสนอไปนั้นมีความชัดเจนและครบถ้วนและทั้งสองฝ่ายยังคงยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะผลักดันการค้าให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อทั้งสองประเทศต่อไปสำหรับประเด็นที่ผู้แทนการค้าสหรัฐแสดงความกังวลเรื่องการเกินดุลการค้าของประเทศไทยที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมานั้นนางสุภจีชี้แจงข้อเท็จจริงว่าสินค้าที่ทำให้ไทยได้ดุลการค้าสหรัฐเพิ่มขึ้นนั้นอย่างน้อย 30% เป็นสินค้าที่ผลิตโดยบริษัทของสหรัฐเองที่เข้ามาลงทุนตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยและอีกกว่า 20% เป็นสินค้าจากผู้ประกอบการไทยนอกจากนั้นได้มีการชี้แจงให้สหรัฐทราบถึงการป้องกันการสวมสิทธิ์ส่งออกหรือการนำสินค้าจากประเทศที่3ผ่านมาไทยเพื่อส่งออกไปสหรัฐโดยยืนยันว่ารัฐบาลไทยมีข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่ชัดเจนในการอธิบายข้อเท็จจริงทุกประการปกรณ์มั่นใจรัฐบาลเดินหน้าเงินกู้4แสนล้านไม่สะดุดข้อกฎหมายยกเว้นศาลสั่งเป็นอย่างอื่นนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกล่าวถึงกรณีฝ่ายค้านเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความการออกพรก.กู้เงิน4แสนล้านบาทว่าการออกพระราชกำหนดแต่ละครั้งรัฐบาลต้องคิดให้รอบคอบเพราะหากศาลวินิจฉัยว่าไม่ผ่านจะมีผลบังคับตั้งแต่ต้นและจะเกิดปัญหาว่าสิ่งที่ทำไปจะเป็นอย่างไรฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องทำจะทำต้องมั่นใจว่าต้องรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศจริงๆรวมถึงมีขีดความจำเป็นเร่งด่วนถึงจะดำเนินการออกพระราชกำหนดดังกล่าวทันนี้กฎหมายมีผลบังคับใช้โครงการจะเดินต่อไปไม่ได้ติดอะไรเว้นแต่ศาลบอกให้รอไว้ก่อนขณะเดียวกันรัฐบาลจะส่งกฎหมายไปยังสภาเพื่อให้ดำเนินการต่อและอนุมัติและขณะนี้เชื่อว่าทางสภาจะต้องรอการพิจารณาจนกว่าศาลจะตัดสินใจภายใน60วันจนกว่าศาลจะตัดสินภายใน60วันนายปกรณ์ได้อธิบายถึงพระราชกำหนดกู้เงินดังกล่าวว่าเมื่อดูท้ายของพระราชกำหนดเหมือนเงินกู้จะแบ่งเป็น2ก้อนสิ่งที่รัฐบาลทำคือทำ2เรื่องไปพร้อมกันได้แก่การช่วยเหลือเยียวยาและการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งถือเป็นเรื่องเดียวกันแยกออกจากกันไม่ได้และต้องดำเนินการพร้อมกันไปทั้งหมดเพื่อช่วยเหลือประชาชนฉะนั้นการใช้เงินจึงไม่แยกก้อนแต่เป็นไปตามวัตถุประสงค์เมื่อถามว่าฝ่ายค้านมองว่าเป็นการตีเช็คเปล่านายปกรณ์ย้อนถามสื่อว่าเช็คเปล่าที่ไหนมีที่ไหนใครให้เช็คเปล่าไม่มีหรอกโลกนี้ไม่มีการตีเช็คเปล่าการตีเช็คเปล่าเป็นวาทกรรมที่ไม่ควรใช้ตี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
8: พี่น้องชาวลุงเตรียมเทงานย่อยร้อยแรงแห่งปีมาถึงแล้วในงานโอท็อปภูมิภาคปี2569ซีซั่นทองจิ้นเราเรื่องเล่าแห่งภูมิปัญญายกขบว

0: ของดีของเด่นสินค้าโอท็อปทั่วประเทศหมายช็อปกันถึงทีทั้งของชายของฝากและของกินร่อยๆจากโอท็อปชวนชิมทั่วไทยห้ามพลาดกิจกรรมนาทีทองช็อปของทุกและลุ้นรับทองคำกันทุกวันชมฟรีมินิคอนเสิร์ตศิลปินดังเดินเที่ยวบายใจในดงแอร์เย็นช่ำลอดงาน18-24พฤษภาคมนี้ที่ศาลากลางจังหวัดพัทลุง10 โมงเช้าถึง 3 ทุ่มชมฟรีลอดงานนะพี่น้องจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
1: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
3: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
0: พี่น้องชาวลุงเตรียมเฮงานย่อยร้อยแรงแห่งปีมาถึงแล้วในงานโอท็อปภูมิภาคปี2569ซีซั่นท้องถิ่นเราเรื่องราวแห่งภูมิปัญญายกขบวนของดีของเด่นสินค้าโอท็อปทั่วประเทศหมายช็อปกันถึงทีทั้งของชายของฝากและของกินร้อยๆจากโอท็อปชวนชิมทั่วไทยห้ามพลาดกิจกรรมนาทีทองช็อปของทุกและลุ้นรับทองคำกันทุกวันชมฟรีมินิคอนเสิร์ตศิลปินดังเดินเที่ยวบายใจในดงแอร์เย็นช่ำลอดงาน18-24พฤษภาคมนี้ที่ศาลากลางจังหวัดพัทลุง10 โมงเช้าถึง 3 ทุ่มชมฟรีลอดงานนะพี่น้องจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอนิตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
7: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
6: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
8: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
9: ไซเบอร์บูลลี่การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ภัยร้ายใกล้ตัวที่ไม่ควรทำไม่ตอบโต้ด้วยวิธีเดียวกันปิดกั้นคนที่กลั่นแกล้งขอความช่วยเหลือจากคนที่เราไว้ใจลบข้อความหรือภาพที่โดนกลั่นแกล้งเข้มแข็งอดทนยิ้มสู้อย่าให้ใครมาทำร้ายทำให้เราเศร้าหมองได
10: ้อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป

Airpods Radio Network 95.75 MHz อสมท.พัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

ข้าสู่ชั่วโมงที่3กันนะคะสุกายบายใจอสมทพัทลุงค่ะช่วงนี้ไปจนถึงเที่ยงนะคะอยู่ด้วยกันอีกประมาณ1ชั่วโมงผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 สนใจลงสื่อโฆษณากับเราติดต่อได้เลยที่074611399ค่ะดูแลคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้นะคะอีกประมาณ1ชั่วโมงค่ะ

วันนี้แนะนำพี่น้องเกษตรกรนะคะดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนสวยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินนะคะกลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากดินเน่า1ขวดนะคะขนาด 1,000 มลผสมน้ํา200ถึง500ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่5ถึง7ไร่โปรโมชั่นพิเศษนะคะดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะคะ02-114-3990 02-114-3990 ค่ะจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: ราคายุติธรรมผ่านการรับรองจากงอกเลขที่213-2552
1: สิบสัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้าเตือนภัยออนไลน์ระวังถูกหลอกซื้อของตามเว็บไซต์หรือโฆษณาปลอมต่างๆของดีราคาถูกไม่มีจริงซื้อหน้าร้านยังถูกหลอกได้ซื้อออนไลน์ถูกหลอกง่ายกว่าข้อควรสังเกตตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านดูประวัติการขายและการส่งออกย้อนหลังเช็ครีวิวความคิดเห็นของลูกค้าคนอื่นๆตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อ
2: ข้ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได้

กล้องวงจรปิดนะคะมิเตอร์ CCTV V360 รุ่น A Wi-Fi กล้องวงจรปิดที่สามารถติดเองได้ไม่ต้องเรียกช่างหรือไม่ต้องเดินสายให้วุ่นวายกล้องนี้เชื่อมกับมือถือได้เลยนะคะแค่มี Wi-Fi ก็เปิดดูบ้านได้จากที่ไหนก็ได้อยู่ที่ทำงานเดินตลาดหรือจะไปเที่ยวก็เปิดดูได้เลยแถมระดับชัดสูงถึง 4K ซูมได้สูงสุดถึง5เท่าหากเป็นกลางคืนก็ไม่ต้องห่วงนะคะตัวกล้องมีไฟอินฟราเรดเห็นแม้แต่ในที่มืดกลางวันกลางคืนก็จับภาพได้หมดพูดคุยโต้ตอบผ่านกล้องกับคนที่บ้านเหมือนคุยวิดีโอคอลจะถามลูกหลานจะส่องผู้สูงวัยก็ไม่มีสะดุดนะคะทั้งหมดนี้ทำง่ายเพียงผ่านมือถือนะคะแล้วก็ยังไม่หมดนะคะตัวกล้องยังหมุนได้รอบบ้านซ้ายขวาได้มากถึง355องศาขึ้นลง75องศาทั้งหมดนี้เราให้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทนะคะและโปรโมชั่นพิเศษซื้อตอนนี้ซื้อ1แถม1ในราคาสุดคุ้มเพียง 1,290 บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะคะ02-114-3990 สินค้ามีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: ครองชีพช่วยประชาชนครม.วันนี้พิจารณามาตรการแก้วิกฤตพลังงานและเศรษฐกิจจากวงเงินกู้4แสนล้านแม่ทัพภาคที่4รดน้ำศพและส่งทหารกล้า10เอกอดิศรคำบุญช่วยกลับมาตุภูมิขอนแก่นหลังเสียชีวิตจากเหตุลอบวางระเบิดที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสทางการไทยเร่งช่วยนายโยธหลังหายเข้ากัมพูชาจนถูกจับสั่งห้ามคนไทยเข้าพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเด็ดขาดหมิงเฉินซันหนุ่มจีนซุกคลังแสงยังอยู่ใน ICU หลังอดข้าว3วันชักเกรงตำรวจเฝ้าระวังเข้มทรัมป์ปัดข้อเสนออิหร่านเปรียบเปรยว่าเป็นเพียงเศษขยะที่ฝ่ายอิหร่านส่งมาให้ทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผู้รับฟังครับต้อนรับผู้รับฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับสำหรับวันนี้ครับอังคารที่12พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับวันนี้ครับมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานนะครับเตรียมจะพิจารณามาตรการแก้วิกฤตพลังงานและเศรษฐกิจจากวงเงินกู้4แสนล้านบาทเดี๋ยวรอพิจารณาแต่ว่าก่อนประชุมครม.ครับนายกรัฐมนตรีเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพช่วยเหลือประชาชนโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีหลายกระทรวงเข้าร่วมนะครับตั้งเป้าช่วยลดค่าครองชีพประชาชน280ล้านบาทภายใน3เดือนดีเดย์15พฤษภาคมนี้คาดครอบคลุม4ล้านครัวเรือนทั่วประเทศโดยนายกรัฐมนตรีวันนี้สวมบทพ่อค้าซิ่งรถพุ่มพวงแล้วก็มีนางสุภจีนั่งซ้อนท้ายด้วยครับติดตามเรื่องนี้นะครับจากคุณดาวีชัยคิรีครับ
3: ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพพาณิชย์ลดพุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รวมถึงรัฐมนตรีอีกหลายกระทรวงเข้าร่วมด้วยซึ่งรัฐบาลได้ตั้งเป้าช่วยลดค่าครองชีพประชาชนกว่า280ล้านบาทภายใน3เดือนดีเดย์เปิดดำเนินการวันที่15พฤษภาคมนี้ซึ่งคาดว่าจะครอบคลุม4ล้านครัวเรือนทั่วประเทศทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้สวมบทพ่อค้าซิ่งรถพุ่มพวงโดยมีนางสุภจีนั่งซ้อนท้ายขับจากตึกสันติไมตรีไปที่ตึกไทยคู่ฟ้าจอดแนะนำสินค้าต่างๆพร้อมเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ลดราคาต่ำกว่าตลาด 10% จะไปถึงบ้านถึงชุมชนทั่วประเทศดาวิชัยคีรีสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
2: ขณะที่นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายครับได้กล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นสารรัฐธรรมนูญตีความการออกพรก.กู้เงิน4แสนล้านบาทว่าการออกพระราชกำหนดแต่ละครั้งรัฐบาลต้องคิดให้รอบคอบต้องมั่นใจว่าต้องรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศจริงๆรวมถึงมีความจำเป็นเร่งด่วนจริงๆมั่นใจว่าศาลจะดูตามกรอบและวัตถุประสงค์ว่าเป็นไปตามความมั่นคงทางเศรษฐกิจส่วนความจำเป็นเร่งด่วนครับถ้าไม่เร่งด่วนรัฐบาลคงไม่ทำขณะที่นายเสียศักดิ์พวงเกศแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ถึงการฟรีวีซ่านะครับที่อาจจะเป็นช่องโหว่ให้ต่างชาติเข้ามาก่อเหตุอาชญากรรมในประเทศไทยโดยบอกว่าฟรีวีซ่า60วันอาจจะมากเกินไปครับอาจจะมีคนไม่ได้มาเพื่อวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวโดยอาศัยฟรีวีซ่าจึงลดเหลือ30วันเพื่อให้รัดกุมยิ่งขึ้นซึ่งเรื่องนี้ครับมีการเตรียมเสนอตั้งแต่รัฐบาลอนุทิน1แล้วแต่มีการเลือกตั้งจึงเลื่อนออกไปแต่ไม่ได้มุ่งเฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่งแต่เรามุ่งไปที่กิจกรรมที่อาจจะสร้างปัญหากับประเทศไทยซึ่งการท่องเที่ยวก็น่าจะไม่เกิน30วันพร้อมย้ำว่าจะไม่มีการเลือกปฏิบัติครับนายเสศักดิ์ยังพูดถึงกรณีทหารกัมพูชาจับคนไทยระหว่างหาของป่าในข้อหาลักลอบข้ามแดนด้วยนะครับว่าขณะนี้อยู่ในกระบวนการให้ความช่วยเหลือครับเดี๋ยวจะมีรายละเอียดในประเด็นนี้ด้วยนะครับสำหรับวาระการประชุมครม.ที่น่าสนใจครับกระทรวงการคลังเสนอพิจารณาปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ69ครั้งที่2ซึ่งบรรจุแผนการก่อหนี้ใหม่ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลัง ู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเศรษฐกิจวงเงิน400,000 ล้านบาทและจะมีการนำเสนอร่างพรก.ดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของสภาวันที่14 พฤษภาคมนี้วาระเพื่อพิจารณาจะมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ครับโดยครม.จะหารือเรื่องของการจัดซื้อลิขสิทธิ์จากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าเพื่อให้ทันตามกรอบระยะเวลาที่ตอนนี้กระชั้นชิดแล้วซึ่งจะมีการแข่งขันกันระหว่างวันที่11 มิถุนายนถึง19 กรกฎาคมนี้ครับ
0: แม่ทัพภาคที่4เป็นประธานพิธีรดน้ำศพและส่งทหารกล้า11อดิศรคำบุญช่วยกลับมาตุภูมิจังหวัดขอนแก่นค่ะหลังจากเสียชีวิตจากเหตุลอบวางระเบิดที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีรดน้ำศพและไว้อาลัยแก่10เอกอดิศรคำบุญช่วยสังกัดกองร้อยทหารพรานที่1106หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่11ณวัดบางนราอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายรอบวางระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณถนนสายสุไหงโกลกแว้งบ้านน้ำขาวหมู่ที่8ตำบลกายุคละอำเภอแว้งโอกาสนี้นะคะแม่ทัพภาคที่4ได้มอบเหรียญบางระจันพร้อมใบประกาศเชิดชูเกียรติและเงินช่วยเหลือจัดการศพเบื้องต้นเพื่อปลอบขวัญและให้กำลังใจครอบครัวทหารกล้าที่เสียสละเพื่อแผ่นดินนอกจากนี้ยังมีเงินเยียวยาจากจังหวัดนราธิวาสจำนวน 500,000 บาทเงินบำรุงขวัญพระราชทานจากมูลนิธิสายใจไทย 30,000 บาทและเงินช่วยเหลือจากเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสอีก 5,000 บาทรวมถึงเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจากสอปตค่ะภายหลังเสร็จสิ้นพิธีได้มีการเคลื่อนย้ายร่าง10เอกอดิศรคำบุญช่วยกลับไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีณภูมิลำเนาตำบลโพชัยอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นอย่างสมเกียรติซึ่งทางด้านของคดีนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้เร่งรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุรวมถึงตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายใช้หลบหนีเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
2: รัฐมนตรีต่างประเทศนาย

เสศักดิ์พวงเกตแก้วเองก็บอกว่าเรื่องของการดับไฟใต้เกี่ยวข้องหลายมิติครับต้องบูรณาการไปในทิศทางเดียวกันนายเสศักดิ์พวงเกตแก้วครับได้กล่าวภายหลังได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับต้องมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันการเจรจาสันติสุขถือเป็นอีกแนวทางหนึ่งและการแก้ปัญหาในพื้นที่การแก้ปัญหาอัตลักษณ์การพัฒนาพื้นที่อื่นๆรวมถึงการแก้ไขปัญหาความยุติธรรมถือเป็นปัจจัยสำคัญในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ถึงเวลาที่การดำเนินการต่างๆจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันรวมถึงการพูดคุยกับกลุ่มก่อความไม่สงบแล้วก็การแก้ปัญหาทางการเมืองก็ต้องพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่มองว่าเป็นสิ่งที่ดีครับสิ่งเหล่านี้ฝ่ายกระทรวงกลาโหมเป็นผู้เสนอส่วนการดำเนินการแนวทางนี้ถือเป็นการใช้การเมืองนำการทหารใช่หรือไม่นายเสียศักดิ์ก็บอกว่าบางส่วนก็คือการเมืองบางเรื่องก็คือเรื่องของการทหารรวมถึงมิติการต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะมีหลายประเทศฮะเพราะมีประเทศมาเลเซียเข้ามาเกี่ยวข้องแต่การดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดส่วนการพูดคุยสันติสุขมีมาในทุกรัฐบาลแต่รัฐบาลชุดนี้จะพลัดอย่างไรนั้นนายเสศักดิ์บอกว่าหากมีการประสานการพูดคุยโดยตระหนักว่าการพูดคุยกับกลุ่มดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่ได้เป็นหนทางแก้ปัญหาทั้งหมดเพราะการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องเน้นไปที่ประชาชนเป็นที่ตั้งครับ12:09 น.เดี๋ยวพักครู่นึงครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ททแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุ

0: เกิดขึ้นจึงเป็นไปตามโครงสร้างการผลิตที่โปร่งใสตรวจสอบได้และไม่ใช่สินค้าสวมสิทธิ์ถิ่นกำเนิดตามที่สหรัฐกังวลค่ะนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังได้กล่าวย้ำถึงความพร้อมในการชี้แจงประเด็นด้านแรงงานซึ่งเป็นสิ่งที่ฝ่ายสหรัฐให้ความสำคัญอย่างมากโดยยืนยันว่ากระบวนการผลิตสินค้าส่งออกของไทยเป็นไปตามมาตรฐานสากลปลอดจากปัญหาแรงงานบังคับและไทยก็มีกลไกการตรวจสอบที่เข้มงวดตลอดห่วงโซ่อุปทานซึ่งข้อมูลทางเทคนิคทั้งหมดได้ถูกจัดเตรียมไว้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ USTR ในระหว่างการเจรจา 13-14 พฤษภาคมนี้แล้วค่ะสำหรับการผลักดันความตกลงการค้าต่างตอบแทนที่ยังค้างอยู่นั้นทั้งสองฝ่ายมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะเร่งรัดการเจรจาให้สรุปผลโดยเร็วเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านการลงทุนและลดแรงกดดันจากมาตรการทางการค้านอกจากนี้ไทยยังได้ใช้โอกาสนี้ผลักดันแนวทางการยกเว้นภาษีให้กับสินค้าไทยที่สหรัฐไม่สามารถผลิตได้เองภายในประเทศเพื่อประโยชน์ร่วมกันของภาคธุรกิจทั้งสองฝ่ายค่ะทั้งนี้ในปี2568สหรัฐก็เป็นคู่ค้าอันดับ2ของไทยมีมูลค่าการค้ารวมกว่า 93,651 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้ามูลค่า 51,361 ล้านดอลลาร์สหรัฐสินค้าส่งออกที่สำคัญนะคะก็เป็นคอมพิวเตอร์ผลิตภัณฑ์ยางและอัญมณีซึ่งการชี้แจงระดับเทคนิคที่จะเกิดขึ้นจะเป็นก้าวสำคัญในการยืนยันสถานะพันธมิตรทางการค้าที่เชื่อถือได้และลดความเสี่ยงจากการถูกใช้มาตรการภาษีในอนาคตต่อไปค่ะ
1: มีเรื่องของหมิงเฉินซันนะครับถูกหามส่งโรงพยาบาลเพราะว่าเกิดอาการชักเกร็งโดยคาดว่าเป็นเพราะตั้งแต่ถูกจับไม่ยอมกินข้าวปืนพกนำไปสู่การขยายผลในบ้านพักจำนวนมากว่าคดีนี้จากการตรวจสอบพยานหลักฐานทางดิจิทัลและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์พบทั้งเส้นทางการเงินแชทและข้อมูลการเข้าออกประเทศเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์ในกัมพูชารวมถึงพบข้อมูลเกี่ยวกับการสะสมอาวุธการฝึกใช้อาวุธและก็บทสนทนาที่สะท้อนความขัดแย้งระหว่างกลุ่มสแกมเมอร์ด้วยกันเองทั้งนี้ยืนยันว่าขณะนี้ครับยังไม่มีพยานหลักฐานที่ชัดเจนที่บ่งชี้ว่าผู้ต้องหามีแผนก่อเหตุรุนแรงกับคนไทยหรือมีเป้าหมายก่อวิสกรรมในไทยแต่ก็ยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งและอยู่ระหว่างการขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งแหล่งที่มาของอาวุธเส้นทางการเงินและก็เครือข่ายผู้ร่วมขบวนการสำหรับในหมิงเฉินซันเดินทางเข้าออกไทยหลายปีครับโดยใช้วีซ่าประเภทพำนักระยะยาวและมีบัตรผู้พำนักอาศัยในประเทศไทยแต่ว่าไม่ใช่บัตรประชาชนไทยนอกจากนี้ยังพบว่าใช้หนังสือเดินทางหลายประเทศอาทิจีนกัมพูชาและก็มีสถานะพำนักระยะยาวในเกาหลีได้ด้วยแต่ว่าเฉพาะการเข้าออกไทยและกัมพูชาครับมีการเดินทางหลายครั้งซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างวิเคราะห์ความเชื่อมโยงทั้งหมดส่วนการสืบค้นย้อนหลังทางการเงินพบธุรกรรมเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์หลายสิบล้านบาททั้งในระบบบัญชีธนาคารและคริปโตเคอเรนซีโดยบัญชีที่เกี่ยวข้องมีความเชื่อมโยงกับบัญชีที่ใช้ในการหลอกลวงของแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชาขณะนี้ตำรวจไซเบอร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งตรวจสอบเชิงลึกส่วนที่มีรายงานว่าได้จดทะเบียนสมรสในไทยและก็ได้สิทธิ์พำนักระยะยาวตำรวจยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบย้อนหลังครับว่าการได้มาซึ่งสิทธิ์พำนักและก็เอกสารต่างๆถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่หากพบความผิดก็จะดำเนินคดีเพิ่มกับผู้เกี่ยวข้องทันทีในส่วนของการขยายผลจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการขณะนี้มีผู้ต้องหาในคดีรวม6คนรวมเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขายปืนกล็อกให้ผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติซึ่งกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้ตั้งเรื่องสอบผู้ส่วนวินัยร้ายแรงดำเนินคดีอาญาและวินัยกับเจ้าหน้าที่แล้วส่วนแหล่งที่มาของอาวุธสงครามอย่างปืน M16 และวัตถุระเบิดแม้กลุ่มผู้ค้าพยายามทำลายหลักฐานลบหมายเลขประจำปืนเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบแต่เจ้าหน้าที่สืบแหล่งที่มาได้อย่างน้อย1กระบอกแล้วและกำลังเร่งสืบสวนต่อถึงกระบวนการลักลอบนำเข้าและประเด็นที่หมิงเฉินซันถูกหามส่งโรงพยาบาลกลางดึกหลังถูกคุมตัวเข้าเรือนจำ พลตำรวจโทแต่รงบอกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติฝากความห่วงใยไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ควบคุมกำกับดูแลผู้ต้องหาอย่างใกล้ชิดแม้จะอยู่ระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาลก็ตามพร้อมย้ำว่าข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาทางจิตเวชหรือว่าการอ้างอาการป่วยซึมเศร้านั้นตำรวจจะรับฟังไว้ประกอบ

0: การสอบสวนแต่ไม่เชื่อคำให้การของผู้ต้องหาเพียงฝ่ายเดียวเพราะสิ่งที่ตำรวจให้น้ำหนักมากที่สุดคือพยานหลักฐานทางดิจิตอลข้อมูลการสนทนาและหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ที่ตรวจยึดได้ซึ่งกำลังตรวจสอบอย่างละเอียดและเมื่อสักครู่นี้นะครับผู้สื่อข่าวสอบถามไปยังโรงพยาบาลที่รับตัวหมิงเฉินซันทำให้ได้ข้อมูลว่าตอนนี้ยังอยู่ในห้อง ICU มีตำรวจและเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เฝ้าอยู่หน้าห้องฉุกเฉินอย่างใกล้ชิดแต่เรื่องอาการครับผอ.โรงพยาบาลบอกว่ายังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดเพราะต้องรายงานผู้บังคับบัญชาก่อนครับ
1: กรณีนายโยชน์ซึ่งเข้าไปหาของป่าใกล้อ่างเก็บน้ำห้วยสำเริงอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์จนถูกจับตัวไปนะคะครอบครัวก็เริ่มมีความหวังค่ะหลังจากเจ้าหน้าที่ให้คำมั่นว่าจะใช้ทุกกลไกประสานกัมพูชาเพื่อพาตัวกลับบ้านนายนิรันดร์สุนทรสิรินายอำเภอกาบเชิงได้แจ้งผ่านเพจอำเภอให้ชาวบ้านในพื้นที่งดเข้าพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาโดยมีข้อความระบุนะคะว่าอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ขอความร่วมมือประชาชนงดเข้าพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเนื่องจากเป็นพื้นที่ควบคุมยังไม่ปลอดภัยอาจมีวัตถุระเบิดทุ่นระเบิดกระสุนปืนตกค้างรวมถึงกองกำลังจากนอกประเทศทั้งนี้การเข้าไปถ่ายภาพสถานที่หรือที่ตั้งทหารอาจเป็นความผิดทางกฎหมายเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนจึงขอความร่วมมืองดเข้าพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาโดยให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดส่วนบรรยากาศที่บ้านพักหมู่ที่7บ้านสโนตำบลกันตรวนระมวลอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์เช้านี้บรรดาทหารกองกำลังสุรานารีนำโดยพันเอกกิติวราอารีรักษ์หัวหน้าหน่วยประสานงานพื้นที่ชายแดนได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจนางสาวกันนิกาหอมขจรอายุ47ปีภรรยานายโยชน์ที่เริ่มมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งพร้อมกับญาติพี่น้องที่กำลังรอฟังข่าวด้วยความห่วงใยค่ะหลังจากนายโยชน์หายตัวไปขณะหาของป่าตั้งแต่26เมษายนที่ผ่านมาสำหรับความคืบหน้าการช่วยเหลือนะคะพันเอกกิติวราอารีรักษ์หัวหน้าหน่วยงานประสานพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาก็เปิดเผยว่าขณะนี้ฝ่ายไทยดำเนินงานผ่าน3กลไกหลักประสานงานกับกัมพูชาอย่างเต็มกำลังก็คือประสานผ่านหน่วยประสานงานชายแดนประจำพื้นที่ไทยกัมพูชาประสานระดับนโยบายระหว่างผู้บัญชาการกองกำลังสุรานารีกับผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่4ของกัมพูชาและดำเนินการผ่านผู้ช่วยทูตทหารไทยประจำกรุงพนมเปญเบื้องตนได้รับรายงานว่านายโยชน์ถูกควบคุมตัวอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาคดีข้อหาลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายณจังหวัดอุดรมีชัยกัมพูชาซึ่งแม้จะยังไม่มีการระบุระยะเวลาที่แน่ชัดแต่กองกำลังสุรานารียืนยันว่าจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อพาคนไทยกลับบ้านให้เร็วที่สุดค่ะ
0: พักสั้นๆครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ติดตามข่าวกันต่อครับอาม่าปฏิเสธข่าวซื้อที่ดินแลนด์บริดจ์ยันทำธุรกิจโปร่งใสไม่มีโนมินีครับบมจ.อาม่ามารีนตั้งโต๊ะชี้แจงหลังถูกพาดพิงกว้านซื้อที่ดินในพื้นที่โครงการแลนด์บริดจ์กว่า500ไร่ยืนยันครับว่าทำธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์ไม่ได้พัฒนาอสังหาไม่ใช่โนมินีย้ำข้อมูลโปร่งใสตรวจสอบได้เพื่อรักษาความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นครับนายพิสารรัชกิจปราการกรรมการผู้จัดการบริษัทอาม่ามารีนจำกัดมหาชนหรือว่าอาม่าชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่มีการพาดพิงในประเด็นเกี่ยวกับการซื้อที่ดินและข้อมูลที่อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากการแถลงข่าวของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนเมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาที่ระบุว่ามีการกว้านซื้อที่ดินบริเวณอ่าวเคยจังหวัดระนองประมาณ500ไร่จากบริษัทที่คนในพื้นที่รู้จักในนามของอาม่านั้นทางบริษัทขอชี้แจงว่าการกล่าวอ้างว่าบริษัทเข้าไปกว้านซื้อที่ดินกว่า500ไร่เพื่อรองรับโครงการแลนด์บริดจ์นั้นไม่เป็นความจริงและก็สร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อสาธารณชน

0: นบริษัทไม่ได้ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และไม่มีนโยบายกว้านซื้อที่ดินเพื่อเก็งกำไรจากโครงการของภาครัฐแต่อย่างใดครับและก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อที่ดิน500ไร่ในพื้นที่จังหวัดระนองหรือว่าชุมพรตามที่ถูกกล่าวอ้างทั้งนี้อาม่าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดำเนินธุรกิจด้านการขนส่งและโลจิสติกทั้งทางบกและก็ทางน้ำมาอย่างต่อเนื่องธุรกิจหลักได้แก่การขนส่งน้ำมันเคมีภัณฑ์และก็สินค้าเหลวตลอดจนการให้บริการด้านโลจิสติกซึ่งเป็นธุรกิจที่บริษัทดำเนินการมาเป็นระยะเวลานานเป็นแหล่งรายได้หลักของบริษัทนอกจากนี้บริษัทขอยืนยันอย่างชัดเจนว่าไม่ได้เป็นนอมินีและว่าถือครองทรัพย์สินแทนบุคคลใดทั้งสิ้นปัจจุบันบริษัทมีที่ดินเพียงแห่งเดียวก็คือที่ศรีราชามีพื้นที่ประมาณ21ไร่ซื้อมาตั้งแต่ปี2519เพื่อใช้เป็นหน่วยซ่อมบำรุงรถแล้วก็บริการรถขนส่งน้ำมันเท่านั้นครับอย่างก็ตามแม้ผู้ถือหุ้นบางรายจะดำรงตำแหน่งทางการเมืองแต่โครงการถือหุ้นและก็การบริหารงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลหรือว่าการบริหารจิตจากการที่ดีมีความโปร่งใสอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากรต.และเมื่อตรวจสอบจากงบการเงินจะเห็นว่ารายได้ 100% ครับมาจากการให้บริการขนส่งทางเรือและรถไม่มีความเกี่ยวข้องกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แต่อย่างใดครับ
1: นายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนพูดถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษมองว่าจะทำให้เกิดแรงกระเพื่อมในการต่อรองทางการเมืองหรือไม่ว่าขอไม่ไปก้าวล่วงพรรคอื่นแน่นอนว่านายทักษิณในฐานะที่เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งในขณะที่ดำรงตำแหน่งนายกก็มีหลายนโยบายที่สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนเช่น30บาทรักษาทุกโรคตนเองคิดว่าองค์ความรู้และประสบการณ์ของนายทักษิณหากมีการถ่ายทอดและเผยแพร่แลกเปลี่ยนก็จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศแต่สุดท้ายแล้วบทบาทของนายทักษิณจะเป็นอย่างไรตนเองไม่ขอก้าวล่วงให้เป็นประเด็นที่ถามนายทักษิณและมีประเด็นที่มีข้อสังเกตว่าเกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยก็ให้ไปสอบถามพรรคเพื่อไทยผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่านายทักษิณเนี่ยมีความสัมพันธ์กับฮุนเซนซึ่งก่อนหน้านี้พรรคเพื่อไทยก็มีปัญหาเรื่องชายแดนมองว่าหากนายทักษิณกลับมาสถานการณ์ชายแดนจะตึงเครียดหรือไม่นายพฤทธิ์ก็บอกว่าต้องรอดูสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นแต่ความจริงประเด็นเรื่องผลกระทบหรือความสุ่มเสี่ยงของความมั่นคงทางประเทศความปลอดภัยของประชาชนเป็นประเด็นภาพรวมที่ต้องจับตาอยู่แล้วเช่นกรณีคนจีนครอบครองอาวุธสงครามจำนวนมากแต่ขณะนี้ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนว่ามีการพัวพันหรือกระบวนการรวบรวมอาวุธดังกล่าวไปพัวพันกับหน่วยงานรัฐอย่างไรบ้างซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ส.ส.พรรคประชาชนให้ความสนใจและมีความตั้งใจว่าการตั้งกระทู้ถามสดในวันที่14พฤษภาคมนี้ประเด็นนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งประเด็นที่มีการลุกขึ้นถามนายกรัฐมนตรีค่ะ
0: ข่าวนี้ผวากัน2จังหวัดเลยนะครับเมื่อมีชาวบ้านถ่ายวัตถุปริศนาลอยอยู่ในคลอง6วาพื้นที่รอยต่อฉะเชิงเทรานครนายกอาจจะเป็นจระเข้ตัวใหญ่เจ้าหน้าที่ตอนนี้กำลังลงพื้นที่ไปพิสูจน์ความจริงครับภาพที่ชาวบ้านถ่ายได้บริเวณคลอง6วาด้านหลังรพ.ส.ต.เฉลิมพระเกียรติตำบลดอนฉิมเพลียอำเภอบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราพื้นที่รอยต่อตำบลพระอาจารย์อำเภอองครักษ์นครนายกเห็นเป็นวัตถุดำๆลอยอยู่ในคลองไหลไปตามน้ำครับทีมข่าวได้พูดคุยกับนายกิตติศักดิ์หวังมานครูสอนศาสนาประจำมัสยิดอักตักวาปากคลอง20ซึ่งเป็นผู้ถ่ายคลิปนี้ก็เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อประมาณ2สัปดาห์ก่อนขณะขี่รถข้ามสะพานคลอง6วาได้สังเกตเห็นวัตถุบางอย่างลอยอยู่ในน้ำด้วยความสงสัยจึงย้อนกลับมาดูแล้วก็ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายคลิปเอาไว้ซึ่งจากประสบการณ์ที่อาศัยอยู่ริมคลองมานานหลาย10ปีค่อนข้างมั่นใจว่าสิ่งที่เห็นก็คือจระเข้ครับหลังข่าวแพร่ออกไปชาวบ้านทั้ง2ฝั่งคลองที่ฉะเชิงเทราและนครนายกต่างรู้สึกกังวลหลายคนไม่กล้าเข้าไปใกล้คลองกระทบการใช้ชีวิตประจำวันเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบครับซึ่งวันนี้เจ้าหน้าที่จะมีการปฏิบัติการโดยระดมกำลังจากหลายฝ่ายนอกเหนือจากเรือของฝ่ายประมงแล้วยังขอเรือสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลในการสำรวจร่องน้ำพร้อมประสานหน่วยงานป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด เขื่อนขุนด่านประการชนนครนายกซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการจับจระเข้แล้วก็สัตว์น้ำอันตรายเข้าร่วมภารกิจค้นหาครั้งนี้ด้วยจะเริ่มปักหลักด้านฝั่งอบต.พระอาจารย์จังหวัดนครนายกครับไล่ค้นหาตลอดแนวคลองเน้นหนักช่วงค่ำๆเพราะหากเป็นจระเข้จริงเมื่อส่องไฟจะทำให้เห็นดวงตาสีแดงง่ายกว่าตอนกลางวันประกอบกับช่วงตอนกลางวันครับจระ

0: แค่ไม่ออกหากินหากตรวจสอบพบว่ามีจระเข้อาศัยอยู่จริงเจ้าหน้าที่จะต้องทำการประชาคมสอบถามความคิดเห็นของชาวบ้านในพื้นที่ก่อนว่าจะให้ปล่อยอาศัยอยู่ตามธรรมชาติเหมือนเดิมหรือจะให้จับออกจากพื้นที่ครับเนื่องจากจระเข้เป็นสัตว์คุ้มครองตามกฎหมายครับ
1: ติดตามสถานการณ์ข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านกำลังอยู่ในภาวะวิกฤตที่เรียกได้ว่าต้องใช้เครื่องพยุงชีพหลังจากที่เขาปฏิเสธร่างข้อเสนอสันติภาพล่าสุดจากรัฐบาลอิหร่านโดยระบุว่าข้อตกลงหยุดยิงปัจจุบันอยู่ในระดับที่งอนแงนที่สุดโดยภายหลังจากที่ได้อ่านเอกสารซึ่งเขาเปรียบเปรยว่าเป็นเพียงเศษขยะที่ฝ่ายอิหร่านส่งมาให้แม้จะยังอ่านไม่จบแต่เขาก็ตัดสินใจได้ทันทีว่าข้อตกลงดังกล่าวตกอยู่ในสภาวะวิกฤตที่ยากจะเยียวยาอิหร่านได้ยื่นเงื่อนไขให้ยุติการสู้รบในทุกแนวรบพร้อมเรียกร้องเงินชดเชยความเสียหายจากสงครามและขอให้สหรัฐยุติการปิดล้อมทางทะเลรวมถึงยกเลิกมาตรการลงโทษเพื่อให้สามารถกลับมาขายน้ำมันได้อีกครั้งนอกจากนี้อิหร่านยังเน้นย้ำอธิปไตยเหนือช่องแคบฮอร์มุซด้วยค่ะ
0: การอพยพผู้โดยสารกลุ่มสุดท้ายออกจากเรือสำราญ MV Hondius ที่เผชิญการแพร่ระบาดของไวรัสทันตาในเมืองเตเนริเฟประเทศสเปนเสร็จสิ้นลงแล้วครับเรือสำราญออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังเนเธอร์แลนด์เพื่อดำเนินการฆ่าเชื้อต่อไปผู้โดยสาร6คนสุดท้ายซึ่งประกอบด้วยชาวออสเตรเลีย4คนอังกฤษ1คนชาวนิวซีแลนด์1คนพร้อมด้วยลูกเรือและก็แพทย์บางส่วนเดินทางออกจากเรือที่เทียบท่าที่เกาะเตเนริเฟจากนั้นครับถูกส่งตัวด้วยรถบัสไปยังสนามบินเพื่อขึ้นเครื่องบินเช่าเหมาลำ2ลำมุ่งหน้าไปสู่เนเธอร์แลนด์เครื่องบินลำ1จะเดินทางต่อไปยังออสเตรเลียเพื่อให้ผู้โดยสารเข้าสู่กระบวนการกักตัวตามที่รัฐบาลออสเตรเรียกำหนดหลังเสร็จสิ้นการอพยพที่ดำเนินการอย่างราบรื่นเรือสำราญลำนี้ครับเหลือเพียงลูกเรือ25คนแพทย์1คนพยาบาล1คนเพื่อนำเรือไปยังเนเธอร์แลนด์คาดว่าจะใช้เวลาเดินทางประมาณ6วันและมีกำหนดถึงท่าเรือร็อตเทอร์ดัมในช่วงเย็นวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นครับสถานการณ์แพร่ระบาดจนถึงขณะนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว3รายองค์การอนามัยโลกยืนยันพบผู้ติดเชื้อ7รายมีผู้ต้องสงสัยว่าอาจจะติดเชื้อ2รายโดยพบผู้โดยสารชาวฝรั่งเศสและก็อเมริกันบางรายเริ่มแสดงอาการหรือว่าเป็นผลบวกหลังจากเดินทางกลับถึงบ้านเกิดแล้วครับทุกคนจะต้องเฝ้าระวังและก็กักตัวเป็นเวลาอย่างน้อย 42-45 วันครับ
1: หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงคุณณรงค์จันทองและดิฉันสสิธรสังสมธนะพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมท.ชุมพร

0: tai, bani vreau.
1: สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการปักใต้บ้านเราเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ 12:30 น.ถึง 13:00 น.โดยประมาณนะครับจะมีข่าวจากทางภาคใต้นะครับทุกจังหวัดในภาคใต้นำมาเล่าสู่ให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันวันนี้เป็นคิวของจังหวัดชุมพรเหมือนเดิมนะครับผมนันทวัฒน์พุทธคำเนิดพร้อมทั้งพี่โอนฤมลตันบินนะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับอสมทชุมพรเป็นแม่ข่ายนะครับวันนี้มีหลายข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามกันสวัสดีครับพี่โอครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะทักทายคุณผู้ฟังกันที่นี่เช่นเดิมนะคะเป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ฟังรับประทานอาหารกลางวันกันอยู่หรือเปล่านะคะใช้รถใช้ถนนกันอยู่หรือไม่นะคะก็ส่งความห่วงใยไปทุกพื้นที่นะคะช่วงเวลาของรายการปักใต้บ้านเราพูดคุยถึงเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะวันนี้ข่าวจากพี่น้องสายใต้ก็เยอะเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับข่าวจากหลายจังหวัดในภาคใต้ให้ได้ติดตามกันนะครับ
2: ค่ะแต่ก่อนที่จะไปฟังข่าวในพื้นที่อื่นๆของทางภาคใต้ก็มาเริ่มต้นกันในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรกันก่อน

0: อนนะคะคุณผู้ฟังเนื่องจากว่า เป็นสถานีแม่ขายก็คุยประเด็นข่าวสารในพื้นที่ชุมพรวันนี้ก็มีประเด็นข่าวนี้ที่อยากจะมาเล่าให้คุณได้ฟังกันถ้าพูดถึงคุณผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดและอยู่ในภาคใต้เคยมาเที่ยวชุมพรไหมนะคะแน่นอนว่าอาจจะเคยมาแล้วเคยไปสะพานชมกวางหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้ใช่ไหมน้องโอ๋มีคนโพสต์ภาพว่ากวางเนี่ยเป็นขี้เรือนหรือเปล่า กวางเป็นคือมันมีแผลอะไรอย่างเงี้ย นะคะก็คือมีคนเข้าไปถ่ายรูปแล้วเขาก็มีความสงสัยว่ากวางมันเป็นโรคหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีคนในพื้นที่ชุมพรน่ะจะรู้กันดีว่ากวางที่อยู่ที่สะพานชมกวางเนี่ยก็คือมันสายพันธุ์เดียวกัน
1: มันเริ่มชิดกันแล้ว
0: แต่จริงๆแล้วเนี่ยเขามีการปล่อยกวางสายพันธุ์อื่นๆมาบ้างนะคะในแต่ละปีแต่ละปีอ่ะนะแต่ก็คือหลังจากที่มีการแชร์ภาพกวางขนร่วงในโลกโซเชียลหลายๆคนก็วิตกกังวลว่ามันเกิดโรคระบาดหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้คืออากาศมันร้อนไงใช่ไหมคะแต่ว่าเรื่องนี้นะคะทางปศุสัตว์จังหวัดชุมพรเองเนี่ยเขาก็ลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะแล้วก็ยืนยันว่ากวางทุกตัวเนี่ยแข็งแรงไม่พบโรคติดต่อแต่อย่างใดนะคะโดยนายสัตวแพทย์พิชัยโพกระสังค่ะหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ก็เปิดเผยนะคะว่าร่องรอยขนร่วงที่พบเนี่ยเป็นเพียงการผลัดขนตามฤดูกาลรวมถึงบาดแผลเนี่ยอาจจะมีการต่อสู้กันเองของกวางตัวผู้ตามธรรมชาติซึ่งสามารถหายได้เองนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็มีการนำแร่ธาตุแล้วก็อาหารเสริมเนี่ยไปไว้ในพื้นที่นะคะแล้วก็พร้อมดูแลสุขภาพกวางเนี่ยอย่างใกล้ชิดโดยนายจักรพงศ์มนตริวัฒน์นะคะรักษาการปศุสัตว์อำเภอเมืองชุมพรเนี่ยก็บอกว่าขนาดนี้เนี่ยหลายตัวเริ่มมีขนใหม่ขึ้นแล้วนะคะก็ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวยังคงเดินทางไปเที่ยวนะคะแล้วก็ให้อาหารกวางกันอย่างต่อเนื่องนะคะก็จุดเนี้ยถือว่ามันเป็นจุดแลนด์มาร์คสำคัญของชุมพรไงถ้ามาแล้วก็คือต้องไปดูสะพานไม้เคี่ยมแล้วก็สะพานชมกวางใช่ไหมคะ
1: เดินได้รอบเลยนะครับ อาจจะจอดรถที่บริเวณสะพานชมกวางก็ได้นะครับแล้วก็ข้ามคลองไปนะครับข้ามสะพานไปเนี่ยเพื่อไปชมกวางนะครับแล้วก็เดินตรงต่อไปเรื่อยๆนะครับผ่านสะพานชมกวางไปเรื่อยๆนะครับจะไปที่เขาสร้างใหม่นะครับตอนนี้ที่เป็นมันต่อไปจะเป็นพิพิธภัณฑ์
0: ที่เคยมีประเด็นข่าว
1: ใช่เรื่องของขยะ
0: อาคารที่สร้างเสร็จแล้วมันมีขยะใช่ไหม
1: แล้วก็เดินต่อไปเรื่อยๆนะครับไปถึงจะข้ามมีสะพานข้ามอีกนะครับข้ามไปที่เขาเรียกเกาะชมนกชมไม
0: ้
1: นะครับในนั้นก็จะมีทัศนียภาพที่สวยงามนะครับหลังจากนั้นก็เดินสะพานไม้เคี่ยมต
0: ่อ
1: นะครับแล้วก็มาที่โครงการเขาเรียกโครงการเลยนะฮะโครงการที่มีการทำร่วมกันระหว่างหลายๆหน่วยงานนะฮะตรงนั้นนะครับก็จะไปชมสวนหย่อมชมอะไรต่างๆนะครับชมเขาเรียกแปลงสาธิตต่างๆ
0: คือจริงๆคือศาสตร์พระราชา
1: ศาสตร์พระราชา
0: คือเริ่มอาจจะเริ่มต้นจากศาสตร์พระราชาก่อนแล้วก็เดินไปที่สะพานไม้เคี่ยมแล้วก็เดินต่อไปจนถึงสะพานชมกวาง
1: แล้วก็เดินวนได้
0: เลยเดินกลับมาอีก
1: ใช่ครับ
0: แต่อาจจะระยะทางไกลหน่อยใช่ไหม
1: ครับผมใช้เส้นทางนั้นในการออกกำลังกายตอนเย็นนะครับก็เดินออกกำลังกายไปด้วยชวนลูกเดินอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็รอบนั้นรอบนึงก็ได้เหงื่อเหมือนกันนะฮะ
0: ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งออกกำลังกายเป็นแหล่งพักผ่อน
1: ใช่
0: ไหมคะก็คือครบแหละนะคุณผู้ฟังก็ถือว่าเป็นสถานที่สำคัญของชุมพรนะคะเป็นแหล่งแลนด์มาร์คสำคัญมาชุมพรแล้วถ้ามาไม่ถึงอีกจุดนึงตรงนี้ก็ถือว่าไม่ถึงชุมพรนะใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: นะก็ดังนั้นมีโอกาสก็มาเที่ยวกันได้นะคะนี่ก็คือเป็นประเด็นปัญหาประเด็นข่าวที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่ชุมพรก็เอามารายงานให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้รับทราบกันนะคะ
1: ก็มีอยู่เรื่องนึงนะครับที่กังวลอยู่เวลาไปแล้วเห็นอยู่ประจำก็คือผู้ปกครองเนี่ยชอบพาเด็กๆไปนั่งบนกวางนี่เป็นรูปปั้นนะครับพี่โ
0: อ
1: แล้วเวลาไปนั่งเนี่ยเด็กบางทีเขาก็ด้วยความซนนะครับไปหักเอาเขากวางรูปปั้นต่างๆเนี่ยเสียหายเป็นประจำนะครับเจ้าหน้าที่ต้องมาซ่อมอยู่บ่อยๆฉะนั้นก็ถ้าผู้ปกครองนะครับพาเด็กๆขึ้นไปนั่งถ่ายรูปบนกวางกว่ารูปปั้นกวางที่มีหลายสิบตัวเลยนะครับก็ให้เตือนด้วยนะครับว่าอย่าให้เด็กๆให้น้องๆเนี่ยไปหักเขากวางหรือไปโหนเขากวางนะครับเพราะมันเป็นแค่รูปปั้นนะครับมันจะหักและเสียหายและคนอื่นไปก็จะไม่สวยงามอย่างเงี้ยนะครับ
0: มันอันตรายกับตัวเองด้วย
1: อันตรายด้วยครับ
0: ค่ะนะคะแล้วก็ยังมีประเด็นข่าวอื่นๆในพื้นที่ชุมพรอีกใช่ไหมคะน้องโอ
1: ๋ครับก็มีเรื่องของทางการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับก็ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่1 นะครับเรื่องของการงานออกแบบกรอบรายละเอียดและจัดทำ รายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโครงการรถไฟขนาด 1.5

1.435 เมตรนะครับจากฝั่งชุมพรถึงท่าเทียบเรือแหลมริ้วชายฝั่งชุมพรถึงชายฝั่งระนองนั่นเองนะครับแล้วก็จากชายฝั่งระนองถึงท่าเทียบเรืออ่าวอ่างนะครับภายใต้การออกแบบกรอบรายละเอียดของทางการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับและส่วนเชื่อมต่อของโครงการก่อสร้างทางรถไฟช่วงชุมพรท่าเรือน้ำลึกระนองเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างท่าเรือฝั่งอ่าวไทยและอันดามันนะครับในวันพุธที่20พฤษภาคมเวลา 13:30 นถึง 17:00 นณห้องราชวดีชั้น3Heritage Grand Convention ตำบลเขานิเวศอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะครับแล้วก็วันศุกร์ที่22พฤษภาคมเวลา 8:30 นถึง 12:00 นห้องอวยชัยแกรนด์บอลรูมชั้น2โรงแรมอวยชัยแกรนด์

0: หลายครั้งแล้วนะคะคุณผู้ฟังว่าโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยกำลังจะกลับมามีคนโอ้ทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยมีทั้งข้อดีข้อเสียที่โอ้โหมากมายเหลือเกินใช่ไหมคะ
1: แต่รอบนี้เนี่ยคือเรื่องของรถไฟในโครงการแลนด์บริดจ์นั่นแหละ
0: ใช่
1: นะครับแต่เรื่องของรถไฟที่จะมีการทำรถทางรถไฟเชื่อมต่อระหว่างอ่าวไทยกับอันดามันนะครับฉะนั้นใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรเนี่ยนะครับลองทะเบียนร่วมไปประชุมล่วงหน้าได้นะคร
0: ับ ใช่ค่ะเพราะว่าเขาจะมีการศึกษาพื้นที่ของโครงการนะคะที่ครอบคลุมค่ะในอำเภอหลังสวนก็คือตำบลบางน้ำจืดตำบลนาขาตำบลวังตะกอตำบลหาดยายส่วนอำเภอพะโต๊ะนะคะพื้นที่การศึกษาของโครงการก็จะอยู่ในพื้นที่ของตำบลปังหวานตำบลพระรักตำบลพะโต๊ะตำบลปากทรงนะคะส่วนอำเภอเมืองระนองค่ะก็อยู่ในพื้นที่ของตำบลราชกรูดนะคะ2จังหวัด3อำเภอ9ตำบลนะคะที่เป็นแนวเส้นทางโครงการการสร้างรถไฟนะคะขนาด 1,435 เมตรนะคะเป็นโครงการก่อสร้างทางรถไฟที่เรียกได้ว่าจะเกี่ยวข้องกับท่าเทียบเรือนะคะติดตามกันต่อไปเดี๋ยวประเด็นนี้นะคะถ้าทางระนองมีข้อมูลก็อาจจะแจ้งให้เราได้รับทราบก่อนทางหลังสวนชุมพรเนี่ยนะคะพี่โอน้องโอไปร่วมประชุมรับฟังข้อมูลรายละเอียดเนี่ยก็จะได้เก็บประเด็นมาเล่ามาคุยกันอย่างแน่นอนนะคะ
1: ครับยังไงก็ติดตามกันได้นะครับ
0: ค่ะเดี๋ยวเราคงต้องพักกันสักครู่นึงเนาะน้องโอ๋นะเพราะว่าช่วงหน้าดีเจสายใต้ค่ะกับประเด็นข่าวต่างๆในพื้นที่รอกันอยู่อีกหลากหลายข่าวเลยนะคะ
2: M-Cut Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทชุมพร
3: ไป
4: ไม่ไปไหนนะ
3: ไปปักใต้บ้านเรา
5: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
4: เล่สวยน้ำตกภูเขาคล้องกินร้อยมีเพนี้อยากได้ไรมาตาปักใต้บ้านเรา
3: อยากรู้เรื่องปักใต้ต้องฟังรายการปักใต้บ้านเรา
6: อยากรู้เรื่องภาคใต้ต้องฟังรายการปักใต้บ้านเรา
7: อร่อย

0: ใต้บ้านเรา
1: ปักใต้บ้านเรา
2: ครับกลับมาต่อในช่วงที่2นะครับปักใต้บ้านเราจากดีเจสายใต้นะครับวันนี้ผมเริ่มที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีก่อนนะครับพี่โอครับ
3: ค่ะนะก็มีข่าวใช่ไหมของสุราษฎร์รถพุ่มพวงรู้จักไหมน้องโอ
2: ้พุ่มพวงดวงจันทร์ใช่ไหม
3: ค่ะรถพุ่มพวงเป็นยังไงอ่ะเชิญเลยค่ะ
2: ก็ทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยนะครับมีการประชุมคัดเลือกผู้ประกอบการรถพุ่มพวงตามโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงนะครับเป็นยังไงนะครับก็บอกว่าเมื่อวานนี้นะครับ11พฤษภาคมเนี่ยนะครับที่ห้องประชุมนางยวนสารกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนายจุมพศวันฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับได้มอบหมายให้นายจักรกฤตฝั่งชลกิจนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานการประชุมการดำเนินงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการรถพุ่มพวงที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าร่วมโครงการโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนะครับโครงการดังกล่าวเนี่ยเป็นความร่วมมือกันระหว่างกรมการปกครองและกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนและกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดสู่ชุมชนผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงทั่วประเทศนะครับสำหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยได้รับการจัดสรรรถพุ่มพวงเข้าร่วมโครงการจำนวน60คันจากข้อมูลของผู้ประกอบการในพื้นที่ที่ตั้ง19อำเภอนะครับที่มีรถให้บริการรวมจำนวนทั้งสิ้น293คันนะครับทั้งนี้คณะกรรมการเนี่ยได้ร่วมกันพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อให้สามารถกระจายสินค้าจำเป็นไปยังประชาชนได้อย่างทั่วถึงโดยมีกำหนดเริ่มดำเนินโครงการทั่วประเทศในวันที่15พฤษภาคมนะครับซึ่งจะช่วยให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและสนับสนุนผู้ประกอบการย่อยในพื้นที่ไปพร้อมกันนะครับรถพุ่มพวงก็คือรถกับข้าวนะครับพี่โอครับ
3: ใช่ค่ะพี่โอจำได้เลยนะตอนสมัยเรียนอยู่ที่สุราษฎร์ธานีเนี่ยต้องรอรถพุ่มพวงรถกับข้าวเนี่ยผ่านหน้าหอเราก็จะได้เลือกเมนูอาหารหลากหลายมาก
2: เหมือนห้างสรรพสินค้าเคลื่อนที
3: ่ใช่ค่ะแล้วก็

0: จริงๆโครงการนี้มีทั่วทั้งประเทศ
1: ทั่วประเทศครับ
0: ใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นประเด็นข่าวในสุราษฎร์ธานีที่เขาดำเนินการก็นำมารายงานกันนะคะทุกๆจังหวัดเนี่ยก็จะมีโครงการในลักษณะแบบนี้ก็ถือว่าดีเนาะบางทีบ้านอยู่ไกลๆเน
1: า
0: ะรถพุ่มพวงยังเข้าไปถึงสมัยก่อนเนี่ยต้องเป็นแต่รถยนต์แต่เดี๋ยวนี้มีรถมอเตอร์ไซค์
1: ก็มีใช่
0: ไหมคะพัฒนากันไปก็ช่วยกันอุดหนุนสนับสนุนกันไป
1: เอกลักษณ์ของรถพุ่มพวงถ้ามาถึงไกลๆก็จะมีเพลงดังออกมา
0: พอพูดถึงรถพุ่มพวงแล้วมีแฟนรายการของอสมทชุมพรเรานะคะซึ่งอยู่ที่หลังสวนพี่ตุ้มโภชนาก็เป็นรถพุ่มพวงนี่แหละเขาใช้ชื่อตุ้มโภชน
1: า
0: บางทีเขาจะเปิดวิทยุอสมทชุมพรเนี่ยนะคะดังไปทั้งซอยเลยช้าช่วงเช้าๆนะใครที่ได้ติดตามฟังเนี่ยทำไมมีรถพุ่มพวงแล้วก็คือไม่ได้มีแต่เสียงเพลงอย่างเดียวมีเสียงคนพู
1: ดด้วย
0: เสียงดีเจด้วยนั่นแหละนะคะก็เป็นเสน่ห์อย่างนึง
1: เครือข่ายเรานี่เอง
0: นะขอบคุณมากๆเลยไม่รู้พี่ตุ้มโภชนาฟังกันอยู่หรือเปล่าเมื่อก่อนก็จะโทรขอเพลงพี่โอบ่อยๆนะคะเดี๋ยวนี้ก็เงียบๆไปแล้วบางวันก็อาจจะออกตลาดบ้างบางวันอาจจะไม่ได้ออกนะคะก็คิดถึงนะคะก็ฝากเสียงนี้ไปทักทายกันนะคะไปดูข่าวที่นครศรีธรรมราชอีกข่าวนึงนะก็เป็นการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นนะคะประจำปีพุทธศักราช2569นะคะเพื่อก้าวสู่การพิจารณาในระดับประเทศต่อไปนะคะก็เมื่อวานนี้นะคะ11พฤษภาคมใช่ไหมคะก็มีการประชุมพูดคุยกันนะคะที่ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะโดยนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นายสุวัฒน์จันทร์สุขนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการประชุมคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะดีเด่นนะคะประจำปีพุทธศักราช2569ก็มีคณะกรรมการร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงนะคะโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็มีนโยบายที่จะคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเนื่องจากเห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนารากฐานสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะรวมทั้งมีนวัตกรรมแล้วก็กิจกรรมที่โดดเด่นสามารถสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดีก็เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถพัฒนาต่อไปได้อย่างยั่งยืนนะคะก็การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในด้านต่างๆก็จะมีการพิจารณาค่ะมอบโล่รางวัลหรือเกียรติบัตรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2569จำนวน12ด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านโรงเรียนด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านสาธารณสุขด้านสิ่งแวดล้อมด้านส่งเสริมศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการท่องเที่ยวชุมชนการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการบริหารจัดการช่วยเหลือประชาชนด้านการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ด้านน้ำดื่มสะอาดให้บริการประชาชนนะคะก็มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมคัดเลือกเนี่ย2แห่งนะคะคณะกรรมการในระดับจังหวัดก็มีมติให้ผ่านเข้าสู่การพิจารณาตัดสินในระดับประเทศคือองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิงอำเภอนพิตำนะคะในด้านการท่องเที่ยวชุมชนแล้วก็พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นแล้วก็มีเทศบาลตำบลร่อนพิบูรณ์อำเภอร่อนพิบูรณ์นะคะในการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือเปล่า
1: ครับ
0: นะคะก็นี่ก็เป็นข่าวจากดีเจดิวนะคะนครศรีธรรมราชที่ส่งข่าวมาค่ะ
1: ครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่จังหวัดสงขลานะครับรายงานกันเข้ามาจากดีเจแจ็คนะครับเรื่องของจังหวัดสงขลามีการประชุมเตรียมความพร้อมบริหารจัดการอุทกภัยยกระดับระบบเตือนภัยแผนอพยพรับมือฤดูฝนอย่างเป็นระบบนั่นเองนะครับก็รายงานกันเข้ามาจากทางดีเจแจ็คครับ
2: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของการจัดประชุมเตรียมความพร้อมบริหารจัดการอุทกภัยยกระดับระบบเตือนภัยแผนอพยพรับมือฤดูฝนอย่างเป็นระบบที่ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาในรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุมหารือเพื่อเตรียมการแถลงข่าวด้านการบริหารจัดการอุทกภัยจังหวัดสงขลาโดยมีนายรอมฎอนฮายีอาแวร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้นำเสนอระบบเตือนภัยล่วงหน้าอัจฉริยะเพื่อใช้ติดตามสถานการณ์น้ำผ่านระบบ CCTV และ Flood Model ของศูนย์วิจัยภัยพิบัติโดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างโครงการชลประทานสงขลาสำนักงานป้องกัน

0: การและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการขับเคลื่อนโปรแกรม tomorrow.io เพื่อคาดการปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆสำหรับใช้การวางแผนบริหารจัดการน้ำรวมถึงแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้ประมาณ3วันหรือรายชั่วโมงพร้อมใช้เป็นแนวทางประกอบการยกระดับธงเตือนภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เสี่ยงที่ประชุมยังได้หารือถึงเรื่องแนวทางการของบประมาณเพื่อซ่อมแซมผนังกั้นน้ำที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยระลอกแรกตลอดจนการบริหารจัดการประตูระบายน้ำโดยจะประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการจัดการสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมประสานกรมทางหลวงและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำรวมถึงเน้นย้ำเรื่องกฎเกณฑ์การเตือนภัยในระดับสีต่างๆเช่นสีเหลืองสีส้มและสีแดงเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากสามารถเตรียมพร้อมอพยพได้อย่างทันท่วงทีแม้ภาพรวมการคาดการฝนอาจมีแนวโน้มลดลงแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักเฉพาะพื้นที่ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำได้นอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำการจัดทำแผนอพยพที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมโดยเมื่อเกิดสถานการณ์ประชาชนต้องทราบจุดอพยพเส้นทางและยานพาหนะที่จะเข้ารับรวมถึงการเตรียมอุปกรณ์และเสบียงที่จำเป็นเช่นแก๊สและแบตเตอรี่สำรองโดยคำนึงถึงการรักษาชีวิตประชาชนเป็นอันดับหนึ่งควบคู่กันไปกับการสื่อสารสร้างการรับรู้และให้ข้อมูลที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความตื่นตระหนกและป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนของประชาชนในส่วนของผู้ประกอบการโรงแรมได้มีการกำชับให้จัดเตรียมจุดอพยพดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและจัดทำแผนอพยพพร้อมแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนขณะเดียวกันสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาได้รายงานความพร้อมการฝึกบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติหรือ CMAX 26โดยนำบทเรียนจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยหัดใหญ่มาใช้เป็นกรณีศึกษาในการวางแผนรองรับสถานการณ์อุทกภัยรุนแรงทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในพื้นที่เทศบาลนครหัดใหญ่และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งกำหนดจัดฝึกซ้อมแผนระดับจังหวัดในวันที่21มิถุนายนนี้พร้อมจัดทำแผนเผชิญเหตุครอบคลุมตั้งแต่ระดับจังหวัดชุมชนไปจนถึงระดับครัวเรือนรวมถึงนำวิทยุสื่อสารเครื่องแดงมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารในภาวะวิกฤตทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลายังได้มอบหมายให้มีการจัดตั้งคณะทำงานในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านอพยพด้านติดตามสถานการณ์และด้านสาธารณูปโภคโดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนและสถานศึกษาพร้อมกำหนดให้มณฑลทหารบกที่42หรือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อีกทั้งมอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาดำเนินการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูกาลซึ่งยังคงต้องเฝ้าระวังสภาพอากาศแปรปรวนและฝนตกหนักในบางพื้นที่อย่างใกล้ชิดลักษณ์เจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
1: Mcot Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทชุมพร
2: จากก็ผ่านไปนะครับสำหรับข่าวจากทางจังหวัดสงขลาโดยคุณลักษณ์เจริญชีพนะครับพี่โอครับ
3: ค่ะนะคะก็ยังคงมีประเด็นข่าวที่ต้องรายงานต่อเนื่องจากเมื่อวานใช่ไหมน้องโอ
2: ครับ
3: เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเราได้นำเสนอกันไปเกี่ยวกับเรื่องราวที่ท่านนายกเนี่ยท่านลงพื้นที่จังหวัดระนองใช่ไหมคะ
2: ครับ
3: แล้วก็ไปตรวจสอบสินค้าในโกดังโกดังสินค้าในอำเภอเมืองระนองใช่ไหมคะซึ่งวันนี้ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นความคืบหน้ามาตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหมคะที่ เขาก็มีการเข้าไปนะโกดังสินค้าภายในซอยระนองพัฒนา 2/5 ในพื้นที่ของอำเภอเมืองระนองนะคะโดยนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเนี่ยก็ลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้าในโกดังสินค้านะคะภายหลังที่นายอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยนายกรัฐมนตรีนะคะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านได้ลงพื้นที่จังหวัดระนองก่อนที่จะมีการขยายผลเข้าตรวจสอบโกดังดังกล่าวอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งการลงพื้นที่ในจังหวัดระนองก็มีการบูรณาการกันหลายฝ่ายเลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองตำรวจภูธรจังหวัดระนองหน่วยทหาร125,200 นายอำเภอเมืองระนองเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่กองอาสาดินแดงดินแดนรักษาดินแดนนะคะหรืออส.ด่านศุลกากรระนองแล้วก็

0: สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนองก็ร่วมกันตรวจสอบสินค้านะคะการดำเนินกิจการเกี่ยวรวมไปถึงตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายในทุกมิติเลยซึ่งท่านผู้ว่าจังหวัดระนองเองเนี่ยก็สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบนะคะให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมเน้นย้ำการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนเพื่อป้องกันการลักลอบการนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายรวมถึงคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนแล้วก็ผู้ บริโภคในพื้นที่ด้วยนะคะกำชับหน่วยงานต้องเร่งตรวจสอบขยายผลรายงานผลการปฏิบัติงานให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเนี่ยได้ทราบนะคะเพื่อให้การดำเนินงานเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เกิดความชัดเจนในทุกประเด็นตามข้อกฎหมายนะคะแล้วก็ในส่วนของทางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนองนะคะนายแพทย์นรเทพอัศวะพัชระนะคะก็บอกว่าการบูรณาการกำลังจากหลายหน่วยงานที่เข้าไปร่วมตรวจสอบเพิ่มเติมขยายผลในส่วนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองเนี่ยเบื้องต้นนะคะพบว่ามีการกระทำผิดตามกฎหมาย2ประเด็นหลักก็คือความผิดตามพระราชบัญญัติยาแล้วก็พระราชบัญญัติเครื่องสำอางนะคะโดยในส่วนของพระราชบัญญัติยาก็พบรายการยาที่เข้าข่ายความผิดประมาณ5รายการนะคะมีวิตามิน B6 ชนิดฉีดยารักษาเชื้อราชนิดครีมทายาปฏิชีวนะอม็อกซีซิลินนะคะแล้วก็ยาโคไตม็อกซาโซซึ่งเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติยานะคะมาตรา12เนื่องจากว่ามีการนำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะรวมทั้งไม่มีเลขสารระบบอาหารและยาหรือว่าอย.นั่นเองอันนี้มีโทษนะคะจำคุกแล้วก็ปรับด้วยนะไม่รู้ว่าเขาตรวจเจอเจ้าของยังไง ใช่ไหมคะเออส่วนเครื่องสำอางนี่มันก็มีความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอางกรณีที่ไม่มีการขออนุญาตนำเข้าหรือไม่ได้จดแจ้งเลขทะเบียนอย.ตามจำนวน2รายการก็มียาย้อมผม ยาสีฟันนะคะเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการยึดอายัดสินค้าแล้วก็ดำเนินการขั้นตอนตามกฎหมายต่อไปนะคะ
1: ครับมาถึงอีกหนึ่งข่าวนะครับนี่คือข่าวเกี่ยวกับกำนันผู้ใหญ่บ้านเลยทีเดียวนะครับซึ่งทางนายกอนุทินเนี่ยนะครับได้เปิดทำเนียบพบกำนันทั่วประเทศนะครับแล้วก็ย้ำว่าต้องเป็นผู้ปราบอิทธิพลไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลนะครับอันนี้เมื่อวานนี้นะครับที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานมอบนโยบายแก่กำนันและผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศโดยเน้นย้ำบทบาทการเป็นที่พึ่งของประชาชนและด่านหน้าในการแก้ไขปัญหาพื้นที่โดยมีประเด็นสำคัญด้านหลักการทำงานนะครับต้องโปร่งใสและเป็นธรรมยึดกฎหมายอย่างเคร่งครัดเป็นผู้ปราบอิทธิพลไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลนะครับด้านความมั่นคงสั่งยึดหลักกาดไม่ตกนะครับปราบปรามยาเสพติดและเฝ้าระวังอาชญากรรมไซเบอร์รวมไปถึงการค้ามนุษย์ด้วยนะครับมีการขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และเร่งกระจายสิทธิประโยชน์จากรัฐให้ถึงมือประชาชนอย่างทั่วถึงนะครับมีการเตรียมจัดประชุมร่วมระหว่างฝ่ายปกครองและตำรวจภายใน2สัปดาห์เพื่อยกระดับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพช่วงท้ายเนี่ยท่านนายกยังได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับตัวแทนกำนันและผู้ใหญ่บ้านเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางของรัฐบาลอีกด้วยนะครับ
0: ค่ะนะก็เป็นประเด็นข่าวในระดับประเทศเลยใช่ไหมคะสำหรับเรื่องราวตรงนี้นะคุณผู้ฟังก็ในส่วนของรายการปากใต้บ้านเรานะคะจะเจอกันได้ข่าวสารในพื้นที่ของภาคใต้นะคะท่านฟังกันอยู่ในพื้นที่ไหนนะคะก็อาจจะมีประเด็นข่าวสารในพื้นที่เนี่ยท่านก็แจ้งให้กับดีเจนะคะในจังหวัดที่ท่านติดตามรับฟังกันได้แล้วก็เนี่ยมีแฟนๆรายการของเรานะคะที่ฟังแล้วก็ติดตามกันอยู่ทาง Facebook Live นะคะเป็นประจำเลยน้องต้นน้ำไปทุกคลื่นเลยนะคะชื่นชมมากๆเลยนะคะคุณทัศยานี่ก็น่าจะอยู่ญี่ปุ่นนะคะก็ส่งข้อความมาทักทายกันก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ติดตามค่ะอสมทภาคใต้ของเรานะคะฟังกันได้ตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์ลงไปจนถึง3จังหวัดชายแดนภาคใต้เลยนะ
1: ค
0: ุณนะ
1: ครับมีอสมทให้เราได้ฟังตลอดเลยนะครับ
0: ค่ะนะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะคุณผู้ฟังภาคใต้บ้านเราพรุ่งนี้วันสำคัญนะ
1: ครับ
0: วันพืชมงคล
1: พืชมงคลวันพุธด้วย
0: แต่ว่ายังไงก็กลับมาเจอกับพวกเรากันได้เหมือนเดิมวันนี้โอ๋ณฤมลตันบินค่ะ
1: ครับผมโอ๋ณัฐวัฒน์ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ปักใต้บ้านเรา
3: ปักใต้บ้านเรา

0: ไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายตาย
1: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟัง
0: ปักตายบ้านเรา
2: ขณะนี้เวลา 13:00 น.คุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลสุชาติย้ำรัฐบาลศึกษาทุกมิติก่อนเดินหน้าแลนด์บริดจ์นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าขณะนี้ได้สั่งการให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำเสนอรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพต่อคณะกรรมการศึกษาความเหมาะสมในการดำเนินโครงการสะพานเศรษฐกิจภาคใต้เชื่อมฝั่งทะเลอ่าวไทยอันดามันหรือแลนด์บริดจ์ทางนี้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าวโดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเพื่อศึกษาความเหมาะสมของโครงการอย่างรอบด้านภายใน90วันซึ่งข้อมูลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจะเป็นส่วนหนึ่งที่คณะกรรมการใช้ประกอบพิจารณาควบคู่กับการประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจภาคการลงทุนและผลที่เกิดขึ้นกับประเทศในภาพรวมก่อนพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนโครงการต่อไปขอให้ทุกฝ่ายรอผลการศึกษาของคณะกรรมการก่อนขณะที่ข้อห่วงใยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญแต่การรับฟังข้อมูลจำเป็นต้องพิจารณาด้วยว่าเป็นผลการศึกษาของหน่วยงานใดและจัดทำขึ้นช่วงเวลาใดเนื่องจากสถานการณ์และปัจจัยเปลี่ยนแปลงไปอาจทำให้การศึกษาจำเป็นต้องครอบคลุมปัจจัยใหม่ที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยในปัจจุบันด้วยสนธิยาร้องผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโอนคดีหมิงเฉินซันให้ CIB หรือ DSI รับผิดชอบนายสนธิยาสวัสดีเดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อขอให้พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพิจารณาโอนคดีนายหมิงเฉินซันผู้ต้องหาชาวจีนที่เกี่ยวข้องกับการพบคลังอาวุธสงครามในพื้นที่จังหวัดชลบุรีไปให้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือกรมสอบสวนคดีพิเศษรับเป็นคดีพิเศษเนื่องจากเห็นว่าเป็นคดีที่มีความซับซ้อนและขยายผลเชื่อมโยงหลายพื้นที่รวมถึงขอให้ตรวจสอบขบวนการปลอมแปลงสัญชาติและบัตรประชาชนให้กลุ่มจีนเทาในพื้นที่อำเภอเชียงดาวและอำเภอเวียงแขงในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งตนเองเคยร้องเรียนไว้ก่อนหน้านี้จากข้อมูลที่ติดตามพบว่าในหมิงเฉินซันมีความเชื่อมโยงกับพื้นที่อำเภอเชียงดาวและเชื่อว่าผู้ต้องหารายนี้ไม่น่าจะก่อเหตุเพียงลำพังแต่มีลักษณะเป็นขบวนการมีบุคคลและเครือข่ายหลายฝ่ายเกี่ยวข้องเข้าข่ายความผิดลักษณะอ้างยี่ซ่องโจรและอาจเชื่อมโยงกับความผิดทางกฎหมายหลายฉบับรวมถึงคดีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศคดีดังกล่าวอาจมีความเชื่อมโยงไปถึงเครือข่ายบุคคลต่างชาติรวมไปถึงหน่วยงานด้านความมั่นคงของประเทศเพื่อนบ้านและมีความเคลื่อนไหวเชื่อมโยงระหว่างไทยกัมพูชาและเมียนมาซึ่งมองว่าเป็นภัยต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนายกรัฐมนตรีเผยครม.รับทราบเรื่องการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026แล้วย้ำจะทำให้ดีที่สุดพร้อมพยักหน้ารับต้องฟรีสิในอนุทินชาญวิรุฬกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีรับทราบเรื่องการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026 FIFA World Cup 2026ซึ่งรัฐบาลจะพยายามทำให้ดีที่สุดโดยจะให้กรมประชาสัมพันธ์ประสานการทำงานร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.จะพยายามให้เกิดขึ้นให้ได้เหมือนทุกครั้งเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ารัฐบาลจะซื้อลิขสิทธิ์เองหรือให้เอกชนเป็นผู้รับสัมปทานนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในส่วนรายละเอียดให้ทางผู้รับผิดชอบดำเนินการเมื่อถามย้ำว่าคนไทยจะได้ดูฟุตบอลโลกฟรีใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีพยักหน้าพร้อมย้ำว่าต้องฟรีสิ

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
3: พี่น้องชาวลุงเตรียมเฮงานย่อยร้อยแรงแห่งปีมาถึงแล้วในงานโอท็อปภูมิภาคปี2569ซีซั่นของจินเราเรื่องราวแห่งภูมิปัญญายกขบวนของดีของเด่นสินค้าโอท็อปทั่วประเทศหมายช็อปกันถึงทีทั้งของชายของฝากและของกินร้อยๆจากโอท็อปชวนชิมทั่วไทยห้ามพลาดกิจกรรมนาทีทองช็อปของทุกและลุ้นรับทองคำกันทุกวันชมฟรีมินิคอนเสิร์ตศิลปินดังเดินเที่ยวบายใจในโดมแอร์เย็นช่ำลอดงาน18-24พฤษภาคมนี้ที่ศาลากลางจังหวัดพัทลุง10 โมงเช้าถึง 3 ทุ่มชมฟรีลอดงานนะพี่น้องจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
4: วันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
5: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
6: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
7: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
6: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
7: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
8: ถ้าคุณไม่มีสิทธิ์ประกันสังคมไม่มีสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจและคุณเป็นคนไทยที่มีเลขประจำตัวประชาชน13หลักคุณคือผู้ที่มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าตรวจสอบสิทธิ์รักษาพยาบาลได้ที่สถานีอนามัยโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านผู้พักอาศัยในกรุงเทพติดต่อสำนักงานเขตหรือโทร1330+2ตามด้วยเลขประจำตัวประชาชนสายด่วนสปสช1330ดูแลทั่วไทยใส่ใจทั่วถึง
3: พี่น้องชาวลุงเตรียมเฮงานย่อยร้อยแรงแห่งปีมาถึงแล้วในงานโอท็อปภูมิภาคปี2569ซีซั่นของจินเราเรื่องราวแห่งภูมิปัญญายกขบวนของดีของเด่นสินค้าโอท็อปทั่วประเทศหมายช็อปกันถึงทีทั้งของชายของฝากและของกินร้อยๆจากโอท็อปชวนชิมทั่วไทยห้ามพลาดกิจกรรมนาทีทองช็อปของทุกและลุ้นรับทองคำกันทุกวันชมฟรีมินิคอนเสิร์ตศิลปินดังเดินเที่ยวบายใจในโดมแอร์เย็นช่ำลอดงาน18-24พฤษภาคมนี้ที่ศาลากลางจังหวัดพัทลุง10 โมงเช้าถึง 3 ทุ่มชมฟรีลอดงานนะพี่น้องจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
9: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
10: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
9: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10 บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละ

จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

0: M-Con Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วงคุยกับการยางโดยการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทักทายท่านผู้ชมทางเพจ Facebook อสมทพัทลุงค่ะทักทายท่านผู้ฟังทางสถานีวิทยุFM 95.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะและสวัสดีทักทายพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทุกๆท่านค่ะพบกันแล้วนะคะกับช่วงบ่ายๆวันนี้วันอังคารที่12พฤษภาคม2569ค่ะดีเจประตูนางสิริวิชาเรียนกัตโตว่าสังกัดการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการประชาสัมพันธ์เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับยางพาราค่ะปกติแล้วค่ะดีเจประตูจะจัดรายการคู่กับดีเจหนองนุ่มนะคะคุณสุรศักดิ์บุญชูดำค่ะแต่วันนี้ท่านติดภารกิจเป็นพิธีกรโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรยางพาราภายใต้การบูรณาการหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะหลักสูตรการบริหารจัดการสถาบันแบบมืออาชีพการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและรายได้ประจำปี2569ค่ะจัดโดยการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีณนะห้องประชุมแกรนด์บอลรูมโรงแรมซีวารอยัลอำเภอเมืองปัตตานีค่ะจังหวัดปัตตานีค่ะเราจะพบกับรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วงคุยกันกับการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีทุกวันอังคารนะคะสัปดาห์ที่2และ4ของเดือนค่ะเวลา 13:10 นถึง 14:00 นค่ะวันนี้เราจะมาดูราคายางประจำวันที่11พฤษภาคม2569ค่ะราคาประมูลในตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลายางแผ่นร่มควันชั้น3ค่ะราคาอยู่ที่89.66 บาทสูงมากนะคะและราคาสูงสุด RSS 3สูงสุดอยู่ที่ราคา89.77 บาทค่ะราคาตลาดกลางสุราษฎร์ธานีค่ะราคา FOB RSS 3ที่กรุงเทพนะคะ97.77 บาทค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคายางนะคะติดต่อที่024341432ค่ะทักทายท่านผู้ฟังกันแล้วนะคะเราจะมาดูราคายางพาราในช่วงเดือนพฤษภาคม2569ค่ะถึงราคายางนะคะปรับตัวสูงขึ้นทำสถิติในรอบ3ปีโดยเฉพาะน้ำยางสดที่พุ่งสูงกว่า85 บาทต่อกิโลกรัมค่ะโดยมีสาเหตุหลักจากปัจจัยต่อไปนี้นะคะอันดับแรกก็คืออุปทานตึงตัวค่ะปริมาณยางออกสู่ตลาดน้อยกว่าความต้องการนะคะเนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยค่ะและผลกระทบจากเอลนีโญค่ะทำให้ผลผลิตยางพาราภาพรวมลดลงค่ะอันดับที่2ก็คือความต้องการจากโรงงานทุ่งมือยางพุ่งสูงขึ้นค่ะโรงงานผลิตทุ่งมือยางและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ค่ะแรง5

วัตถุดิบคือน้ำยางซอสค่ะเพื่อผลิตและส่งออกทำให้เกิดความต้องการซื้อสูงค่ะลำดับที่3ก็คือความต้องการจากอุตสาหกรรมยานยนต์ของจีนค่ะความต้องการยางแทงและยางผสมเพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์และยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ค่ะของในประเทศจีนนะคะลำดับที่4ก็คือการเก็งกำไรและสถานการณ์ระหว่างประเทศค่ะความขังวนเรื่องสงครามเช่นสหรัฐกับอิหร่านค่ะทำให้ผู้ประกอบการแห่กักตุนสต็อกยางค่ะส่งผลในราคาตะยานสูงขึ้นค่ะแนวโน้มคาดว่าราคายางจะยังคงแข็งแกร่งในช่วงครึ่งแรกของปี2569นะคะเนื่องจากปัจจัยบวกด้านอุปทานที่น้อยกว่าอุปสงค์ค่ะสรุปได้ว่าราคายางพาราปรับตัวสูงขึ้นทำสถิติสูงสุดในรอบ3ปีค่ะโดยเฉพาะราคาน้ำยางซอสที่พุ่งสูงขึ้นถึง85บาทต่อกิโลกรัมจากความต้องการของโรงงานทุ่งมือยางค่ะการยางแห่งประเทศไทยหรือว่ากยท.ค่ะเตือนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรไม่ควรกักตุนยางพาราเพื่อเก็งกำไรนะคะเนื่องจากราคามีความผันผวนสูงค่ะปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้ราคาปรับตัวลดลงคือผลผลิตไม้ที่กำลังจะออกสู่ตลาดจำนวนมากในช่วงเปิดกรีดนะคะและสถานการณ์สงครามที่ไม่แน่นอนค่ะโดยนายโกศลบุญคงรองผู้ว่าการด้านบริหารปฏิบัติงานแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยหรือว่ากยท.ค่ะเปิดเผยถึงสถานการณ์ราคายางพาราในปัจจุบันว่าราคายางในช่วงนี้มีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนสามารถทำลายสถิติสูงสุดก้องปี2567โดยภาพรวมราคายางทุกชนิดปรับตัวสูงขึ้นกว่าปี2567ค่ะประมาณ 4-5% และถือเป็นระดับราคาที่สูงที่สุดในรอบ3ปีค่ะอย่างไรก็ตามนะคะประเมินว่าราคายางในระยะสั้นนี้อาจยังไม่พุ่งสูงไปถึงแต่ระดับ100บาทนะคะเนื่องจากปัจจัยด้านสงครามที่ทำให้ตลาดบางส่วนหันไปจ่ายยางซ่องเกราะแทนค่ะรวมถึงข้อกำหนดด้านมาตรการโปรตีนในสหรัฐอเมริกาค่ะชี้ว่าน้ำยางซอสราคาพุ่งรับออเดอร์ทุ่งมือยางค่ะนายโกศลระบุว่าปัจจุบันเกิดความผิดปกติของกลไกราคาที่น้ำยางซอสมีราคาสูงแซงหน้ายางแผ่นดิบโดยราคาน้ำยางซอสดีดขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ85บาทต่อกิโลกรัมสูงกว่ายางแผ่นประมาณ2-3บาทค่ะซึ่งตามหลักเกณฑ์ปกติแล้วนะคะน้ำยางซอสควรจะมีราคาต่ำที่สุดเพราะยังไม่ได้ผ่านกระบวนการแปรรูปหรือรมควันค่ะสาเหตุสำคัญเกิดจากการขาดแคลนวัตถุดิบเพื่อพ้นโรงงานผลิตน้ำยางคนและโรงงานผลิตทุ่งมือยางที่ต้องจัด5วัตถุดิบเพื่อส่งมอบสินค้าตามออเดอร์ล่วงหน้าไปอีก2เดือนข้างหน้าค่ะน้ำยางซอสต่างจากยางแห้งตรงที่กักตุนได้ยาค่ะต้องมีแท่งแก๊บและไส้ซ่านกันบูดนะคะทำให้โรงงานต้องเร่งซื้อก็สู้กระบวนการผลิตทันทีค่ะส่งผลให้ราคาน้ำยางซดกระยับขึ้นวันละ 50-60 สตางค์ค่ะซึ่งเป็นการปรับขึ้นที่ผู้ประกอบการพอใจมากกว่าการปรุงปวดปราดขึ้นเพราะสามารถคำนวณต้นทุนออเดอร์หลวงหน้าได้แม่นยำกว่าค่ะกยท.เตือนเกษตรกรเร่งระบายสต็อกยางกักตุนนะคะกยท.ได้ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรว่าไม่ควรตัดสินใจกักตุนยางไว้ในสต็อกจำนวนมากค่ะเพื่อรอกำไรสูงสุดเนื่องจากสถานการณ์สงครามยังมีความไม่แน่นอนนะคะและขณะนี้ล่ายพื้นที่เริ่มกระสู้ช่วงเปิดกรีดในช่วงตอนฤดูฝนแล้วค่ะตามหลักจิตวิทยาแล้วนะคะเมื่อมีวัตถุดิบไม่กระสู้ตลาดจำนวนมากในช่วงเปิดกรีดราคามักจะมีการย่อตัวลงมากค่ะโดยอยากให้เกษตรกรนะคะระบายยางเดิมที่มีอยู่ออกไปก่อนค่ะทางยางถ้วยและยางในซ่าก่อนค่ะเมื่อมีกำไรที่พอเหมาะควรดีบคายอย่าไปขาดหวังกำไรที่สูงเกินไปจนอาจทำให้เกิดความเสี่ยงในการบริหารงานซ่าก่อนหรือต้องเจ็บตัวหากราคาย่อลงในอนาคตค่ะช่องภาพรวมตลาดโลกมาตรการลดต้นทุนปุ๋ยนะคะสำหรับภาพรวมตลาด

ลูกนายโกศลกล่าวว่าปัจจุบันการความต้องการชายยางและกำลังการผลิตมีความใกล้เคียงกันค่ะโดยมีส่วนต่าง GAP อยู่เพียงประมาณ 500,000 ตันค่ะจากปริมาณการผลิตถั่วโรกกว่า15ล้านตันเศษแต่ในระยะยาว5ปีข้างหน้าคาดการณ์ว่าความต้องการชายยางอาจพุ่งสูงถึง20ล้านตันค่ะซึ่งจะเป็นปัจจัยบวกที่จูงใจให้เกษตรกรยังคงพื้นที่ปลูกยางพาราต่อไปค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะเพื่อเป็นการลดต้นทุนในเกษตรกรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำเนินนโยบายส่งเสริมการจ่ายปุ๋ยเคมี 70% ควบคู่กับปุ๋ยอินทรีย์ 30% ค่ะโดยการยางให้ประเทศไทยได้นำวัตถุดิบส่วนเกินยางปลาหม้อคางดำค่ะจำนวน3ล้านตันและนำนมดิบอีก1ล้านตันค่ะมาแปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์นามอะมิโนเพื่อจำหน่ายผ่านระบบสากลค่ะซึ่งนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านปัจจัยการผลิตแล้วยังคงเป็นการช่วยบริหารจัดการสินค้าเกษตรส่วนเกินได้ในระบบอีกด้วยค่ะสำหรับแนวโน้มสภาพอากาศจังหวัดพัทลุงในช่วงสัปดาห์ที่2ของเดือนพฤษภาคม2569โดยเฉพาะช่วงวันนี้นะคะ12พฤษภาคม2569ค่ะยิงตามการคาดหมายสภาพอากาศเพื่อการเกษตรและการเข้าสู่ช่วงฤดูฝนค่ะสภาพอากาศพัทลุงวันนี้นะคะ12พฤษภาคม2569ค่ะลักษณะอากาศเปรียบปรวนโดยจะมีฝนฟ้าอากาศคะนองเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยเฉพาะในช่วงเที่ยงถึงบ่ายค่ะเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการก็ตกไปแล้วนะคะอุณหภูมิอากาศร้อนในตอนกลางวันค่ะแต่จะเริ่มรู้สึกผ่อนคลายขึ้นในช่วงเย็นและกลางคืนค่ะผลกระทบต่อส่วนยางพาราค่ะการกรีดยางอาจจะมีอุปสรรคในช่วงบ่ายถึงกลางคืนค่ะเนื่องจากฝนตกหนักบางแห้งนะคะเกษตรกรควรเช็คสภาพอากาศก่อนกรีดหากฝนตกหนักจะส่งผลให้นำยางเจือจางค่ะเสียเปล่านะคะตุ่มเปล่าเลยอันนี้ฝนตกใส่ให้ระวังโรคพืชระวังโรคราชซี่ชมพูหรือโรคเส้นดำที่อาจเกิดขึ้นได้จากความชื้นสะสมสูงนะคะช่วงนี้โรคราชซี่ชมพูและโรคเส้นดำเป็นโรคสำคัญในยางพาราที่มักพบระบาดในฤดูฝนค่ะโดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูงซึ่งทางการยางแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญในการเตือนภัยและแนะนำวิธีป้องกันกำจัดแก่เกษตรกรดังนี้นะคะโรคราซี่ชมพูสาเหตุเกิดจากเชื้อราโกนติซุมเซอร์มอลิกัลเลอร์ค่ะลักษณะการก็คือหมักพบเชื้อราซี่ชมพูหรือเส้นใหญ่ซี่ข้าวเจริญบริเวณกิ่งก้านหรือขาขอบต้นยางค่ะทำให้กิ่งแห้งตายทีละกิ่งนะคะจนอาจตายต่างทนได้ค่ะพบมากในต้นยางอายุ3ปีขึ้นไปในช่วงฝนตกชุกค่ะการจัดการนะคะก็คือตัดกิ่งที่เป็นโรคทิ้งค่ะและเผาทำลายไปเลยนะคะถ้าแพร่ด้วยสารเคมีเช่นก๊อปเปอร์ออกซิโคไคลไรด์หรือสารชีวพันธุ์เช่นเชื้อราไตรโคโดมาค่ะดูแลเส้นยางไม่ให้แน่นทึบเกินไปค่ะเพื่อลดความชื้นนะคะอันที่สองคือโรคเส้นดำหรือโรคหน้ากรีดหนาวค่ะสาเหตุเกิดจากเชื้อราไฟตอปทราค่ะลักษณะการก็คือพบตามรอยกรีดโดยจะเห็นเป็นเส้นดำๆหรือจุดสีดำบนหน้ากรีดค่ะทำให้เปลือกหนาวและหากรุนแรงจะลุกลามทำให้หน้ากรีดเปิดกรีดไม่ได้เลยค่ะการจัดการนะคะก็คือหยุดกรีดต้นที่เป็นโรคไปเลยนะคะถ้าแพร่หน้ากรีดโดยสารเคมีกลุ่มเมตาเล็กซิดค่ะหรือฟอสอีทิลอลูมิเนียมทุก7วันค่ะหลีกเลี่ยงการเปิดกรีดช่วงฝนตกชุกค่ะหากพบการระบาดนะคะข้อแนะนำจากการยางแห่งประเทศไทยค่ะควรมั่นตรวจเช็คส่วนยางอย่างสม่ำเสมอในช่วงดูฝนนี้นะคะหากพบต้นยางมีอาการผิดปกติเช่นมียางไล่หรือหน้ากรีดหนาวค่ะให้รีบจัดการตามแนวทางข้างต้นเพื่อลดความเสียหายทางเศรษฐกิจค่ะข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่การยางแห่งประเทศไทยหรือว่ากยท.ใกล้บ้านนะคะ
ช่วงนี้มาชมรับชม

0: ทริปขอทอบเปิดเวทีสัมมนาเชียมผู้สื่อผู้ค้ายพร้อมทอดรัดรับมือสถานการณ์ย่างโลกแรงจิตอาวุธลดต้นทุนเสริมแกร่งเตรียมพร้อมก่อนเปิดกรีดนี่ค่ะ
1: การจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ก็เพื่ออัปเดตเกาะติดสถานการณ์ในปัจจุบันทางด้านเศรษฐกิจในภาวะที่มีสงครามในตะวันออกกลางนะครับเพื่อเตรียมรับมือในการที่จะเข้าสู่ฤดูเปิดกรีดในเดือนหน้าคือพฤษภาคมสิ่งที่เราจะติดอาวุธให้เขาก็คือเรื่องของกลไกตลาดเรื่องผลกระทบจากปุ๋ยเคมีโดยเฉพาะยูเรียเราจะปรับตัวยังไงไปตามนโยบายที่กระทรวงเกษตรออกมาก็คือว่าให้ลดเคมีลงแล้วก็ไปใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้มากขึ้นเพื่อลดต้นทุนแล้วก็จะได้ปรับปรุงดินไปในตัวด้วยประเด็นที่2ก็คือให้ผู้ประกอบการผู้บริหารสถาบันเกษตรกรผู้นำกลุ่มได้มาแลกเปลี่ยนในเชิงสัมมนากับผู้บริหารการยางแห่งประเทศไทยแล้วก็แลกเปลี่ยนกันเองในระหว่างสถาบันเกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการว่าเราจะดำเนินการอย่างไรอาจจะเอาองค์ความรู้ที่แตกต่างกันเนี่ยมาวิเคราะห์และก็ได้หาแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจของสถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ได้อยากให้เกษตรกรมาใส่ใจสวนยางให้มากขึ้นโดยการบำรุงฟื้นฟูดินซึ่งทางการยางเองก็จะยกระดับนำหมักชีวภาพขึ้นเป็นปุ๋ยอินทรีย์น้ำมาช่วยเกษตรกรวางแผนในเรื่องของปัจจัยการผลิตทั้งปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ควบคู่ไปด้วยกันและตอนนี้ทางปลัดกระทรวงเกษตรก็ผุดนโยบายนี้ไปใช้กับภาคเกษตรทั้งหมดให้ลดเคมีลงมาให้ใช้ในสัดส่วน 70% แล้ว 30% ก็จะเอาปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตจากวัตถุดิบในประเทศก็จะช่วยลดภาวะสิ่งแวดล้อมด้วยพอต้นยางมีความสมบูรณ์มากขึ้นเนี่ยเทคโนโลยีที่จะใช้ในการเอาน้ำยางก็จะมีแก๊สเอทิลีนก็มาช่วยลดเรื่องแรงงานการยางไทยเองก็สนับสนุนให้ใช้น้ำโดยผ่านพลังงานจากโซลาร์เซลล์ก็อุดหนุนกันตลอดแล้วก็มีเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้กับเกษตรกรด้วยเมื่อพืชได้รับทั้งปุ๋ยดินที่ดีน้ำดีมีเทคโนโลยีช่วยในการลดค่าแรงงานเปิดกรีดก็คิดว่าน้ำยางที่มีปริมาณมากขึ้นกับมีคุณภาพมากขึ้นเนี่ยจะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางอันนี้คือสิ่งที่อยากจะฝากให้เกษตรกรได้มีความมั่นใจว่าถ้าเรามีความหนักแน่นในเรื่องตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเนี่ยยางพาราก็เป็นพืชเศรษฐกิจตัวหนึ่งที่จะช่วยให้เกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพครับ
0: จากสถานการณ์ตลาดยางพาราโลกในปัจจุบันค่ะที่เผชิญความผันผวนจากหลายปัจจัยนะคะโดยเฉพาะภาวะถึงเกลียดจากความขัดแย้งในหลายประเทศค่ะซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทางต้นทุนวัตถุดิบรวมราคาสินค้าปริมาณการค้าความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการไทยค่ะทิศทางการซื้อค่ายางพาราในตลาดโลกดังนั้นแล้วนะคะถูกปากส่วนที่อยู่ในห่วงโซ่ยางพาราจึงจำเป็นต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องค่ะทันสถานการณ์และมีการกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมค่ะเพื่อรักษาเสถียรภาพทางรายได้ของเกษตรกรนะคะและเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยางพาราไทยขึ้นค่ะในการจัดสัมมนาในครั้งนี้นะคะจึงเป็นอีกเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้สื่อผู้ค่ายสถาบันเกษตรกรผู้ประกอบการพนักงานการยางแห่งประเทศไทยและผู้บริหารของการยางแห่งประเทศไทยค่ะในการรวมการวิเคราะห์และ5แนวทางการวางแผนบริหารความเสี่ยงตลอดจนแนวทางการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมค่ะประกอบด้วยนะคะการวิเคราะห์อุปสงค์อุปทานผลกระทบของการเปลี่ยนเส้นทางการค้าค่ะการบริหารสต็อกและสัญญาซื้อค่ายหลวงหน้าค่ะและเทคนิคการต่อรองในสภาวะผันผวนค่ะและแนวทางการตลาดเชิงรุกเช่นการหาตลาดใหม่การเพิ่มมูลค่ายางและการใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงค่ะตามกลางสถานการณ์ตีตลาดลูกพันพวนการปรับตัวทันสถานการณ์คือว่าใจสำคัญของอุตสาหกรรมยางพาราไทยค่ะช่วงนี้นะคะ

การยางแห่งประเทศไทยมอบทุนโตไม่รอดเลยนะคะเปิด15ทุนระดับปริญญาตรีค่ะทุนละ400,000บาทแก่บุตรชาวสวนยางค่ะปันบุคลากรรุ่นใหม่พัฒนายางพาราได้สู่อนาคตค่ะโดยการยางประเทศไทยค่ะได้กำหนดรายละเอียดในการเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลทางศึกษาระดับปริญญาตรีตามโครงการในทุนการศึกษาด้านยางพาราสำหรับบุตรเกษตรกรชาวสวนยางในระดับปริญญาตรีประจำปีงบประมาณ2569ค่ะโดยได้กำหนดคุณสมบัติของผู้รับทุนเบื้องต้นนะคะก็คือต้องเป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายของเกษตรกรชาวสวนยางค่ะยกเว้นบุตรบุญธรรมนะคะก้องเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับกยท.เท่านั้นนะคะอยู่ข้องบุตรนะคะอยู่ไม่เกิน25ปีค่ะและไม่เป็นผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาจากแหล่งทุนอื่นนะคะหรือเคยได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีค่ะและต้องมีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 และเป็นผู้ได้รับการตอบรับให้เข้าการศึกษาในสถานศึกษาที่การยางแห่งประเทศไทยกำหนดค่ะภายในปีงบประมาณที่ข้อรับทุนการศึกษานั้นตามวุฒินะคะซึ่งสถานศึกษานั้นนะคะต้องได้รับการรับรองจากสำนักงานกพ.ค่ะตลอดจนคุณสมบัติอื่นๆตามเอกสารแนบท้ายประกาศการยางแห่งประเทศไทยค่ะเรื่องการรับสมัครคัดเลือกเพื่อให้ทุนการศึกษาด้านยางพาราสำหรับบุตรเกษตรกรชาวสวนยางในระดับปริญญาตรีประจำปีงบประมาณ2569ค่ะทุนนี้นะคะการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีนะคะเราได้มอบทุนการศึกษาด้านยางพาราสำหรับบุตรเกษตรกรชาวสวนยางในระดับปริญญาตรีไปแล้วนะคะจำนวน5ทุนค่ะรวมงบประมาณที่เบิกจ่ายไปแล้วนะคะกว่า1,200,000บาทค่ะบุตรเกษตรกรชาวสวนยางในระดับปริญญาตรีปีงบประมาณ2563ถึง2566ค่ะในแก่นายสรวิทย์ช่วยแก้วบุตรเกษตรกรเจ้าส่วนยางนายองค์งานช่วยแก้วค่ะน้องข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีน้องสำเร็จการศึกษาไปแล้วเมื่อเดือนมิถุนายน2567ค่ะบุตรเกษตรกรเจ้าส่วนยางในระดับปริญญาตรีประจำปีงบประมาณ2565ถึง2569ค่ะน้องจบเดือนเมษายน2569นี้นะคะท่านแรกคือนางสาวบรรดารีเพชรโชติบุตรเกษตรกรดาบตรีนนท์ศรีโชติเพชรโชติค่ะน้องการศึกษาในคณะวรรณศาสตร์สาขาวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนค่ะอีกท่านคือนางสาวปสุวรากันตรายค่ะบุตรเกษตรกรนางสาวนิตกันตรายค่ะน้องการศึกษาในคณะวรรณศาสตร์สาขาวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนค่ะน้องจบในเดือนเมษายนปี69นี่ค่ะน้องได้ทำหัวข้องานวิจัยค่ะทั้งสองท่านนะคะหัวข้องานวิจัยของนางสาวบรรดารีเพชรโชติค่ะภาควิชาวรรณวัฒนาวิทยาศาสตร์คณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะน้องทำหัวข้องานวิจัยเกี่ยวกับมวลชีวภาพและการกักเก็บปริมาณคาร์บอนในมวลชีวภาพของสวนยางพาราในจังหวัดสตูลค่ะสรุปผลงานวิจัยของน้องปันธารีเป็ดโชดนะคะได้ว่าผลการศึกษานี้เชียเว้นไอเห็นว่ามวลชีวภาพในการกักเก็บคาร์บอนเพิ่มขึ้นตามอายุของส่วนยางพาราค่ะโดยส่วนอายุ16ปีมีขาสูงสุดนะคะสะตอนว่ามายืนต้นที่มีขนาดใหญ่สามารถสะสมคาร์บอนได้มากกว่าความสัมพันธ์ระหว่าง DBSในความสูงกับปริมาณคาร์บอนยังบ่งชี้ว่าสามารถใช้ลักษณะทางกายภาพเป็นตัวประเมินศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนได้ดังนั้นส่วนยางพาราจึงมีบทบาททางด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมและมีศักยภาพต่อการพัฒนาเป็นโครงการค่ะ

0: บอนเครดิตในอนาคตค่ะส่วนงานวิจัยหัวข้องานวิจัยของนางสาวปัสสุวรากันตารายค่ะข้องนองว่าข้อเรื่องการเปรียบเทียบผลผลิตมายางพาราระหว่างสายพันธุ์ RRIM 600กับสายพันธุ์ RRIT 201กรณีศึกษาในพื้นที่ตำบลลานค้อยอำเภอป่าพยอมจังหวัดปัทลุงค่ะสรุปผลการวิจัยนะคะผลศึกษาพบว่าสายพันธุ์ RRIM 600มีศักยภาพด้านปริมาตรใหม่สูงกว่าคณะที่สายพันธุ์ RRIT 201มีมวลชีวภาพเนื้อพื้นดินสูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติค่ะสะท้อนความแตกต่างด้านการเจริญเติบโตและการใช้ประโยชน์ของแต่ละสายพันธุ์ค่ะโดย RRIM 600เหมาะต่อการผลิตหมายเศรษฐกิจส่วน RRIT 201เหมาะต่อการผลิตมวลชีวภาพค่ะบุตรเกษตรกรชาวสวนยางในรับปริญญาตรีปีงบประมาณ2567ถึง2570ค่ะนายชาตนะทิพย์รวงบุตรเกษตรกรนางสาวโจทย์มณีช่วยส่งครามค่ะน้องข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมยางและโพลิเมอร์ค่ะมหาวิทยาลัยตักสินวิจัยเขตปัทลุงค่ะบุตรเกษตรกรชาวสวนยางในรับปริญญาตรีประจำปีงบประมาณ2568ถึง2571นะคะนางสาวกิตติการทองคำค่ะบุตรเกษตรกรนางสาวสุภาพรทองคำค่ะน้องการศึกษาในคณะวิศวศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมยางและโพลิเมอร์มหาวิทยาลัยตักสินวิจัยเขตปัทลุงค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตีการย้ายไปติดไทยจังหวัดปัทลุงนะคะการย้ายไปติดไทยเบอร์โทรศัพท์ค่ะ074613221ค่ะการย้ายไปติดไทยสาขาเมืองปัทลุงเบอร์โทรศัพท์ค่ะ074612247ค่ะการย้ายไปติดไทยสาขาควนกนุนเบอร์โทรศัพท์นะคะ074681623ค่ะการย้ายไปติดไทยสาขาบางแก้วนะคะเบอร์โทรศัพท์ค่ะ074610490ค่ะการย้ายไปติดไทยสาขาป่าบอนนะคะเบอร์โทรศัพท์074841540ค่ะหรือว่าติดต่อเกี่ยวกับยางพารานะคะที่ศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดปัทลุงค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ074601533ค่ะช่วงนี้ก็เปิดคลิปกยท.รวมลงนาม MOU ค่ะพัฒนาท่านข้อมูลการเกษตรแบบบูรณาการวันดาต้าค่ะ
1: การยางแห่งประเทศไทยมีหน้าที่ในการดูแลตั้งแต่เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราสถาบันเกษตรกรทั้งกลุ่มเกษตรกรด้วยเพราะการทำข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยจะได้ทราบข้อมูลว่าเกษตรกรแต่ละรายเนี่ยได้ถือครองสวนยางเท่าไหร่และมีผลผลิตเท่าไหร่เวลาเกิดภัยธรรมชาติเราจะได้รู้ว่าควรจะสำรวจเนื้อที่เท่าไหร่ได้รวดเร็วมากขึ้นในแต่ละจังหวัดแล้วถ้าเกิดเรื่องผลผลิตในการที่จะนำไปสู่ตลาดเนี่ยเราก็จะได้พยากรณ์ได้ว่าผลผลิตของแต่ละจังหวัดเนี่ยจะออกมาสู่ตลาดกลางหรือตลาดเครือข่าย

0: องกับเรื่องยางเช่นผู้ประกอบกิจการยางเขาก็จะได้ทราบว่าในโรงงานของเขาเนี่ยควรจะไปหาวัตถุดิบจากไหนถ้าต้องการยางก้อนถ้วยเพื่อผลิตยางแท่งควรจะไปหาที่ภาคอีสานภาคเหนือแล้วจะได้ปริมาณเท่าไหร่ที่ต้องการในรายผลิตก็จะไปดูข้อมูลได้ว่าผลผลิตต่อไร่240กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีคูณด้วยเนื้อที่ก็ออกมาแล้วว่าเป็นยางเท่าไหร่ก็จะได้วางแผนในการผลิตคนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปุ๋ยเคมีวัสดุปรับปรุงดินก็จะได้รู้ข้อมูลอันนี้ก็จะได้ประโยชน์ร่วมกันทุกภาคส่วนที่จะได้เอาข้อมูลไปใช้ครับ
1: ค่ะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวเส้นยางค่ะกับการยางแห่งประเทศไทยหรือว่ากยท.นะคะคือการลงทะเบียนเพื่อรับรองสิทธิ์ความเป็นเจ้าของเส้นยางผู้ชาวหรือคนกรีดยางค่ะเพื่อสิทธิประโยชน์ในการรับความช่วยเหลือเงินอุดหนุนหรือสวัสดิการจากภาครัฐค่ะโดยต้องอยู่ในเอกสารสิทธิดินและสำเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนน่ะสำนักงานการยางแห่งประเทศไทยในพื้นที่นะคะรายละเอียดสำคัญและขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนะคะก็คือผู้มีสิทธิ์ก็คือเจ้าของสวนยางผู้ชาวหรือคนกรีดยางที่มีสิทธิ์ได้รับผลผลิตค่ะสถานที่ก็คือการยางประเทศไทยสาขาหรือว่าจังหวัดนะคะที่สวนยางตั้งอยู่ค่ะเวลาทำงานก็คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 น.ถึง 16:30นาทีค่ะเอกสารที่ต้องใช้นะคะก็คือบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงและท้ายสำเนาค่ะทะเบียนบ้านฉบับจริงและสำเนาค่ะเอกสารสิทธิดินส่วนยางอาจจะเป็นโฉนดนส.3ค่ะฉบับจริงและสำเนาค่ะแบบความข้อขึ้นทะเบียนเกษตรกรค่ะการดำเนินการนะคะจะจีตรวจสอบเอกสารและลงพื้นที่ตรวจสอบส่วนยางค่ะภายใน30วันค่ะการขึ้นทะเบียนไม่ต้องทำไม่ถูกปีนะคะเปลี่ยนแก่ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่ะการขึ้นทะเบียนนะคะมีความสำคัญมากในการรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการต่างๆค่ะเช่นการช่วยเหลือภัยพิบัติการสนับสนุนเงินโคนต้นยางและปลูกยางค่ะอันนี้ข้อคลิปการขึ้นทะเบียนค่ะจากกองคลิปก็คือการยางประเทศไทยซ่าค่าควรกันนุ่นค่ะขอบคุณค่ะ
2: การขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางกับกยท.ไม่ต้องทำใหม่ทุกปีทำครั้งเดียวตอนเริ่มปลูกหรือเปลี่ยนเจ้าของสิ่งสำคัญคือการปรับปรุงข้อมูลอัปเดตให้เป็นปัจจุบันกรณีที่ต้องอัปเดตข้อมูลเช่นพื้นที่ปลูกเปลี่ยนปลูกเพิ่มโค่นขายที่ดินสถานะต้นยางเปลี่ยนเริ่มกรีดหรือเปลี่ยนพืชข้อมูลส่วนตัวเปลี่ยนชื่อเบอร์โทรการอัปเดตข้อมูลสำคัญต่อการรับสิทธิประโยชน์จากรัฐเช่นเงินช่วยเหลือหรือประกันรายได้ซึ่งมักต้องยืนยันข้อมูลให้เป็นปัจจุบันกยท.สาขาควนขนุนโทร074-681-623
1: ค่ะค่ะสู่ช่วงติดซ่องกล้องรายการนะคะโดยการยางประเทศไทยจังหวัดพัทลุงค่ะดีเจปาตู้นะคะนางศิริวิชาเรียนกัตตวาค่ะเจ้าหน้าที่การยางประเทศไทยจังหวัดปัทลุงค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการประชาสัมพันธ์เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับยางพาราค่ะช่วงนี้ขอรับชมคลิปโครงการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตของกยท.ค่ะการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตนะคะที่เป็นสิ่งที่มีความ
3: คาร์บอนเครดิตคือสิทธิ์หรือใบอนุญาตที่เราได้รับจากการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำกิจกรรมหรือธุรกิจของเราภายใต้โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทยโดยคุณสามารถสร้างคาร์บอนเครดิตได้จากการปลูกป่าพลังงานหมุนเวียนการจัดการขยะหรือมูลสัตว์ที่ปล่อยก๊าซมีเทนระบบฟาร์มอัจฉริยะที่ลดการปล่อยคาร์บอนหรือจะเป็นธุรกิจสวนยางแบบนี้เราก็สามารถสร้างคาร์บอนเครดิตจากกิจกรรมเหล่านี้ได้และก็นำเครดิตเข้าสู่ตลาดเพื่อให้กลุ่มธุรกิจที่ปล่อยก๊าซเยอะอย่างเช่นโรงงานอุตสาหกรรมพลังงานการบินและอื่นๆซื้อไปชดเชยง่ายๆคือบริษัทไหนปล่อยก๊าซเกินกำหนดจำเป็นที่จะต้องซื้อคาร์บอนเครดิตเพิ่มและถ้าบริษัทไหนปล่อยก๊าซน้อยกว่าเป้าก็สามารถนำคาร์บอนเครดิตที่เหลือไปขายสร้างรายได้ทาง

0: พร้อมได
1: ้เราจะใช้หลักสถิติในการเก็บตัวอย่างแล้วก็เราจะสุ่มแปลงเป็นแปลงตัวอย่างนะครับซึ่งแต่ละแปลงเนี่ยเราจะสุ่มที่จำนวนพื้นที่1ไร่แล้วก็เราจะมีการเก็บค่าพิกัดของแปลงอย่างแปลงหมุดที่เราเห็นเนี่ยก็เป็นหมุดที่1ในแต่ละแปลงเนี่ยจะมีทั้งหมด4หมุดก็คือ1 2 3 4ทั้งหมด4มุมนะครับในบริเวณ1ไร่เนี่ยแล้วก็ต้นยางแต่ละต้นเนี่ยเราก็จะมีค่าพิกัดสวนค่าพิกัดของต้นยางแต่ละต้นทุกต้นซึ่งเราจะใช้วิธีการวัดก็คือสูงจากพื้นดินเนี่ย130เซนติเมตรนะครับโดยที่จะวัดเส้นรอบวงของต้นยางพาราเนี่ยต้นแต่ละต้นยิ่งเส้นรอบวงมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งสามารถดูดซับคาร์บอนได้มากเท่านั้นยิ่งต้นยางเราเจริญเติบโตขึ้นก็จะสามารถเก็บกักคาร์บอนได้มากขึ้นก็จะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรชาวสวนยางซึ่งจะมีรายได้ในเกี่ยวกับเรื่องคาร์บอนเครดิตในอนาคตนะครับและจะช่วยลดภาวะโลกร้อนด้วยครับ
2: สรุปง่ายๆเลยค่ะคือการคำนวณคาร์บอนเครดิตจากไม้ยืนต้นจะมีการคำนวณขนาดของพื้นที่ที่ปลูกมีการวัดความสูงอายุและรอบวงของต้นไม้รวมไปถึงจำนวนต้นไม้ที่มีทั้งหมดในแปลงและจะนำตัวเลขเหล่านี้มาคำนวณตามมาตรฐานที่องค์กรกำหนดซึ่งเราจะได้หน่วยเป็นคาร์บอนตันเทียบเท่านะคะโดยของไทยเราจะใช้สูตรคำนวณของ TVER หรือโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทยในการคำนวณเป็นหลัก
3: โลกเรานะครับก็จะได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนะซึ่งระยะที่ผ่านมาในเฉพาะช่วงของ5ปี10ปีหลังมาเนี่ยซึ่งมีความรุนแรงมากขึ้นนะครับทางกลุ่มประเทศต่างๆซึ่งเป็นผู้นำของโลกเนี่ยก็ได้หันมาประจักษ์ถึงความสำคัญของปัญหานี้กันมากขึ้นก่อให้เกิดมาตรการต่างๆขึ้นมาโดยเฉพาะของเรื่องของการจัดการคาร์บอนเครดิตเช่นของอเมริกายุโรปหรือกลุ่มประเทศชั้นนำต่างๆนะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็ได้รับเอานโยบายของคาร์บอนเครดิตตัวนี้เข้ามาจัดการในประเทศด้วยเช่นกันนะครับประเทศไทยของเรานะครับเป็นประเทศเกษตรกรรมนะครับซึ่งมีการปลูกต้นไม้กันเยอะมากอยู่ละซึ่งโดยปกติการทำอาชีพของเขาเนี่ยถือว่าเป็นการช่วยลดโลกร้อนของเราอยู่ละเพียงแต่ว่าเขาอาจจะต้องมีการจัดการเข้าไปเพื่อให้ได้คาร์บอนเครดิตซึ่งเป็นรูปธรรมขึ้นมาสามารถนำมาขายได้นะครับ
2: ปัจจุบันตลาดการซื้อขายคาร์บอนเครดิตเกิดขึ้นทั่วโลกโดยมีทั้งภาคบังคับและภาคสมัครใจและแน่นอนว่าประเทศไทยของเราเป็นภาคสมัครใจค่ะเพื่อให้ผู้ที่สนใจตัดสินใจเองได้อย่างอิสระว่าจะอยากเพิ่มรายได้กับการปลูกไม้ยืนต้นหรือไม่อย่างไรก็ตามค่ะตลาดนี้ยังคงขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆและโครงการนี้ก็ยังสามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศได้มากขึ้นด้วยและถ้ายิ่งเป็นสวนยางแบบนี้แล้วไม้ยืนต้นจำนวนมากนี้แค่ตั้งอยู่เฉยๆโดยได้รับการดูแลอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก็สามารถเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรก็น่าสนใจไม่น้อยนะคะ
1: เกษตรกรท่านใดที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการคาร์บอนเครดิตกับการยางประเทศไทยก็สามารถติดต่อได้ที่การยางประเทศไทยทุกสาขาทุกประเทศครับ
4: ค่ะจากการที่การยางแห่งประเทศไทยหรือว่ากยท.นะคะเปิดตัวเดินหน้าโครงการผลิตน้ำมักชีวภาพจากปลาหม้อคางดำไปแล้วนะคะได้รับผลตอบรับที่ดีค่ะพระนามมักปลาหม้อคางดำของกยท.นะคะมีประโยชน์ในการบำรุงดินและพืชค่ะทำให้ต้นพืชแข็งแรงเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและช่วยแก้ปัญหาโรคใบรวงในยางพาราค่ะโดยมีส่วนช่วยในการเพิ่มทาทหารค่ะเช่นไนโตรเจนฟอสฟอรัสและแคลเซียมให้กับพืชค่ะทำให้ดินรวนซุ่ยและช่วยในการปรับปรุงระบบนิเวศด้วยนะคะซึ่งและต้นนี้นะคะเรายังมีตัวไม้ค่ะน้ำมักอะมิโนนมสู้วิกฤตปุ๋ยแพงค่ะสร้างทางเหลือกไม้ให้เกษตรกรไทยค่ะช่วยลดต้นทุนฟื้นฟูดินก้าวสู่เกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืนค่ะช่วงนี้ก็คลิปน้ำมักอะมิโนนมค่ะ

0: เราคงเคยได้ยินชื่อน้ำหมักชีวภาพจากปลาหมอคางดำไปแล้วนะครับปีนี้มีปุ๋ยใหม่ที่เพิ่มมานั่นก็คือน้ำหมักชีวภาพจากน้ำนมแล้วจากนมมาเป็นน้ำหมักได้ยังไงไปฟังจากรักษาการแทนผู้ว่าการปตท.กันครับ
1: ปีนี้ต้นทุนของน้ำนมดิบสากลผู้ประกอบการเลี้ยงโคนมในประเทศไทยประสบกับปัญหาวิกฤตในเรื่องราคาก็ได้รับนโยบายจากกระทรวงเกษตรว่าใช้ลักษณะเดียวกันทำน้ำหมักชีวภาพปลาหมอคางดำได้หรือไม่น้ำหมักอะมิโนนมจะแตกต่างตัวที่หมักจากโปรตีนเนี่ยอาจจะไม่มีกลิ่นมากแล้วก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้รวดเร็วแล้วในตัวของนมดิบที่เรารู้จักกันมานานก็แลคโตบาซิลัสจุลินทรีย์แล้วก็มีกรดอะมิโนชนิดต่างๆเนี่ยปนอยู่เยอะก็จะเกิดประโยชน์กับพืชอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะอะลานินมีเฉพาะในน้ำนมดิบนี้แล้วก็จุลินทรีย์หลายชนิดมากที่เป็นประโยชน์แล้วสามารถไปเสริมความแข็งแรงของรากพืชต้นพืชได้ทำให้โรคระบาดน้อยลง
0: แล้วตอนนี้ผลิตน้ำหมักนมมาแล้วเท่าไหร่ครับ
1: ที่เราทำตั้ง2เฟสจะได้น้ำหมักชีวภาพออกมา1,120,000 ลิตรก็จะใช้งบประมาณ75ล้านบาทซึ่งตัวนี้เราจะยกระดับเป็นปุ๋ยอินทรีย์น้ำแล้วก็ขึ้นบัญชีนวัตกรรม
0: แผนการนำไปใช้ล่ะครับมีแผนจะนำไปใช้ยังไงบ้างครับ
1: ต่อไปเนี่ยจะเป็นสิ่งหนึ่งที่กระทรวงเกษตรต้องบูรณาการว่าถ้าเกิดวิกฤตอะไรขึ้นกับเกษตรกรแล้วเราต้องการช่วยเหลือต้องเอาปุ๋ยหมักชีวภาพอะมิโนลงไปช่วยเหลือชาวบ้านและปีนี้เราน่าจะขยับขึ้นไปพูดถึงวิกฤตราคายูเรียที่สูงไม่หยุดหย่อนและประเทศไทยใช้อยู่2ล้านตันเราก็สามารถที่จะปรับใช้วัตถุดิบในประเทศก็คือปุ๋ยหมักอะมิโนนมเข้าไปทดแทนได้และมันก็ปลอดสารพิษปลอดภัยต่อผู้บริโภคด้วย
0: นอกจากนี้แล้วยังมีแผนอื่นอีกไหมครับ
1: อากรต่างๆสามารถที่จะซื้อน้ำหมักชีวภาพอะมิโนนมเนี่ยที่เรายกระดับเป็นปุ๋ยอินทรีย์น้ำต่อไปเอาไปเป็นราคาส่งแล้วก็ใบแบ่งแพ็คให้เป็นรายได้ให้กับกิจกรรมของสากลที่จะจำหน่ายให้สมาชิกแต่ละสากลคุณก็ช่วยกันใช้สินค้าของสากลเองก็จะได้กำไรเข้าสากลแล้วก็จะมีเงินเฉลี่ยคืนให้สมาชิกต่อไปถ้านมล้นมาอีกการยางรับหมักให้แต่ใครเอามาคนนั้นก็รับสินค้ากลับคืนไปถ้าเอาน้ำนมดิบมา1ลิตรก็เอากลับไปดื่มตอนหนึ่งแต่ที่เอากลับกันไปกลับไปราคาส่งนะกำไรลิตรละ30บาทคุณไปทำได้เลยให้กับสมาชิกเราจะส่งแท้งขนาด200ลิตรไปก็จะปรับนิดนึง
0: ถามอีกนิดนึงนะครับสูตรนี้ท่านได้แต่ใดมาครับ
1: สูตรเนี้ยทางกรมพัฒนาที่ดินได้ผลิตแล้วก็เอาไปใช้ในพืชหลายชนิดเกิดผลดีอยู่แล้วเราก็เลยได้เอาสูตรจากกรมพัฒนาที่ดินมาหมักขยายผลเพียงแต่เราจะพยายามผลักดันยกระดับขึ้นมาก็คือว่าให้ NPK มันรวมกัน3ตัวได้ 1.5 คิดว่าเรื่องนี้จะเป็นทางเลือกใหม่ให้กับเกษตรกรในการลดการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุนการผลิต
0: เอาละครับมาต่อกันเรื่องวิธีการใช้จะใช้ได้กับพืชชนิดไหนใช้ยังไงไปฟังท่านรองผู้ว่าการด้านธุรกิจของปตท.กันครับน้ำหมักนมนี้ใช้กับพืชชนิดใดได้บ้างครับ
2: ปุ๋ยน้ำนมเนี่ยใช้ได้กับทุกพืชทุกชนิดได้หมดเลยเพราะมันมีปุ๋ย NPK นะครับแต่ละสูตรเราจะปรับความต้องการของพืชแต่ละชนิดไร่อ้อยแจกแล้วพืชผักนี่ชั้นยอดเลยนะครับมันจะมีความหวานกรอบข้าวก็ดีสามารถเพิ่มผลผลิตได้เพราะข้าวก็ต้องใช้ปุ๋ยมากมะพร้าวนี่เราเพิ่งแจกไปนะครับยางพาราเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของหน้ายางด้วยก็มันจะทำให้เปลือกนิ่มนะครับ
0: แล้วเวลาจะใส่น้ำหมักนมนี้ต้องรอช่วงต้นฝนไหมครับ
2: ไม่จำเป็นครับเพราะว่ามันเป็นน้ำฉีดได้ยิ่งดีนะครับมันกับเราให้น้ำมันสามารถซึมได้เลยเพราะมันมีน้ำมีส่วนดีของปุ๋ยน้ำเราฉีดได้ทุกเมื่อช่วงฤดูแล้งปุ๋ยน้ำนี่ก็ยังใช้ได้นะครับเพราะว่าเราให้ระบบน้ำแล้วก็ใช้ปุ๋ยน้ำฉีดไปได้เลย
0: แล้ววิธีการล่ะครับสัดส่วนในการใช้ยังไงครับ
2: ในสัดส่วนของสวนยางก็1ลิตรต่อน้ำ400ลิตรสำหรับพืชผักเนี่ย1ลิตรต่อน้ำ 1,000 ลิตรถ้าไม้ยืนต้นนะครับ1ลิตรต่อ500ลิตร
0: ช่วยโปรโมทหน่อยครับตอนนี้ถ้าสนใจน้ำหมักนมติดต่อได้ที่ไหนครับ
2: ตอนนี้ครับก็คือมีหน่วยBUมีสากลด้วยนะครับที่เราจะวางไปทุกสากลนะครับชุมนุมสากลโคนมนะครับที่จะรับไปกระจายสินค้าให้นะครับจะมีไลน์แล้วก็ประชาสัมพันธ์ไปทีหนึ่งครับครับไม่แพงครับลิตรละ100นะครับ
0: ก่อนไปย้ำข้อดีของน้ำหมักนมกันหน่อยครับ
2: คำว่าอะมิโนเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าญี่ปุ่นใช้มานานแล้วนะครับเขาเทรนอินทรีย์ไปแล้วอะมิโนนมหรือปุ๋ยอินทรีย์คือมันมีความปลอดภัยฟู้ดเซฟตี้แล้วก็เทรนเนี้ยมันมาแล้วนะครับหลายประเทศกวดสารพิษหมดนะครับตอนนี้ครับไม่ว่าผลไม้ยางพาราเองเนี่ยนะครับวันนี้เราจะต้องเป็นเกษตรอินทรีย์สามารถฉีดได้หมดเลยไม่มีผลเสียยิ่งใช้มากก็ยิ่งดีใช้ได้ตั้งแต่7วันครั้ง15วันครั้งหรือว่าบ่อยครั้งได้เลยนะครับนี่ก็คือข้อดีของปุ๋ยอินทรีย์
3: นอกจากน้ำมักปลาหม้อคางดำแล้วนะคะใช่ดีมากค่ะและยังมี

น้ำมันอะมิโนนมนะคะและช่วงนี้หน้าฝนแล้วค่ะการย้ายไปไทยจังหวัดพัทลุงค่ะจำได้มวกนะคะโชว์อยู่นี้นะคะมีตอนนี้มี3ซี่ซี่ดำซี่เทาและซี่เนื้อค่ะจำได้ใบละ200นะคะสวยมากสวยงามมากค่ะกันฝนผ้านิ่มค่ะชายดีค่ะวันนี้เดี๋ยวข้อนอกจากน้ำมักปลาหม้อขังดำแล้วกันน้ำมักอะมิโนนมมวกแล้วนะคะเราจะมียางโลเบรนเจนเนอร์ที่ถ่ายค่ะข้อคลิปยางโลค่ะ

0: ถนนบนรถไถรถบรรทุกหรือแม้แต่รถจักรยานไฟฟ้าล้อยางหมุนไปทุกวันแต่คุณรู้ไหมว่าเบื้องหลังล้อเหล่านี้มีเกษตรกรสวนยางไทยเป็นผู้เริ่มต้นเรื่องราวทั้งหมดและนี่คือเรื่องราวของยางล้อไทยที่เดินทางจากสวนสู่โรงงานสู่ถนนทั่วโลก
1: ค่ะวันนี้ได้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับยางพาราไปเต็มๆค่ะดีเจประตูนางศิริวิชาเรียนกัตตวาค่ะสังกัดการยางประเทศไทยค่ะจะมาพบกับท่านผู้ฟังนะคะในวันอังคารที่26พฤษภาคม2569ติดตามรับชมรับฟังก็ได้ค่ะวันนี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสุขภาพแข็งแรงค่ะลาไปแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: เราไม่แทรกแซงเราไม่ชดเชยรายได้แล้วยางไปไหนเรามีโครงการชะลอยางแล้วชะลอยางตอบโจทย์ไหมตอบโจทย์ในระดับอนุบาลแต่จะขึ้นประถมไปมหาลัยเนี่ยไปได้ไหมยังไม่ได้เพราะนั้นวันนี้เราทำอะไรโครงการชะลอยางเสร็จก็มาต่อยอดด้วยผลิตภัณฑ์เพราะเมื่อไหร่ที่มีการเอายางที่จะอยู่ในมือของพ่อค้าทั้งหมด 100% เนี่ยกลายเป็นว่ามาอยู่ในมือเราส่วนนึงและยางในมือเราส่วนนึงเมื่อในอดีตเนี่ยเราเก็บไว้ก็คือสุดท้ายก็ต้องกลับไปอยู่ในมือพ่อค้าแต่เพียงแค่ยื้อกันแค่นั้นใช่ไหมก็สร้างอำนาจต่อรองในระดับหนึ่งแต่วันนี้เรายื้อจากพ่อค้ามาเสร็จแทนที่เราจะต้องส่งกลับให้เขาไม่ใช่ละมันจะมีอีกเวนึงเปิดช่องทางในการที่ทำเป็นผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์พวกนี้มันก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไปตอบสนองต่อพี่น้องเกษตรกรซึ่งคุณต้องใช้อยู่แล้วในชีวิตประจำวันอย่างวันนี้นะครับเห็นไหมเราสัมภาษณ์คนที่มาได้รับยางล้อไปเนี่ยเขาบอกเลยเขาต้องรอสิ้นเดือนเขาตั้งใจจะไปเปลี่ยนยางเพราะว่าเขาไปถามร้านแล้วร้านบอกว่าเปลี่ยนเนี่ย 1,100 บาทแต่ยางเราเนี่ยคุณภาพดีกว่ายางที่เขาจะไปเปลี่ยนนะของนั้น700กว่าบาทแล้วถามว่า700นี่การยางมีกำไรแล้วนะแล้วก็ทำให้ราคายางของพี่น้องเกษตรกรที่เป็นรถสีแบบก็ได้ราคาตามที่เราต้องการแล้วเนี่ยถ้าเราทำอย่างนี้ขึ้นไปได้ทุกคนสนับสนุนสินค้าไทยเพราะนั้นให้มาร้อยทำก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะเรื่องคอนซัมชันในประเทศเนี่ยจริงๆเรามีปริมาณเยอะที่ยังขาดอยู่เราไม่จำเป็นต้องไปซื้อของคนอื่นคือทางบริษัทอินโนเวทรับเบอร์เนี่ยก็ส่วนหนึ่งเขาก็ซัพพอร์ตการยางโดยการที่เขาเป็นบริษัทที
1: ่เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
2: ้
1: ปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่าย

0: ณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
2: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
0: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
3: ขณะนี้เวลา 14:00 น.คุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัด

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนากุลนายกรัฐมนตรีตอบปมฝ่ายค้านยื่นสารรัฐธรรมนูญตีความพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านชี้รัฐบาลไม่มีแผนสำรองย้ำถ้าไม่มั่นใจคงไม่ออกนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกรณีที่ฝ่ายค้านส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศวงเงินไม่เกิน400,000 ล้านบาทว่าเข้าข่ายขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยฝ่ายค้านให้เหตุผลว่าไม่เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลในฐานะผู้บริหารราชการแผ่นดินเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเมื่อถามว่าการที่ฝ่ายค้านยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญครั้งนี้จะทำให้โครงการที่รัฐบาลวางไว้สะดุดหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่เพราะพระราชกำหนดมีผลบังคับใช้แล้วและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อยเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีมีการเตรียมฉากทัศน์ที่แย่ที่สุดหรือไม่หากรัฐธรรมนูญตีความว่าการออกพ.ร.ก.กู้เงินขัดรัฐธรรมนูญนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลต้องทำหน้าที่ที่ต้องทำคือการช่วยเหลือประชาชนซึ่งเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารส่วนจะมีแผน2หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีแผนเดียวคือช่วยเหลือประชาชนชัยชนกรับครม.ถกซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกเชื่อคนไทยได้ดูนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณ 1,300 ล้านบาทถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ว่ารายละเอียดไม่ได้ดูแลเรื่องนี้ขอให้ไปถามคนอื่นส่วนงบประมาณของกสทช.จะสนับสนุนเท่าไหร่นั้นรอดูอีกทีว่าสุดท้ายจะจบอย่างไรแต่ได้เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วเดี๋ยวจะให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นผู้ชี้แจงเมื่อถามย้ำว่าคนไทยจะได้ดูบอลโลกแน่นอนใช่หรือไม่นายชัยชนกหัวเราะและกล่าวว่าผมว่าน่าจะได้ดูเอกนิติชี้พ.ร.ก.กู้400,000 ล้านเพื่อวิกฤตปากท้องเปรียบยิงนกทีเดียวได้ถึง2 ตัวทั้งเยียวยาประชาชนและทำให้กลับมาแข็งแรงขึ้นนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันถึงความจำเป็นในการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทหลังฝ่ายค้านยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าเป็นเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจและวิกฤตปากท้องประชาชนเชื่อว่าทุกประเทศมีความรับผิดชอบดูแลปากท้องประชาชนส่วนที่หลายคนนำไปเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ในอดีตเช่นในปี2540ครั้งนั้นต้องเรียกว่าวิกฤตค่าเงินและวิกฤตแบงก์ล้มซึ่งแตกต่างจากในขณะนี้ที่เป็นวิกฤตค่าครองชีพโดยค่าครองชีพพุ่งสูงขึ้นทั่วโลกถือเป็นวิกฤตความมั่นคงทางเศรษฐกิจรัฐบาลจึงยืนยันถึงความจำเป็นเร่งด่วนและมีการพิจารณาในคณะรัฐมนตรีอย่างรอบคอบพร้อมระบุว่าหากไม่ทำในวันนี้วิกฤตจะมาอีกหลายระลอกวันนี้เงินเฟ้อเริ่มพุ่งสูงขึ้นและวิกฤตต่อมาคือวิกฤตค่าครองชีพถ้าไม่สามารถหยุดวิกฤตนี้ได้

0: ตั้งแต่ตอนนี้และรอให้เกิดปัญหาเมื่อค่าครองชีพพุ่งสูงขึ้นรายได้หดตัวธุรกิจขนาดเล็กไม่สามารถยืนได้ด้วยตัวเองจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงวันนี้พ.ร.ก.กู้เงินได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้วและมีผลบังคับใช้เรียบร้อยยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมเดินหน้าเมื่อถามว่าในส่วนของเงิน 200,000 ล้านบาทส่วนหลังสามารถรอในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปกติได้หรือไม่นายเอกนิติระบุว่าต้องแยกกันเพราะที่คือวิกฤตเรื่องการเยียวยาซึ่งวัตถุประสงค์ของพ.ร.ก.ฉบับนี้คือการเยียวยาและนอกจากการเยียวยาแล้วยังต้องเปลี่ยนผ่านให้เกิดความเข้มแข็งได้ด้วยเปรียบเหมือนยิงนกทีเดียวได้ถึง2ตัวทั้งบรรเทาผลกระทบและทำให้กลับมาแข็งแรงขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานฤทธิ์บททศีสิริกิ

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
5: พี่น้องชาวลุงเตรียมเฮงานย่อยร้อยแรงแห่งปีมาถึงแล้วในงานโอท็อปภูมิภาคปี2569ซีซั่นทองจิ้นเราเรื่องราวแห่งภูมิปัญญายกขบวนของดีของเด่นสินค้าโอท็อปทั่วประเทศหมายช็อปกันถึงทีทั้งของชายของฝากและของกินร้อยๆจากโอท็อปชวนชิมทั่วไทยห้ามพลาดกิจกรรมนาทีทองช็อปของทุกและลุ้นรับทองคำกันทุกวันชมฟรีมินิคอนเสิร์ตศิลปินดังเดินเที่ยวบายใจในดงแอร์เย็นช่ำลอดงาน18-24พฤษภาคมนี้ที่ศาลากลางจังหวัดพัทลุง10:00 น. ถึง3:00 นชมฟรีลอดงานนะพี่น้องจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
6: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
7: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
6: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
7: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
8: วันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
9: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
10: สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหรือกฟก.คือการจัดการหนี้สินและฟื้นฟูอาชีพโดยเน้นการรักษาที่ดินทำกินให้เกษตรกรสมาชิกผ่านการเจรจาประนอมหนี้ผ่อนปรนภาระหนี้สินล้นตัวและให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบอาชีพโดยไม่มีดอกเบี้ย 0% ผ่านการรวมกลุ่มเป็นองค์กรเกษตรกรสิทธิประโยชน์และโอกาสที่ได้รับจากการขึ้นทะเบียน 1. การจัดการหนี้สินเกษตรกร 2. การฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามการเป็นสมาชิกได้ที่สำนักงานสาขาจังหวัดพัทลุงโทร074-617-392และ080-067-3429
5: พี่น้องชาวลุงเตรียมเฮงานย่อ

0: ใต้แรงแห่งปีมาถึงแล้วในงานโอทอปภูมิภาคปี2569ซีซั่นทองจิ้นเราเรื่องราวแห่งภูมิปัญญายกขบวนของดีของเด่นสินค้าโอทอปทัวร์แพ็คเกจหมายช็อปกันถึงทีทั้งของชายของฝากและของกินร่อยๆจากโอทอปชวนชิมทัวร์ไทยห้ามพลาดกิจกรรมนาทีทองช็อปของทุกและลุ้นรับทองคำกันทุกวันชมฟรีมินิคอนเสิร์ตศิลปินดังเดินเที่ยวบายใจในโดมแอร์เย็นช่ำลอดงาน18-24พฤษภาคมนี้ที่ศาลากลางจังหวัดพัทลุง10 โมงเช้าถึง 3 ทุ่มชมฟรีลอดงานนะพี่น้องจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
1: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

MCOT Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการ Radio โอห้างโดยจ้าจ๋ากฤษณิภานิลเขต

้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงของเรดิโอโอห้างกับศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงค่ะนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนะคะนัดกันที่โคลิเซียมโคลิเซียมความสุขของคุณดูแลกันนะคะในช่วงนี้ประมาณ1ชั่วโมงนะคะช่วงนี้ร้านโปรของเราแนะนำนะคะโปรในช่วงนี้ก็จะเป็นเสื้อแบรนด์โบวี่นะคะโบวี่จัดโปรพิเศษสุดก็จะมีเสื้อยืดนะคะเป็นเสื้อยืดคอกลมในราคา390บาทนะคะแล้วก็ยังมีเสื้อมีกางเกงขายาวขาสั้นในราคา390บาทแล้วก็ยังมีกางเกงคาโก้990บาทนะคะบริเวณลานโปรโมชั่นรวมไปถึงแอโร่นะคะแอโร่ก็จะมีกางเกงสแล็กเสื้อเสื้อแขนยาวเสื้อเชิ้ตแขนสั้นนะคะแล้วก็ยังมีรองเท้าแมนวูดนะคะจัดโปรพิเศษสุดที่ลานรองเท้าเฮฟวี่นะคะจัดโปรบริเวณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงนะคะก็ไปช็อปกันได้เลยนะคะ

0: าโคลิเซียมพัทลุงจัดโปรส่งท้ายซัมเมอร์ลดสูงสุด 80% โบวีสวมใส่สบายหลากหลายทรงยีนราคาพิเศษเริ่มต้น490บาทกางเกงขาสั้นราคาพิเศษ490บาทบ็อกเซอร์ราคาพิเศษ150บาทเสื้อผ้าบุรุษแอโร่เนื้อผ้าระบายอากาศได้ให้ความสบายในทุกสภาพอากาศเสื้อเชิ้ตราคาปกติ 1,690 บาทเหลือเพียง845บาทกางเกงในราคาเริ่มต้น169บาทแมนบูทรองเท้าหนังสุดเท่หลากหลายสไตล์ใส่สบายในทุกโอกาสรองเท้าแตะราคาเริ่มต้น199บาท29เมษายนถึง12พฤษภาคม2569ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมั่งนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียมโคลิเซียมความสุขของคุณบางอย่างกำลังจะถูกเปิดเผยเขากระลาบวกเขากำลังมาศรัทธาหรืออุปทานหมู
1: ่
0: เรื่องจริงหรือลวงโลกความไม่เชื่อที่หลายคนยังลบกับเรื่องราวของเขากระลาสถานที่ที่รอการพิสูจน์สิ่งเหล่านี้คืออะไรเขากระลาวันนี้ที่โคลิเซียมซิติเทคพัทลุง
2: เราเองต่างหากคือมนุษย์ต่างดาว
3: Mortal Kombat 2 ภาพยนตร์ภาคต่อของแฟรนไชส์วิดีโอเกมยอดนิยมที่กลับมาพร้อมความโหดเหี้ยมเต็มพิกัด Mortal Kombat 2ครั้งนี้เหล่าแชมเปี้ยนขวัญใจแฟนๆมาประจันหน้าในการต่อสู้ที่ไร้กฎเกณฑ์และเต็มไปด้วยเลือดเนื้อเพื่อคนล้มกั้นปกครองอันมืด Mortal Kombat 2วันนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
4: Whoa I really don't feel comfortable hitting a girl
5: Don't worry You won't
4: Yo, send me back.

0: I want to go back.
1: Kenji, เมื่อตอนนั้นนายตั้งใจจะบอกอะไรกับฉันกันแน่
2: ยอดนักสืบจิ๋วโคนันเดอะมูฟวี่29ปริศนานางฟ้าตบจังหวะยืนยันว่าการไล่ล่าครั้งนี้ใหญ่จริงเดือดจริงพร้อมระเบิดความมันทุกอารมณ์ฟินเต็มอิ่มกระหึ่มทุกโสดประสาทยอดนักสืบจิ๋วโคนัน30เมษายนนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
3: ระเบิดนี้ให้ได
4: ้ลูกแม่
2: เปลี่ยนจราชนคนเหนือเถ่าสัมผัสความระห่ำสไตล์กายริชี่หนึ่งทีมเถ่าปะทะกองทัพเจ้าพ่ออิทธิพลมือภารกิจทวงหนี้ระดับพันล้านดอลลาร์ที่มาพร้อมความเดือดแบบเต็มสูงความมันสุดระห่ำกำลังจะเริ่มต้นขึ้นเปลี่ยนจราชนคนเหนือเถ่า14พฤษภาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุงผีสาวสองคนอยู่ภาคเดียวกันแต่จะมาเป็นตำนานเหมือนกันไม่ได้เมื่อฟังขันผีสาวสุดเปิ่นต้องงัดทุกสกิลมาเพื่อชิงตัวใส่เนื้อคู่คนสำคัญที่จะมาทำให้ตำนานรักเป็นจริงและยืนหนึ่งเนื้อทุกตำนานภารกิจครั้งนี้จะต้องพึ่งมนุษย์ทายาทบ่าวที่ดูแลผีฟางคำมาตลอด100ปีมาช่วยทำภารกิจให้ลุล่วงเตรียมมวลสยองหาซึ้งไปพร้อมกันสาบเมือง14พฤษภาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
5: ผีเต้นน้ำกลิ่นผู้ชายเป็นอาหารนะ

ย้ำในส่วนของรองเท้าแผ่นนะคะแผ่นวันนี้นะคะเรานำรองเท้าเป็นรองเท้านักเรียนมาให้น้องๆ นะคะได้เลือกกันด้วยนะคะใครที่แบบชื่นชอบแผ่นนะคะแนะนำไปดูที่ห้องกระจกนะคะของโคลิเซียมพัทลุงนะคะก็จะเป็นรองเท้านักเรียนให้น้องๆไปเลือกกันนะคะแล้วก็ยังมีรองเท้าฟุตซอลฟุตบอลรองเท้าผ้าใบนะคะที่ห้องกระจกนะคะให้ทุกคนได้ให้น้องๆหนูๆ นะคะที่กำลังมองหาไปช็อปกันได้เลยนะคะใกล้ๆกันแล้วใกล้ๆกันนะคะก็จะมีแบรนด์มินจิด้านะคะเป็นเสื้อผ้าเด็กเล็กนะคะไว้ตั้งแต่น้ำหนัก11กิโล

11กิโลประมาณสัก9เดือน10เดือนนะคะก็จะมีชุดเด็กเล็กนะคะด้วยเด็กผู้ชายก็จะอยู่ที่299บาทแล้วตอนนี้มีโปรชุดเด็กผู้หญิงนะคะเพียงเซตละ100บาทนะคะมิ้นจิดาอยู่บริเวณติดกับห้องกระจกนะคะคุณลิส

ที่เซเว่นเซ่นนะคะในช่วงนี้นะคะกับเมนูต้องบอกว่าเป็นเมนูมาอร่อยแน่นอนนะคะราคาเริ่มต้น99บาทนะคะแนะนำไปกันเลยที่เซเว่นเซ่นสาขาโคลอสเซียมพัทลุงและสาขาโลตัสพัทลุงนะคะ

คอลิเซียมพัทลุงจัดโปรส่งท้ายซัมเมอร์ลดสูงสุด 80% โบวีสวมใส่สบายหลากหลายทรงยีนราคาพิเศษเริ่มต้น490บาทกางเกงขาสั้นราคาพิเศษ490บาทบ็อกเซอร์ราคาพิเศษ150บาทเสื้อผ้าบุรุษแอโร่เนื้อผ้าระบายอากาศได้ให้ความสบายในทุกสภาพอากาศเสื้อเชิ้ตราคาปกติ 1,690 บาทเหลือเพียง845บาทกางเกงในราคาเริ่มต้น169บาทแมนบูทรองเท้าหนังสุดเท่หลากหลายสไตล์ใส่สบายในทุกโอกาสรองเท้าแตะราคาเริ่มต้น199บาท29เมษายนถึง12พฤษภาคม2569ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงนัดช็อป

0: ัดหมั่มนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียมโคลิเซียมความสุขของคุณ
1: เคนจิเมื่อตอนนั้นนายตั้งใจจะบอกอะไรกับฉันกันแน
0: ่ยอดนักสืบจิ๋วโคนันเดอะมูฟวี่29ปริศนานางฟ้าตบจังหวะยืนยันว่าการไล่ล่าครั้งนี้ใหญ่จริงเดือดจริงพร้อมระเบิดความมันทุกอารมณ์ฟินเต็มอิ่มกระหึ่มทุกโสดประสาทยอดนักสืบจิ๋วโคนัน30เมษายนนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
2: จุดระเบิดนี้ให้ได้
0: บางอย่างกำลังจะถูกเปิดเผยเขากะลาพวกเขากำลังมาศรัทธาหรืออุปทานหมู
3: ่
0: เรื่องจริงหรือลวงโลกความไม่เชื่อที่หลายคนยังลบกับเรื่องราวของเขากะลาสถานที่ที่รอการพิสูจน์สิ่งเหล่านี้คืออะไรเขากะลาวันนี้ที่โคลิเซียมซิติเพล็กซ์พัทลุง
4: เราเองต่างหากคือมนุษย์ต่างดาว
0: มอร์ทันคอมแบท2ภาพยนตร์ภาคต่อของแฟรนไชส์วิดีโอเกมยอดนิยมที่กลับมาพร้อมความโหดเหี้ยมเต็มพิกัดมอร์ทันคอมแบท2ครั้งนี้เหล่าเชมเปี้ยนขวัญใจแฟนๆมาประจันหน้าในการต่อสู้ที่ไร้กฎเกณฑ์และเต็มไปด้วยเลือดเนื้อเพื่อคนล้มการปกครองอันมืดมอร์ทันคอมแบท2วันนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
5: Whoa I really don't feel comfortable hitting a girl
6: Don't worry You won't
5: Go. Send me back. I want to go back.
0: สีสาว2คนอยู่ภาคเดียวกันแต่จะมาเป็นตำนานเหมือนกันไม่ได้เมื่อฟังขันสีสาวสุดเปิ่นต้องงัดทุกสกิลมาเพื่อชิงตัวใส่เนื้อคู่คนสำคัญที่จะมาทำให้ตำนานรักเป็นจริงและยืนหนึ่งเนื้อทุกตำนานภารกิจครั้งนี้จะต้องพึ่งมนุษย์ทายาทบ่าวที่ดูแลผีฟางคำมาตลอดร้อยปีมาช่วยทำภารกิจให้ลุล่วงเตรียมมวลสยองฮาซึ้งไปพร้อมกันจากเมือง14พฤษภาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
7: ผีที่มันกินผู้ชายเป็นอาหาร
8: มึงสู้ให้กับกูกะนวลจันทร์

พยนตร์กันบ้างนะคะภาพยนตร์ที่อยู่ในโรงภาพยนตร์วันนี้นะคะกับโรงภาพยนตร์โคลอเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุงนะคะภาพยนตร์ก็จะมีเรื่องวัยหนุ่มคุกผีมอร์ทันคัมแบ็กนะคะยอดนักสืบจิ๋วโคนันแล้วก็เขากาลาส่วนภาพยนตร์ที่อยู่ที่จะเข้าโรงในวันที่14นี้นะคะก็จะมีสาบเมืองแล้วก็คนเหนือเทานะคะในวันที่14พฤษภาคมที่โรงภาพยนตร์โคลอเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุงค่ะส่งท้ายกันแล้วนะคะในชั่วโมงของรีดิโอโอห้างกับศูนย์การค้าโคลอเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนะคะนัดกันที่โคลอเซียมโคลอเซียมความสุขของคุณค่ะ

0: ื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
1: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
0: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
2: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
3: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
0: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
4: ขณะนี้เวลา 15:00 น.คุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรม

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลครม.ไฟเขียวอนุมัติงบกลาง452ล้านบาทเยียวยากำลังพลของกองทัพ91นายจากเหตุการณ์ไทยกัมพูชานางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นให้กับกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกและกองทัพเรือวงเงินรวมทั้งสิ้น452,350,000บาทตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอเพื่อบรรเทาและเยียวยากำลังพล91นายที่ได้รับผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจจากเหตุการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชานอกจากนี้โฆษกรัฐบาลยืนยันไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันว่าวันนี้ไม่มีการพิจารณาเรื่องของงบประมาณใดๆมติครม.มีเพียงแค่รับทราบที่จะให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้ประสานงานเพื่อดำเนินการให้เกิดการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ซึ่งแนวทางกรมประชาสัมพันธ์มีอยู่แล้วไม่ได้ลงรายละเอียดเพราะได้คำตอบจะเป็นข่าวดีแต่วันนี้ขอให้ข้อมูลเพียงเท่านี้โดยรูปแบบในการดำเนินการถ่ายทอดสดจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานดังนั้นกรมประชาสัมพันธ์จึงเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที่สังคมเข้าใจคลาดเคลื่อนที่สื่อลงว่าอนุมัติงบกลาง 1,300 ล้านบาทขอย้ำว่าไม่มีการใช้งบกลางหากการดำเนินการในเรื่องนี้ประสานเป็นที่เรียบร้อยกรมประชาสัมพันธ์จะเป็นผู้ชี้แจงให้ทราบยืนยันว่าไม่ได้ใช้งบประมาณของรัฐบาล 100% และย้ำว่าไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินส่วนแหล่งเงินจะมาจากที่ใดนั้นกรมประชาสัมพันธ์จะเป็นผู้ชี้แจงเองเสนาธิการทหารบกลุยชายแดนช่องสายตะกูเยี่ยมชาวบ้านที่พบกำลังติดอาวุธของกัมพูชาพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกและเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์บริเวณช่องสายตะกูจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อติดตามการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนพร้อมประเมินมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดจากนั้นเดินทางเข้าเยี่ยมให้กำลังใจนายอภิรักษ์บุตรเพชรที่บ้านพักในอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ภายหลังทั้งสองคนเข้าไปหาของป่า ก่อนพบกลุ่มทหารกัมพูชาพร้อมอาวุธเข้ามายังพื้นที่สร้างความตื่นกลัวให้กับชาวบ้านตามแนวชายแดนเสนาธิการทหารบกได้เน้นย้ำให้กองกำลังสุรนารีพิจารณาปรับการวางกำลังทหารให้เหมาะสมกับสถานการณ์พร้อมนำเครื่องมือเฝ้าติดตามชายแดนอุปกรณ์สนับสนุนต่างๆและปรับเพิ่มกำลังในพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์เฝ้าตรวจเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้สามารถดูแลพื้นที่ได้อย่างครอบคลุมและรัดกุมมากยิ่งขึ้นเร่งสกัดไฟป่าเอเวอร์เกรดเจ้าหน้าที่ดับเพลิงระดมเฮลิคอปเตอร์ปฏิบัติการทิ้งน้ำเพื่อสกัดไฟป่ารุนแรงในพื้นที่เอเวอร์เกรดพื้นที่ชุ่มน้ำทางธรรมชาติขนาดใหญ่ทางตอนใต้ของรัฐฟลอริดาต่อเนื่องเป็นวันที่2เมื่อวานนี้โดยเพลิงได้เผาไหม้พื้นที่ทางตะวันตกของเทศมณฑลโบวาร์ดไปแล้วกว่า 27,500 ไร่ขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วราวร้อยละ40เมื่อคืนที่ผ่านมาทีมกู้ภัยได้เร่งสร้างแนวป้องกันรอบชุมชนฮอลลี่เลกเพื่อป้องกันชาวบ้านและบ้านเรือนของประชาชนกว่า650หลังคาเรือนพร้อมประกาศปิดถนนสวนสาธารณะในพื้นที่ใกล้เคียงเนื่องจากปัญหาหมอกควันคุณภาพอากาศที่ย่ำแย่อย่างไรก็ตามคาดการณ์ว่าปริมาณฝนที่ตกในอีกไม่กี่วันข้างหน้าจะช่วยสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
2: พี่น้องชาวลุงเตรียมเฮงานใหญ่ร้อยแรงแห่งปีมาถึงแล้วในงานโอท็อปภูมิภาคปี2569ซีซั่นของจินเราเรื่องราวแห่งภูมิปัญญายกขบวนของดีของเด่นสินค้าโอท็อปทัวร์ประเทศหมายช็อปกันถึงทีทั้งของชายของฝากและของกินร้อยๆจากโอท็อปชวนชิมทัวร์ไทยห้ามพลาดกิจกรรมนาทีทองช็อปของทุกและลุ้นรับทองคำกันทุกวันชมฟรีมินิคอนเสิร์ตศิลปินดังเดินเที่ยวบายใจในดงแอร์เย็นช่ำรอดงาน18-24พฤษภาคมนี้ที่ศาลากลางจังหวัดพัทลุง10 โมงเช้าถึง 3 ทุ่มชมฟรีลอดงานนะพี่น้องจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
3: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
4: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
3: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
4: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: พี่น้องชาวลุงเตรียมเฮงานใหญ่ร้อยแรงแห่งปีมาถึงแล้วในงานโอท็อปภูมิภาคปี2569ซีซั่นของจินเราเรื่องราวแห่งภูมิปัญญายกขบวนของดีของเด่นสินค้าโอท็อปทัวร์ประเทศหมายช็อปกันถึงทีทั้งของชายของฝากและของกินร้อยๆจากโอท็อปชวนชิมทัวร์ไทยห้ามพลาดกิจกรรมนาทีทองช็อปของทุกและลุ้นรับทองคำกันทุกวันชมฟรีมินิคอนเสิร์ตศิลปินดังเดินเที่ยวบายใจในดงแอร์เย็นช่ำรอดงาน18-24พฤษภาคมนี้ที่ศาลากลางจังหวัดพัทลุง10 โมงเช้าถึง 3 ทุ่มชมฟรีลอดงานนะพี่น้องจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
5: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
6: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
5: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
7: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
8: แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
9: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
8: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
10: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
11: ณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้

M-Cot Radio Network อสมท.พัทลุง 95.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอรายการลดต้นทุนชีวิตกับปุ๋ยบุญพืชโดยเตือนใจชมพู

ของเกษตรกรไทยเชิญฟังรายการดีเพลงดังพร้อมฟังสาระชีวิตและสาระทางด้านการเกษตรในรายการลดต้นทุนชีวิตและการเกษตร

ั้งแต่ปีพุทธศักราช2544บริษัทบุญพืชประเทศไทยจำกัดได้เริ่มก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพลิกฟื้นพื้นแผ่นดินไทยให้อุดมสมบูรณ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยภายใต้การดำเนินงานการผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรที่มีคุณภาพดีลดการใช้สารเคมีเพื่อช่วยแก้ปัญหาสารเคมีตกค้างในดินทำให้ได้คุณภาพดินที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนอันจะส่งผลดีต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตรวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทยปัจจุบันบริษัทพูนพืชประเทศไทยจำกัดยังคงยึดมั่นในแนวทางการเกษตรปลอดสารพิษลดการใช้สารเคมีเพื่อพื้นแผ่นดินทั่วประเทศไทยที่อุดมสมบูรณ์และเพื่อให้เกษตรกรไทยเข้าถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมโดยได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องยาวนานบุญพืชปุ๋ยไทยมั่นใจทั้งแผ่นดิน

ัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังที่รักเตือนใจและทีมงานบุญพืชกลับมาแล้วอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลาของลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชค่ะผลิตภัณฑ์ดีเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมต้นทุนต่ำกว่าคุณภาพผลผลิตดีกว่าดินดีไม่มีเสียใช้บุญพืชแล้วคุณจะติดใจ25ปีเป็นประกันยืนหยัดยืนยันเคียงข้างพี่น้องเกษตรกรไทยวันนี้คุณผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างกินข้าวหรือยังช่วงนี้ตนพยายามที่จะควบคุมจะบอกว่าควบคุมน้ำหนักก็ประมาณนั้นควบคุมไขมันมากกว่าเนาะตนผอมนะตนผอม จะบอกว่าตัวเองผอมใช่ไหม คุณผู้ฟังจินตนาการว่าตนเป็นยังไงไม่คิดใช่ไหมไม่สนใจนั่นแหละนะคะจริงๆแล้วตนเป็นคนผอมคนนึงแต่ว่ามีไขมันเนาะเคยไปตรวจไขมันโอ้ไขมันสูงไขมันสูงเพราะอะไรเพราะเป็นคนชอบกินขนมจริงนะคะอันนี้ยอมรับเลยว่าชอบกินแบบพวกเบเกอรี่ขนมที่มันเป็นเค้กขนมคุกกี้อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหพลาดไม่ได้เลยกินทุกวันนะคะแล้วก็กินแบบพวกชาพวกชาเขียวปั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะชาที่มันมีนมอ่ะทุกวันนะคะแล้วพอไปตรวจสุขภาพประจำปีปรากฏว่าไขมันสูงปรี๊ดสูงมากนะคะก็เลยต้องกลับมาทำตัวแบบทำตัวเองสมัยนะคะบอกคุณผู้ฟังรักษาสุขภาพตัวเองก็ไม่ค่อยรักษาเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้พยายามที่จะรักษาตัวเองดีๆนะคะก็เลือกกินอาหารที่เป็นประโยชน์มากขึ้นตามเขาเรียกว่าอะไรตามสะดวกของตัวเองอ่ะนะคะเพราะว่าบางทีอ่ะตนก็ไม่ค่อยสะดวกที่จะไปนั่งทำกับข้าวกินเองก็พยายามที่จะเลือกหาอะไรที่มันเป็นอาหารสำเร็จรูปก็จริงแต่ว่ามันไม่ใช่แบบที่มันมีโซเดียมสูงๆอ่ะอันนั้นก็อันตรายเหมือนกันนะคะก็

0: กินผักให้เยอะขึ้นแล้วก็เลือกกินอาหารลดอาหารพวกอาหารขยะพวกเค้กคุกกี้อะไรนมเนยอะไรต่างๆเนี่ยลดลงแล้วก็น้ำหวานก็ลดลงคือจะเลิกกินไปเลยมันก็เฮ้ยลำบากใจ ก็ลดลงจริงอาทิตย์นึงกินละครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็พยายามอยู่ก็ไปตรวจอีกรอบนึงก็เออไขมันลดลงแบบวับหาบนะคะลดแล้วแต่ว่าก็พยายามที่จะดูแลตัวเองดีๆจะได้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็จะได้มาเจอกับคุณผู้ฟังกันทุกวันแบบนี้ต่อไปนะคะคุณผู้ฟังก็เหมือนกันนะรักษาตัวเองให้ดีๆดูด้วยนะคะเรื่องอาหารการกินบางคนกินเพื่ออิ่มบางคนกินเพื่ออยู่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะเลือกได้เลือกรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็ไม่มีโทษต่อร่างกายนะคะบางคนบอกว่ากินไก่ทอดทุกวันเลยอันนี้ไขมันสูงนะคะระวังเด้ออาหารหลายๆอย่างไขมันสูงโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะก็ดูแลตัวเองดีๆคุณผู้ฟังจะได้มีสุขภาพที่ดีเหมือนไปด้วยเราจะได้มีสุขภาพที่ดีไปด้วยกันแล้วก็อยู่ด้วยกันไปนานๆนะคะด้วยความปรารถนาดีเป็นห่วงเป็นใยจากใจพวกเราชาวบุญพืชช่วงเวลาของลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชค่ะสายด่วนบุญพืช0861849000 0861849000 ไลน์แอดบุญพืช ID Line @bp2544 ไลน์แอดบุญพืช ID Line @bp2544ค่ะ
1: พี่อยากให้ต้นยางพาราในสวนพี่เป็นยังไงอ่ะ
2: ก็ต้องต้นใหญ่แข็งแรงมีเปลือกนิ่มแล้วก็กรีดง่าย
1: ใช้บุญพืชสิ
2: น้ำยางออกดีได้น้ำยางเยอะๆขาวข้นๆเลยนะ
1: ใช้บุญพืชสิครับ
2: แล้วเปอร์เซ็นต์ต้องดีเปอร์เซ็นต์สูงไม่มีตก
1: ใช้บุญพืชเลย
2: ที่สำคัญยางหลังกรีดต้องไม่โสมไวต้องกรีดได้นาน
1: ๆต้องใช้บุญพืชแล้วล่ะครับ
2: เอไอ้น้องนี่ยังไงจะให้ใช้แต่บุญพืช
1: พี่รู้ไหมพี่อยากให้ใช้เพราะบุญพืชอ่ะเพราะมันให้ธาตุอาหารดีๆกับต้นยางพี่เลยนะแถมช่วยให้ดินในสวนพี่อ่ะร่วนซุยอุ้มน้ำพี่ลองคิดดูถ้าดินในสวนพี่ดีต้นยางก็ได้กินอาหารดีๆพี่ว่าต้นยางของพี่จะเป็นอย่างที่พี่อยากได้ไหมครับ
2: ไอ้ยะไอ้น้องนี่พูดถูกใจพี่ต้องลองเสียตังค์ซื้อบุญพืชมาลองใช้ดูซะแล้ว
1: ลองดูเลยครับพี่ตังค์ที่พี่เสียไปอ่ะพี่จะได้ความคุ้มค่าและได้กำไรกลับมาแน่นอนอยากรู้ว่าจะซื้อบุญพืชมาใช้ได้ที่ไหนโทรไปที่นี่นะครับ Call Center 086-184-9000 หรือที่ Line ID @bp2544
3: ปังไม่ไหวโปรโมชั่นสุดปังจากบุญพืชมาแล้วจ้า
4: ซื้อปุ๋ยผลักปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้น1กระสอบทันทีย
3: ังไม่พอบุญพืชใจดีแถมเสื้อสวยๆให้ฟรีๆอีก1ตัวซื้อต้าหรือวิกทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันที
4: ต้าและวิกทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาด
3: ปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชต้าและบิ๊กทวีถูกดีมีโปรโมชั่นวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้
4: คุ้มที่สุดจากบุญพืชที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านท่าน

เนาะเดี๋ยวนี้นี่สุนัขจรจัดเยอะขึ้นนะคะแต่ว่าหลายๆฝ่ายหลายๆหน่วยงานเขาก็พยายามที่จะมีการจัดการรู้สึกว่าล่าสุดจะถ้าจำไม่ผิดที่ไหนนะพัทยาใช่ไหมที่เขามีจุดให้อาหารหมาจรนะคะเป็นคือมันถ้าเราให้อาหารเขาเป็นจุดมันจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะบริหารจัดการง่ายนะคะถ้าเกิดว่าจะไปวางยาเบื่อตายซะทั้งหมดมันก็ดูจะโหดร้ายเกินไปนะคะเราก็จัดการถ้าให้อาหารเป็นที่เป็นทางแล้วก็จับมาทำหมันซะทั้งหมดนะคะเราสามารถทำหมันได้ให้กับหมาจรได้แบบเยอะ 70-80% ถ้า 100% ได้ยิ่งดีถ้าเราทำหมันหมาจรแล้วนะคะมันก็จะไม่แพร่ลูกแพร่หลานอีกแล้วก็จะหมดแค่รุ่นอายุช่วงอายุไขของเขาเท่านั้นก็จบนะคะแล้วก็ไม่ได้หมายความว่ามันก็จะจบรุ่นนั้นไปนะคะมันก็จะได้ไม่มีหมาจรเพิ่มขึ้นยกเว้นคนเอามาเลี้ยงแล้วก็ปล่อยให้เขาเป็นหมาจรตอนเขาแก่ตอนเขาป่วยไม่มีเงินรักษาอย่างนี้ก็ใจดำเกินไปนะคะถ้าเกิดว่าใครที่คิดจะเอาหมาตัวเล็กตัวใหญ่อะไรก็ตามนะคะถูกชะตาอยากเอามาเลี้ยงก็ต้องพิจารณาถึงความรับผิดชอบที่เราจะมีด้วยเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินวัคซีนหรือว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยรวมไปถึงเรื่องของความเจ็บป่วยที่เขาอาจจะเกิดขึ้นเพราะว่าเขาอายุไม่ยืนเท่าเราหรอกนะคะหมายถึงพวกสุนัขพวกแมวอะไรต่างๆเนี่ยอายุไม่ยืนเท่าเราหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขาแก่เขาก็จะมีโรคตามมาเราสามารถที่จะรับผิดชอบในเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องของการรักษาเขาได้ไหมก็คิดให้รอบคอบก่อนที่จะรับสุนัขมาเลี้ยงไม่ใช่ว่าพอเลี้ยงไปแล้วเลี้ยงไม่ไหวปล่อยให้เป็นสุนัขจรเนี่ยนะคะก็นะก็ขาดความรับผิดชอบเกินไปเนาะก็ถ้าเกิดจะเอาอะไรมาเลี้ยงก็ขอให้มีให้

บ้านเตือนบ้านเตือนตอนนี้มีเท่าไหร่หมา2แมว2เนาะหมา2แมว2วันก่อนไปงานคอนเสิร์ตที่หน้าคอนที่ที่หน้าทางเข้าคอนเสิร์ตอ่ะเขามีบูธของอาหารพิโอรีน่าวันนะคะมาแจกด้วยจนก็ร่วมกิจกรรมได้อาหารซองแมวไม่ใช่สิอาหารเม็ดแมวมาด้วยนะคะแมวเตือนกินอร่อยกรุบกรับกรุบกรับปกติก็กินหลายๆยี่ห้อสลับกันไปนะคะพิโอรีน่าวันมั่งรอยัลคานินมั่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าพอไปที่บูธเนี่ยเขาบูธของพิโอรีน่าวันเขาก็มาออกบูธเตือนก็เลยได้มา1ถุงถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะคะกินได้หลายวันเลยแมวเตือนชอบมากสุขภาพดีมากเพราะว่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งในยี่ห้อที่เตือนให้น้องแมวที่บ้านกินเป็นประจำส่วนน้องหมาก็หลายยี่ห้อวนๆไปก็พยายามเลือกยี่ห้อที่

0: ็พอซื้อไหวแล้วก็มีคุณภาพดีนะคะไอเม็ดเขียวๆแดงๆยี่ห้อที่อันนี้ก็อันตรายเกินไปก็พิจารณาดูส่วนประกอบของมันด้วยกันแล้วกันนะคะฝากไว้เนาะฝากไว้มาอันนี้รายการอะไรเนี่ยลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชเดี๋ยวต้นฝากไว้กับโปรโมชั่นดีๆของบุญพืชแล้วกันเนาะสำหรับพี่น้องเกษตรกรทำไร่ทำสวนทำนาอยากลดต้นทุนเพิ่มคุณภาพผลผลิตพิชิตผลกำไรบุญพืชปรับราคาขึ้นก็จริงแต่ว่าเราเฉลี่ยให้โดยการจัดโปรให้นะคะซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชครบ10กระสอบนะคะสูตรใดสูตรหนึ่งหรือคลาสสูตรก็ได้ครบ10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้น1กระสอบไปเลยนะ10แถม1แล้วยังไม่พอสูตรบำรุงต้นของแถมจะเลือกเป็นสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพาราก็ได้นะคะ1กระสอบแล้วก็มีเสื้อปุ๋ยให้อีก1ตัวอะไรนะไอ้ผู้บ่าวเสื้อปุ๋ยอะไรสักอย่างไม่ได้แล้วได้แค่นี้สรุปแล้วก็คือซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืช10กระสอบฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพารา1กระสอบนะคะซื้อต้าต้ากับวิกทวีอันนี้ก็มีโปรเหมือนกันค่ะสำหรับใครที่ใช้ประจำตุนเลยรีบเลยนะคะซื้อต้าต้าหรือวิกทวี2ขวดฟรีขนาดเดียวกันอีก1ขวดคละสูตรได้นะคะซื้อ2ขวดฟรี1ขวดขนาดเดียวกันไปเลยคุ้มมากๆจากบุญพืชค่ะ
1: แสงแดดเมืองไทยไม่เคยปราณีใครช่วงนี้พืชที่ปลูกเฉาเฉาเหงาหงอยอยู่ใช่ไหมล่ะอยากให้พืชที่ปลูกไว้กลับมาสดชื่นสดใสเขียวสะพรึงต้องลองต้าต้าสารสกัดจากพืชธรรมชาติที่ให้การบำรุงถึงระดับเซลล์ของพืชบำรุงลึกบำรุงหนักบำรุงให้เซลล์ของพืชสมบูรณ์แข็งแรงแม้อากาศจะร้อนแล้งแค่ไหนต้าต้าก็เอาอยู่จะปล่อยให้พืชของคุณเฉาอยู่ทำไมมาคืนความสมบูรณ์สดใสให้พืชที่ปลูกไว้ด้วยต้าต้ากันดีกว่าต้าต้าสูตรพืชผักต้าต้าสูตรนาข้าวต้าต้าสูตรไม้ผลและต้าต้าสูตรมันหัวโตฉีดพ่นทางใบให้พืชดูดซับไปใช้ได้ทันทีไม่ต้องรอสังเคราะห์แสงใช้ทุก15วันแล้วมาดูผลกันไม่ว่าจะแรงแค่ไหนพืชที่สมบูรณ์เขียวสดใสก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมต้าต้าสารสกัดจากพืชธรรมชาติผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบุญพืชบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย
2: ปังไม่ไหวโปรโมชั่นสุดปังจากบุญพืชมาแล้วจ้า
1: ซื้อปุ๋ยผลักปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้น1กระสอบทันทีย
2: ังไม่พอบุญพืชใจดีแถมเสื้อสวยๆให้ฟรีๆอีก1ตัวซื้อต้าต้าหรือวิกทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันที
1: ต้าต้าและวิกทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาด
2: ปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชต้าต้าและวิกทวีถูกดีมีโปรโมชั่นวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้
1: คุ้มที่สุดจากบุญพืชที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านท่าน
0: ได้เวลาไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของพี่น้องเกษตรกรครอบครัวบุญพืชกันแล้ววันนี้ก็ใหญ่คุยกับใครคุยกับคุณพานุพันธ์ค่ะทำสวนยางพาราอยู่ที่ทุ่งสงจังหวัดสตูลอีกหนึ่งพี่น้องเกษตรกรที่ใช้บุญพืชในสวนยางพาราจะมาแบ่งปันประสบการณ์ดีๆให้เราได้เอาไปปรับใช้ในไร่ในสวนในนากันหลายคนอาจจะบอกว่าไม่ได้ปลูกยางพาราไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วจุดเริ่มแรกเริ่มเดิมทีของบุญพืชคือปรับปรุงดินนะคะปรับสภาพของดินให้ดีร่วนซุยดูดซับน้ำได้ดีมีไส้เดือนเกิดขึ้นมาอย่างมากมายมีธาตุอาหารครบถ้วนอุดมสมบูรณ์และหลากหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยดินดีปลูกอะไรก็ดีเดี๋ยวไปดูกันว่าที่สวนยางพาราของคุณพานุพันธ์ใช้บุญพืชแล้วได้ผลเป็นยังไงกันบ้างนะคะ
3: ลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืช
4: ครับสวัสดีครับผมโกใหญ่บุญพืชนะครับ
5: ครับผม
4: สอบถามพี่หน่อยพี่ใช้บุญพืชมาอยู่ใช่ไหมครับ
5: ครับผม
4: ใช้มาอยู่หลายปียังครับ
5: หลายปีแล้วครับใช้ต่อเนื่องหลายปีแล้วครับ
4: ใช้กับยางพาราใช่ไหมครับ
5: ใช่ครับใช้กับยางพาราม
4: ันเป็นยังไงครับที่ใช้บุญพืชมาหลายปีในสวนยางพารานะครับ
5: มันน้ำยางเปอร์เซ็นต์ดีแล้วครับก็ดินก็มีไส้เดือน
4: เปอร์เซ็นต์ได้เท่าไหร่ครับล่าสุด
5: เปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 3.4-3.5 อยู่ครับยางอ่อน

0: รับยางไม่เก
1: ่การไหลของน้ำยางดีไหมที่ใช้เป็นพืช
0: ดีครับการไหลของน้ำยางก็ดีไหลต่อเนื่องครับ
1: ไหลต่อเนื่องสม่ำเสมอ
0: ใช่ครับ
1: เปลือกเป็นไงครับ
0: เปลือกนิ่มครับตัดให้เห็นว่าคนกรีดว่าตัดให
1: ้
0: เปลือกนิ่มดี
1: แล้วก็สภาพใบเป็นยังไงครับ
0: สภาพใบก็มันก็แน่นครับใบก็ดีครับใบเขียว
1: ใบหนาใบดำใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: โอ้ครับผมถามหน่อยใช้เป็นพืชสภาพดินเป็นยังไงครับ
0: สภาพดินก็กลับมามีไส้เดือนเหมือนที่เป็นธรรมชาติครับดินไม่แข็งกระด้าง
2: พืชดินดำดินดีดินร่วนสุยดูดซับน้ำได้ดีดินอุดมสมบูรณ์ดินมีไส้เดือนเกิดขึ้นมาใหม่อย่างมากมาย
1: พี่ใช้เป็นพืชมาหลายปีเนี่ยประมาณกี่ปีนะ
0: ประมาณสัก 4-5 ปีได้ตั้งแต่เปิดกีบครับ
1: ที่ใช้เป็นพืชมา 4-5 ปีใช้เป็นพืชอย่างเดียวหรือผสมผสานกับปุ๋ยเคมีครับ
0: ใช้เป็นพืชอย่างเดียวอยู่ครับ
1: เป็นพืชอย่างเดียวใช้เป็นพืชอย่างเดียวสวนยางพาราเนี่ยมันเห็นผลเมื่อไหร่แล้วมันพี่สังเกตว่ามันดีขึ้นยังไงพี่ถึงใช้ต่อถึง 4-5 ปีครับ
0: เพราะว่าน้ำยางมันถ้าลดก็ลดไม่เยอะครับปริมาณน้ำยางอ่ะแล้วเปอร์เซ็นต์ก็มันถอยไม่เยอะกับ1-2% ครับ
1: พี่สังเกตตรงนี้ใช่ไหมว่าใช้เป็นพืช 4-5 ปีเนี่ยทั้งเปอร์เซ็นต์เปลือกแล้วก็น้ำยางเนี่ยมันดีขึ้นใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับเพราะว่าใช้ดีลดต้นทุนด้วยครับ
1: ถ้าไม่ดีจริงคงไม่ใช้ถึง 4-5 ปีใช่ไหม
0: ครับ
1: เมื่อก่อนพี่ใช้ปุ๋ยเคมีอยู่ใช่ไหมครับ
0: ใช้เคมีอยู่ครับใช้เคมีอยู่ก่อนหน้านี้ใช้เคมีอยู่สัก 2-3 ปีเหมือนกันครับ
1: พี่ยกตัวอย่างหน่อยว่าผมจะถามพี่หน่อยว่าการใช้ปุ๋ยเคมีกับพืชมันแตกต่างกันอย่างไรพี่
0: เคมีนะครับน้ำยางปีต่อปีถ้าพูดได้ให้ต้องบดปุ๋ยมันก็น้ำยางก็ไหลลดลงเยอะเลยครับแต่ว่าบุญพืชนี่ถ้านั้นก็มันไหลระดับที่ไม่ลงเยอะ
1: มันสม่ำเสมอ
0: ใช่
1: เปรียบเทียบให้ผมหน่อยเมื่อก่อนใช้ปุ๋ยเคมีได้เปอร์เซ็นต์สูงสุดเท่าไหร่บุญพืชสูงสุดเท่าไหร่ครับ
0: เคมีสูงสุดก็อยู่ที่3637นะครับแต่ว่าพอลงเหลือ28-30ตรงนั้นแหละ
1: โอ้ลงเยอะใช่ไหมครับ
0: ลงเยอะ
1: ตากำพืชยังไงครับ
0: ถ้าบุญพืชเนี่ยประมาณ3-4-3-5นะครับถ้าลดก็เหลือประมาณที่3-1-3.2อ่ะ
1: โอ้มันต่างกันเยอะเนาะบุญพืชเปอร์เซ็นต์ลดเปอร์เซ็นต์2%สม่ำเสมอถูกไหมครับ
0: ใช่สม่ำเสมอ2%อ่ะไม่ห่างกันเยอะอ่ะ
1: ใช่บุญพืชไม่ห่างกันเยอะแต่เคมีห่างกันเยอะถูกไหม
0: ใช่เคมีศูนย์ไปประมาณสัก5%ได้ประมาณอ่ะ
1: ใช้เคมีมากดินก็เสีย
0: ใช่ไม่มีไส้เดือนเลยครับที่ดินเราทดลองใช้มาแล้วก็เห็นความแตกต่างของ2 อย่างนี้ครับ
1: ง่ายกับที่การถามผมว่าจำเป็นจะใช้เคมีผมอยากให้มาร่วมกับบุญพืชเนาะในอัตรากับพืช3กระสอบเคมี1กระสอบหรือสลับบุญพืช2ปีต่อเคมี1ปีนะฮะ
0: อ๋อครับ
1: ดีและแตกต่างกับการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว
2: ไม่ปลูกไม่เป็นไรแต่ถ้าปลูกยางพาราต้องใช้ปุ๋ยพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราแทนปุ๋ยเคมียางใบใหญ่ยางใบเขียวเข้มดำมันเป็นเงาตลอดปีเร่งสะสมน้ำยางดินมากขึ้นน้ำยางข้นขึ้นต้องใช้ปุ๋ยพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราแทนปุ๋ยเคมีปุ๋ยพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราคุณภาพดีกว่าแต่ราคาถูกกว่าปุ๋ยเคมีเกินครึ่งราคายางพาราจะตกต่ำแค่ไหนปุ๋ยพืชยังช่วยให้ชาวสวนยางมีกำไรได้ดินดีดินดำดินร่วนสุยดินดูดซับน้ำได้ดีดินอุดมสมบูรณ์ดินมีไส้เดือนเกิดขึ้นอย่างมากมายปุ๋ยพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพารากล้าท้าพิสูจน์ทั้งคุณภาพและราคาหาซื้อบุญพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราไปใช้แทนปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุนกันได้แล้ววันนี้ที่ร้านเคมีเกษตรทั่วประเทศ
1: พี่ใช้บุญพืชมา 4-5 ปีเนี่ยใหม่ๆเนี่ยใครแนะนำพี่
0: ผมฟังจากวิทยุอยู่ครับ
1: ฟังแล้วเป็นยังไงถึงมั่นใจอยากลอง
0: ก็ฟังการสัมภาษณ์ของแต่ละจังหวัดนะครับเห็นเขาได้ผลครับได้ดีอ่ะใช่
1: แล้วยินเราก็อยากลอง
0: และที่สำคัญที่สุดก็คือลดต้นทุนนะครับเพราะว่ายาราคายางพาราไม่ดีอ่ะ
1: ถ้าใช้เป็นเพื่อนี่เหลือไหมกำไรไหม
0: ได้ครับพอได้อยู่ครับ
1: ถ้าใช้ปุ๋ยเคมีเป็นยังไงพี่ถ้าราคาลง
0: โอ้ยเคมีไม่ไหวก็ต่อพันกว่าบาทเราซื้อเคมี1กระสอบเราได้นี่3กระสอบอยู่ครับ
1: ของเรามีทั้งคุณภาพและราคาไม่แพง
0: ครับ
1: เรากำไรน้อยๆแต่เอาของมีคุณภาพให้เกษตรกรใช้กัน
0: ครับ
1: ปลูกได้ดีมีอยู่จริง
0: ผมก็แนะนำเพื่อนไปแล้วด้วยเหมือนกันครับแนะนำไปแล้วครับผมก็แนะนำไปแล้วหลายคนแล้วครับแนะนำเพื่อนเพื่อนหลายคนแล้วครับ
1: เปิดใจดูเหมือนพี
0: ่
1: คนหนึ่งเนาะเมื่อก่อนใช้แต่ปุ๋ยเคมี
0: ใช่ผมก็ลองเปิดใจดูครับดูว่าดวงกันทุกครั้ง
1: ใช่ถ้าไม่เปิดใจก็ไม่รู้อ่ะเปิดใจถึงทุกวันนี้ใช้มาถึง 4-5 ปีมั่นใจเลยใช่ไหม
0: ครับผม
1: ที่เราคุยกันเนี่ยมันเรื่องจริงเนาะเราไม่ใช่หน้าม้ากันใช่ไหมพี่
0: ใช่

0: ใช่ไม่ได้มาโกหกไม่ได้มาพูดเล่นกันครับเพื่อนเกษตรกรลองเปิดใจครับมาใช้บุญพืชดูครับใช้ดีจริงครับบุญพืชลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตด้วยครับ
1: ที่ใช้สวนยางพาราสี่ห้าปีมันดีตรงไหนพี่ลองบอกให้เกษตรกรทั่วประเทศรับทราบทีว่าการใช้เลือกมันดีอย่างไร
0: หนึ่งก็ลดต้นทุนครับเปลือกยางนิ่มแล้วก็ดินก็ปรับสภาพมีไส้เดือนครับเปอร์เซ็นต์น้ำยางก็ดีขึ้นน้ำยางไหลสม่ำเสมอครับ
1: เปอร์เซ็นต์ล่าสุดที่พี่เอาไปขายเนี่ยได้เท่าไหร่พี่ที่ใช้บุญพืช
0: ตอนนี้อยู่ที่34ครับตอนนี
1: ้34ถามจริงๆมั่นใจอย่างที่ใช้บุญพืช
0: มั่นใจครับมั่นใจแล้วครับ
1: ไม่มั่นใจคงใช้ไม่ถึง 4-5 ปีเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับถ้าไม่มั่นใจคงไม่ซื้อบุญพืชมาใช้หรอกครับ
1: พี่บอกชื่อที่อยู่ที่ไหนให้ผมอีกสักทีครับ
0: ชื่อพานุพันธ์ครับตุ้งปืออยู่อำเภอทุกว่าจังหวัดสตูลครับลองเปิดใจมาใช้บุญพืชนะครับเพื่อนเกษตรกร
1: โอเคพี่นั่นก็ขอบคุณพี่มากวันนี้ที่สละเวลาให้ผมสัมภาษณ์เนาะ
0: ครับ
1: ยินดีครับขอบคุณครับพี่
0: ครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: พี่น้องชาวสวนยางโปรดทราบปลูกยางพาราอย่างไรให้ได้ผลผลิตดีมีกำไรต้องใช้บุญพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราเท่านั้นคือนำมาใช้แทนปุ๋ยเคมีได้เลยเร่งสร้างน้ำยางเร่งสะสมน้ำยางเพิ่มน้ำยางให้มากขึ้นน้ำยางเข้มข้นขึ้นมากกว่าเดิมถึง2 เท่าต้องใช้บุญพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราแทนปุ๋ยเคมีรับประกันหน้ายางไม่ตายเปลือกยางหนาหน้ายางนิ่มกรีดง่ายต้องใช้บุญพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราแทนปุ๋ยเคมีป้องกันและรักษายางเป็นโรครากเน่าโรคโคนเน่าแก้ปัญหายางต้นเหลืองโศกยืนต้นตายต้องใช้บุญพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราแทนปุ๋ยเคมีหาซื้อบุญพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราไปใช้แทนปุ๋ยเคมีได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและร้านขายปุ๋ยใกล้บ้าน
3: อยากรู้ก็ต้องลองอยากลองใช้ผลิตภัณฑ์ของบุญพืชวันนี้รีบเลยนะคะเพราะว่ามีโปรโมชั่นด้วยซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยตะคิงหรือบุญพืช10กระสอบฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพารา1กระสอบทันทีบวกเสื้อสวยๆจากบุญพืชอีก1ตัวตาตากับบิ๊กทวีซื้อสูตรไหนขนาดไหนก็ได้คละสูตรก็ได้2ขวดฟรีอีก1ขวดทันทีของแถมนั้นแถมในไซส์เดียวกันขนาดเดียวกันไปเลยนะคะนี่คือบุญพืชที่คุ้มค่าเกินราคาแล้วก็บุญพืชในสายตาของพี่น้องเกษตรก่อนตัวจริงเสียงจริงที่ใช้บุญพืชในสวนยางพาราจริงๆคุณพานุพันธ์ค่ะบอกว่าดินก็ดีต้นยางก็สมบูรณ์ที่สำคัญคือเปอร์เซ็นต์ยางดีเวลากรีดติดต่อกันเนี่ยเปอร์เซ็นต์ลดน้อยมากนะคะในขณะที่ถ้าใช้เคมีนี่วูบเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่เคยใช้บุญพืชลองเลยค่ะแล้วคุณจะติดใจส่วนใครที่ใช้ดีแล้วก็อย่าลืมใช้ต่อบอกต่อกันไปพื้นแผ่นดินทั่วประเทศไทยจะได้อุดมสมบูรณ์ดีนะคะ
4: ปังไม่ไหวโปรโมชั่นสุดปังจากบุญพืชมาแล้วจ้า
5: ซื้อปุ๋ยผลักปุ๋ย The King หรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้น1กระสอบทันทีย
4: ังไม่พอบุญพืชใจดีแถมเสื้อสวยๆให้ฟรีๆอีก1ตัวซื้อตาหรือวิกทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันที
5: ตาและวิกทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาด
4: ปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชตาและวิกทวีถูกดีมีโปรโมชั่นวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้
5: คุ้มที่สุดจากบุญพืชที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านท่าน

0: ณรู้หรือไม่ขี้ไส้เดือนหรือขุยไส้เดือนคือผลผลิตจากเศษซากอินทรีย์วัตถุต่างๆที่ถูกย่อยในระบบย่อยอาหารของไส้เดือนทำให้ขี้ไส้เดือนอุดมไปด้วยจุลินทรีย์และธาตุอาหารหลายชนิดที่พืชสามารถดูดซึมและนำไปใช้ได้โดยง่ายช่วยให้พืชได้รับธาตุอาหารครบถ้วนอุดมสมบูรณ์และยังมีคุณสมบัติที่ช่วยให้ดินดีร่วนซุยระบายน้ำระบายอากาศได้ดีดินไม่แน่นแข็งรากพืชชอนชัยไปหาอาหารได้ง่ายรากแก้วขยายและโตเร็ว
1: wow.
0: ที่สำคัญขี้ไส้เดือนยังเป็นอินทรีย์วัตถุจากธรรมชาติจึงปลอดภัยไม่มีสารเคมีตกค้างไม่เป็นอันตรายต่อพืชและสิ่งแวดล้อมแล้วจะทำยังไงให้ดินดีมีไส้เดือนบุญพืชคือคำตอบของพี่น้องเกษตรกรไทยใช้บุญพืชผลิตภัณฑ์จากแร่ธาตุธรรมชาติจากแหล่งแร่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยดินดำดินดีดินมีไส้เดือนเกิดขึ้นมาใหม่มากมายใช้บุญพืชบุญพืช25ปีเป็นประกันโทร0861849000 LINE @บุญพืช @BP2544
2: จากใบพืชสู่กิ่งก้านสาขามาถึงลำต้นจนไปสู่ระบบรากเพื่อพัฒนาความสมบูรณ์ตั้งแต่ระดับเซลล์ของพืชการค้นพบครั้งสำคัญที่ทำให้โฉมหน้าการเกษตรกรรมไทยเปลี่ยนไป
3: ต้าเสริมสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงแก่พืชตั้งแต่ระดับเซลล์สะอาดหมดโจทย์พืชดูดซับไปใช้ได้ทันทีสมบูรณ์แข็งแรงทนโรคทนแล้งได้ดีให้ผลผลิตที่มีคุณภาพขายได้ราคาดีใช้ต้าฉีดพ่นทางใบแทนฮอร์โมนพืชได้ทุกชนิดเพื่อคุณภาพผลผลิตที่ดีกว่าคุ้มค่าเกินราคาต้าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและร้านขายปุ๋ยใกล้บ้าน

0: ณพืชดียังไงเรามาฟังกันครับ
1: ครับผมแนะนำชื่อหน่อยครับ
2: คือดำรงครับ
1: อยู่บ้านเลขที่อะไรครับ
2: บ้านเลขที่32/22
1: หมู่7ครับตำบล
2: รัดใหญ
1: ่อำเภอ
2: เพื่อเมือง
1: จังหวัดสมุทรสงครามคุณดำรงปลูกอะไรอยู่ครับ
2: ปลูกมะขามเทศ
1: ปลูกมะขามเทศปลูกมานานหรือยังครับ
2: ปีนี้ปีที่4
1: ที่4ใช้ปุ๋ยอะไรอยู่ครับ
2: ก็ใช้บุญพืชเองทีแรกก็ใช้ปุ๋ยเคมี
1: อ๋อครับแล้วรู้จักบุญพืชได้ยังไงครับ
2: มีเพื่อนข้างสวนเขา
1: แนะนำอ๋อครับผมใช้บุญพืชกับต้นมะขามเทศเนี่ยมากี่ปีแล้วครับ
2: ใช้ปีที่แล้วเป็นปีแรก
1: อ๋อก็เข้าในปีนี้เป็นปีที่2
2: ปีที่2
1: ครับผมเป็นยังไงบ้างครับ
2: มองว่าผลผลิตดีก็เลยมาซื้ออีก
1: ดีนี่มันหมายความว่ายังไงบ้างครับผม
2: ผลผลิตมันเพิ่มขึ้น
1: ฝักเป็นไงเอ่ย
2: ฝักสวย
1: ฝักสวยฝักใหญ่ไหม
2: ใหญ่
1: แล้วสภาพต้นล่ะ
2: ถ้าต้นก็ไม่โตมาก
1: หรอแล้วมันแตกต่างจากก่อนที่ใช้บุญพืชนะจากปกติแล้วที่เคยใช้เคมีอย่างเดียวใช่ไหม
2: ใช
1: ่แล้วพอมาใช้บุญพืชแล้วมันแตกต่างแบบไหม
2: มันก็แตกต่างคือว่าเราหมดต้นมันไม่โต
1: อ๋อเวลาเราเก็บผลผลิตแล้วเนี่ยต้นไม่โทรมต้นมันยังสวยอยู่ดีอยู่
2: ต้นดี
1: อ๋อครับผมพอใจไหมครับกับการใช้บุญพืช
2: ก็พอใจเลยแล้วมาซื้ออีก
1: เอาอย่างนี้ผมถามหน่อยถ้าให้นึกถึงบุญพืชเนี่ยนึกถึงข้อดีของบุญพืชอย่างแรกเลยคืออะไร
2: คือผลผลิต
1: แล้วอีกอะไรอีก
2: ตกใจแล้วต้นมันไม่โทรม
1: เลยอ๋อแล้วลดต้นทุนไหมครับเพราะมัน

0: ใช้เคมีอย่างเดียวใช่ไหมฮะเอาตัวนี้มาผสมมันก็จะลดต้นทุนในการใช้เคมีวันนี้ต้องขอบคุณคุณดำรงด้วยนะครับขอบคุณมากครับ
1: บุญพืชบุญพืชของไทยผลไม้โตไวลูกใหญ่สมบูรณ
2: ์บุญพืชบุญพืชของไทยผลไม้โตไวลูกใหญ่สมบูรณ์ชมพู่ฝรั่งกล้วยอ้อยมะพร้าวแตงโมส้มโอลำไยปลูกผลไม้อะไรก็ผลใหญ่น้ำหนักดีรสชาติดีสีผิวสวยเร่งสีเร่งหวานใช้บุญพืชหวานทางดินและฉีดพ่นทางใบด้วยตอไม่ว่าจะสวนไหนก็ติดใจกำไรดีใช้บุญพืชบุญพืช25ปีเป็นประกันโทร0861849000ID Line บุญพืช @bp2544
1: ปลูกผลละไม้อะไรก็ผลใหญ่น้ำหนักดีใช้เลยใช้ดีแน่นอน
3: ปังไม่ไหวโปรโมชั่นสุดปังจากบุญพืชมาแล้วจ้า
4: ซื้อปุ๋ยผลักปุ๋ยเดอะคิงส์หรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้น1กระสอบทันทีย
3: ังไม่พอบุญพืชใจดีแถมเสื้อสวยๆให้ฟรีๆอีก1ตัวซื้อต้าหรือวิกทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันที
4: ต้าและวิกทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาด
3: ปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชต้าและวิกทวีถูกดีมีโปรโมชั่นวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้
4: คุ้มที่สุดจากบุญพืชที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านท่าน
5: คุ้มค่าเกินราคาบุญพืชค่ะอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันมาถึงช่วงท้ายของรายการลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชกันแล้วนะคะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามและอยู่เป็นเพื่อนกันเด้อขอบคุณพี่น้องเกษตรกรไทยวางใจใช้บุญพืชมาจนถึงวันนี้25ปีเป็นประกันยืนหยัดยืนยันเคียงข้างพี่น้องเกษตรกรไทยมาพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆที่พี่น้องเกษตรกรไทยจะได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของบุญพืชในราคาที่คุ้มค่ามากกว่าด้วยนะคะหาซื้อทุกผลิตภัณฑ์ของบุญพืชพร้อมรับโปรโมชั่นบุญพืชกันได้ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้ๆบ้านทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่สายด่วนบุญพืชค่ะ0861849000 0861849000หรือ LINE @บุญพืช ID LINE @bp2544 ID LINE บุญพืช @bp2544 พรุ่งนี้เจอกันใหม่ที่เก่าเวลาเดิมลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชกับเตือนใจวันนี้ลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
3: ขณะนี้เวลา 16:00 นคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: กันที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกรัฐมนตรีหารือสภาอุตสาหกรรมชุดใหม่เดินหน้ายกระดับอุตสาหกรรมไทยนุน SME เข้าถึงทุนเทคโนโลยีและพลังงานสะอาดประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนำคณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยวาระปี2569ถึง2561เข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเพื่อหารือแลกเปลี่ยนความเห็นในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทยโดยนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีที่ได้พบคณะผู้บริหารสอทชุดใหม่พร้อมเชื่อมั่นว่าทีมผู้บริหารชุดนี้เป็นผู้ที่มีความเข้าใจภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริงทั้งในฐานะผู้ประกอบการและนักอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์ตรงสามารถร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมไทยให้เติบโตได้อย่างเข้มแข็งสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการทุกระดับรวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของผู้ใช้แรงงานอย่างเป็นรูปธรรมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าข้อเสนอแนะที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนำเสนอในวันนี้มีความสอดคล้องกับแนวทางการทำงานของรัฐบาลที่ต้องการยกระดับโครงสร้างเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมของประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในระยะยาวโดยเฉพาะการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเทคโนโลยีนวัตกรรมและตลาดใหม่ๆได้มากขึ้นรวมถึงการปรับโครงสร้างพลังงานสู่พลังงานสะอาดซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจของประเทศรัฐบาลดูแลครอบครัวกำลังพลชายแดนไทยกัมพูชาได้สิทธิบัตรทองฮีโร่นางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีพิจารณาแนวทางดูแลครอบครัวของข้าราชการทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ปะทะน้ำตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อให้ยังคงยังได้รับสิทธิ์ด้านการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องแม้เจ้าของสิทธิ์จะเสียชีวิตลงโดยจากกรณีข้าราชการทหารเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่บริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชา27นายส่งผลให้บุคคลในครอบครัว40คนสิ้นสุดสิทธิ์สวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการและต้องกลับไปใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติรัฐบาลจึงมอบหมายให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติดำเนินการให้บุคคลในครอบครัวของข้าราชการทหารที่เสียชีวิตดังกล่าวได้รับสิทธิ์บัตรทองฮีโร่โดยสามารถใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติในขอบเขตเทียบเท่าสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการสิทธิ์ดังกล่าวจะยังคงอยู่จนกว่าผู้มีสิทธิ์จะได้รับสิทธิ์รักษาพยาบาลอื่นตามกฎหมายและในกรณีบุตรของผู้เสียชีวิตได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะตำรวจยังควบคุมตัวสาวไต้หวันโยงคดีหมิงเฉินซันตม.เพิกถอนวีซ่ารอผลักดันกลับประเทศความคืบหน้าคดีหมิงเฉินซันชาวจีนครอบครองวัตถุระเบิดและอาวุธปืนสงครามในพื้นที่สภ.นาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.นาจอมเทียนยังคงควบคุมตัวนางสาวมายูซินอายุ33ปีสัญชาติไต้หวันซึ่งปรากฏเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องในข่าวการจับกุมผู้ต้องหาพร้อมอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดจำนวนมากขณะนี้เป็นการควบคุมตัวอยู่ภายในห้องขังเข้าสู่วันที่4หลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองพัทยานำตัวมาฝากขังเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวหรือไม่พร้อมดำเนินการเพิกถอนวีซ่าและรอผลักดันกลับประเทศเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองได้ดำเนินการเพิกถอนวีซ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างขั้นตอนการผลักดันกลับประเทศต่อไปส่วนสภาพจิตใจของชาวไต้หวันรายดังกล่าวขณะนี้อยู่ในเกณฑ์ปกติไม่แสดงอาการเครียดเหมือนช่วงวันแรกและสามารถนอนหลับพักผ่อนได้โดยอาศัยยาในช่วยในการนอนหลับทางด้านในหมิงเฉินซันยังต้องใส่เครื่องช่วยหายใจและยังต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์โดยมีเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริ

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัด

0: ากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
3: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เตรียมเฮงานใหญ่ร้อยแรงแห่งปีมาถึงแล้วในงานโอท็อปภูมิภาคปี2569ซีซั่นทองจิ้นเราเรื่องราวแห่งภูมิปัญญายกขบวนของดีของเด่นสินค้าโอท็อปทั่วประเทศหมายชับกันถึงทีทั้งของชายของฝากและของกินร้อยๆจากโอท็อปชวนชิมทั่วไทยห้ามพลาดกิจกรรมนาทีทองช็อปของทุกและลุ้นรับทองคำกันทุกวันชมฟรีมินิคอนเสิร์ตศิลปินดังเดินเที่ยวบายใจในดงแอร์เย็นช่ำลอดงาน18-24พฤษภาคมนี้ที่ศาลากลางจังหวัดพัทลุง10โมงเช้าถึง3ทุ่มชมฟรีลอดงานพี่น้องจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
5: จังหวัดพัทลุงร่วมกับกรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุงเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดพัทลุงร่วมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่18ประจำปี2569โนราเกมระหว่างวันที่27-30พฤษภาคม2569ชมและเชียร์กองทัพนักกีฬาจากทั่วประเทศชิงชัย11ชนิดกีฬาและ1กีฬาสาธิตเกาะติดทุกสนามติดตามทุกความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันผ่านเพจโนราเกมพัทลุง2569
6: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
7: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
6: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
7: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
8: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
9: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
8: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
10: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
11: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
12: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: เพราะโลกเปรียบเสมือนบ้านของมนุษย์ทุกคนแต่ทุกวันนี้บ้านที่เราอยู่
14: อาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า

0: เมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติหลังพบสถิติการเมาแล้วขับสูงสุดในช่วงเทศกาลส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ใครๆไม่อยากให้เกิดขึ้นเราควรช่วยกันรณรงค์การเมาไม่ขับเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นและมีโทษผิดตามกฎหมายทั้งจำและปรับดังนั้นความประมาทจากการเมาแล้วขับอาจเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวคุณเองและครอบครัวผู้อื่น
1: ใช้จ่ายโดยประหยัดนั้นจะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเองและครอบครัวช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้าการประหยัดดังกล่าวนี้จะมีผลดีไม่เฉพาะแก่ผู้ประหยัดเท่านั้นยังจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วยพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
2: MCOT Radio Go Green
3: รักโลกเหรอคะรักโลกก็คือเหมือนกันอนุรักษ์ธรรมชาติอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอะไรแบบเนี้ยค่ะคือไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองช่วยกันปลูกต้นไม้แล้วก็ช่วยกันปิดน้ำปิดไฟเพื่อที่จะประหยัดการใช้ทรัพยากรค่ะ
2: MCOT Radio Go Green
4: ได้อ่านหนังสือให้ผู้พิการทางสายตาฟังมา12ปีแล้วค่ะนำหนังสือธรรมะที่มีข้อคิดดีๆมาอ่านให้กับคุณผู้ฟังฟังหลังจากนั้นนะคะก็จะนำเทปที่ออกอากาศแล้วเนี่ยไปมอบให้กับห้องสมุดสำหรับผู้พิการทางสายตาเหมือนกับเราได้ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นนะคะก็เป็นวิธีที่ทำความดีง่ายๆและคุณผู้ฟังก็สามารถทำได้ค่ะ
1: MCOT Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา
5: โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
6: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก

0: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายนอกจากจะช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงสมรรถภาพร่างกายเพิ่มขึ้นแล้วยังช่วยให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยเสริมสร้างสุขภาพหัวใจและปอดได้ดีอีกด้วยค่ะMCOT Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
1: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Networkขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
2: ลดโลกร้อน

0: เริ่มได้ที่ตัวเรา6วิธีลดโลกร้อนแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้ในชีวิตประจำวัน 1. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 2. ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ บ้านเพิ่มออกซิเจน 3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้เสร็จทุกครั้ง 4. ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 5. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ 6. แยกขยะก่อนทิ้งให้ติดเป็นนิสัยช่วยโลกง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเรา
1: วินาทีมีค่ากับชีวิต
2: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
1: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
3: Mcord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
4: เพราะโลกเปรียบเสมือนบ้านของมนุษย์ทุกคนแต่ทุกวันนี้บ้านที่เราอยู่กำลังเต็มไปด้วยขยะที่มากมายมหาศาล
5: ทั่วโลกใช้ถุงพลาสติกเฉลี่ยทุก1นาที1ล้านใบประเทศไทยเฉลี่ย1คนทำให้เกิดขยะ 1.14 กิโลกรัมต่อวันขยะมากขึ้นปัญหาการกำจัดก็เพิ่มขึ้นครับ
4: ขยะคิดก่อนใช้ใส่ใจก่อนทิ้งด้วยนะคะ
3: Mcord Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
6: ข้ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได้รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได
7: ้รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้ว

0: อไหม
1: ไม่เพิ่งจริง
0: จริงเหรอเรียนจบแล้วเหรอ
1: ยังยังจีนเลย
0: เรียนจบแล้วรอนานแล้วนะ
1: อีกปีนึงรอไม่ได้เหรอ
0: รอได้
1: คิดว่ารอไม่ได้เลย
0: เหนื่อยแล้วไหม

0: ทศไทย
1: ผมเป็นคนไทยรักประเทศไทยครับ
2: หนูเป็นคนไทยรักประเทศไทยค่ะ
1: ประเทศไทยของเราจะสงบสุขได้ด้วยพลังรักประเทศไทยของคนไทยทุกคนMCOT Radio Network รักประเทศไทย
3: ด้วยความสามัคคี
4: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติMCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไปจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
5: ใช้จ่ายโดยประหยัดนั้นจะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเองและครอบครัวช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้าการประหยัดดังกล่าวนี้จะมีผลดีไม่เฉพาะแก่ผู้ประหยัดเท่านั้นยังจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วยพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
6: แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: MCOT Radio Networkลดพลังงาน
8: MCOT Radio
9: โกกูรักโลกเหรอคะรักโลกก็คือเหมือนกันอนุรักษ์ธรรมชาติอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอะไรแบบเนี้ยค่ะคือไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองช่วยกันปลูกต้นไม้แล้วก็ช่วยกันปิดน้ำปิดไฟเพื่อที่จะประหยัดการใช้ทรัพยากรค่ะ
10: MCOT Radio Go Green
11: ห้ามรับพัสดุทั้งที่ไม่ได้สั่งกลโกงพัสดุที่อาจทำให้เสียทรัพย์สินอย่าเซ็นรับพัสดุที่ไม่น่าเชื่อถือหรือไม่รู้ตัวผู้ส่งที่แน่ชัดสังเกตชื่อผู้รับและผู้ส่งให้ดีว่ามีพิรุธน่าสงสัยหรือไม่สอบถามเจ้าของพัสดุก่อนรับพัสดุแทนทุกครั้ง
12: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: ผมเป็นคนไทยเกิดบนผืนแผ่นดินไทยรักและภูมิใจความเป็นไทยผมว่าสำนึกรักในแผ่นดินเกิดเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนมีอยู่แล้วเมื่อเรามีหัวใจที่รักชาติแบบเดียวกันนี่คือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้ประเทศชาติเดินหน้าพัฒนาได้อย่างยั่งยืนสังคมไทยของเราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอีกด้วยครับ
1: MCOT Radio Network รักประเทศไทย

โรงพยาบาลบางละมุงแพทย์เป็นฉุกเฉินรับตัวไว้เพื่อทำการรักษาและสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดต่อมาเวลา 21:00 น.โรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณได้ย้ายผู้ป่วยไปรับการรักษาต่อเนื่องณหอผู้ป่วยวิกฤตหรือ ICU ชั้น2ตึกอุบัติเหตุขณะนี้ในหมิงเฉินซันยังคงนอนพักรักษาตัวอยู่ภายในห้อง ICU โรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณเพื่อความปลอดภัยและป้องกันเหตุสุพิสัยเรือนจำพิเศษพัทยาได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่รัชทัณฑ์เข้าควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นกรณีพิเศษพร้อมทั้งได้ประสานงานบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ร่วมกันดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงด้านนายกรัฐมนตรีขู่ฟันเบี้ยเลี้ยงหากนักการเมืองเอี่ยวหมิงเฉินซันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้าคดีของนายหมิงเฉินซันว่าอยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลซึ่งมีความคืบหน้าไปมากหากภาคพิงถึงใครจะมีการดำเนินคดีทั้งหมดขณะนี้อยากให้ประชาชนและท่องเที่ยวไว้วางใจและใช้ชีวิตแบบปกติรัฐบาลไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันความพร้อมที่จะให้พี่น้องประชา

0: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
1: ชาวลุงเตรียมเทงานย่อยร้อยแรงแห่งปีมาถึงแล้วในงานโอท็อปภูมิภาคปี2569ซีซั่นทองจิ้นเราเรื่องราวแห่งภูมิปัญญายกขบวนของดีของเด่นสินค้าโอท็อปทั่วประเทศหมายช็อปกันถึงที่ทั้งของชายของฝากและของกินร้อยๆจากโอท็อปชวนชิมตัวไทยห้ามพลาดกิจกรรมนาทีทองช็อปของทุกและลุ้นรับทองคำกันทุกวันชมฟรีมินิคอนเสิร์ตศิลปินดังเดินเที่ยวบายใจในโดมแอร์เย็นช่ำลอดงาน18-24พฤษภาคมนี้ที่ศาลากลางจังหวัดพัทลุง10 โมงเช้าถึง 3 ทุ่มชมฟรีลอดงานนะพี่น้องจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
2: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
3: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
2: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
3: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
0: สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหรือกฟก.คือการจัดการหนี้สินและฟื้นฟูอาชีพโดยเน้นการรักษาที่ดินทำกินให้เกษตรกรสมาชิกผ่านการเจรจาประนอมหนี้ผ่อนปลนภาระหนี้สินล้นตัวและให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบอาชีพโดยไม่มีดอกเบี้ย 0% ผ่านการรวมกลุ่มเป็นองค์กรเกษตรกรสิทธิประโยชน์และโอกาสที่ได้รับจากการขึ้นทะเบียน 1. การจัดการหนี้สินเกษตรกร 2. การฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามการเป็นสมาชิกได้ที่สำนักงานสาขาจังหวัดพัทลุงโทร074-617-392และ080-067-3429

Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภานิลเขต

าสู่ชั่วโมงสุดท้ายกันนะคะสุขกายบายใจอสมทพัทลุงค่ะช่วงนี้ไปจนถึง6โมงเย็นนะคะกับการเดินทางกลับบ้านคุณผู้ฟังกันด้วยใช้รถด้วยความระมัดระวังกันเหมือนเดิมนะคะสนใจลงโฆษณาติดต่อได้เลยในช่วงนี้0746111399จะจ๋ากดชนิพานิลัยเขตดูแลคุณผู้ฟังกันนะคะในชั่วโมงการเดินทางกลับบ้านคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะในช่วงเดือนนี้ก็อย่าลืมนะคะเตรียมพร้อมในเรื่องการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุนะคะครั้งที่18โนราเกมพัทลุงของเราเป็นเจ้าภาพนะคะในช่วงปลายเดือนก็จะมีการต้อนรับนะคะนักกีฬาที่เดินทางมาจากทั่วประเทศนะคะเดินทางมาจังหวัดพัทลุงก็อย่าลืมนะคะเตรียมพร้อมเตรียมตัวเป็นเจ้าภาพกันนะคะสำหรับในการแข่งขันในครั้งนี้ก็จะมีหลายสนามนะคะในจังหวัดพัทลุงก็อย่าลืมไปชมไปเชียร์เป็นกำลังใจให้กับนักกีฬานะคะในการแข่งขันถึง11ชนิดกีฬาด้วยกันค่ะ

ช่วงนี้เราอยู่ด้วยกันนะคะกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะคะซึ่งบ้านหน้าบ้านใครที่แบบไฟฟ้าไม่พอมืดมองไม่เห็นนะคะเสียงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุนะคะวันนี้แนะนำเลยนะคะกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะคะด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED นะคะเป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุนะคะ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้ได้นานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงนะคะติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะคะปรับมุมได้กันน้ํา IP67 นะคะไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งด้วยระบบรีโมทนะคะสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะคะตอนนี้รับเลยเมกาสปอตไลท์1ยังไม่พอรอแถมฟรีอีก1นะคะพร้อมโคมไฟ LED 2อันแล้วแว่นกันแดดคราบแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทนะคะโทรเลย02-114-3990 นะคะ02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปนะคะที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
1: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรม

0: application MCOT Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: 10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ 8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
3: ลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา6วิธีลดโลกร้อนแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้ในชีวิตประจำวัน 1. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 2. ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ บ้านเพิ่มออกซิเจน 3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้เสร็จทุกครั้ง 4. ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 5. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ 6. แยกขยะก่อนทิ้งให้ติดเป็นนิสัยช่วยโลกง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเรา
4: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
3: ทิ้งได้ถูกต้องช่วยโลกได้ถูกทางคนไทยส่วนใหญ่มักทิ้งขยะอาหารรวมกับขยะทั่วไปขยะพลาสติกปนเปื้อนรวมกันมาตั้งแต่ต้นทางยากลำบากต่อการคัดแยกขยะก่อนนำไปรีไซเคิลและการกำจัดกลายเป็นขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดด้วยวิธีฝังกลบหรือถมกลางแจ้งซึ่งต้องใช้เวลาย่อยสลายนับร้อยปีก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆตามมาดังนั้นเราควรแยกขยะให้ถูกประเภทก่อนทิ้งลงถังแยกขยะก่อนทิ้งคือสิ่งที่ควรทำ

ะเรามีดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์นะคะช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตนะคะด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากนะคะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มลผสมน้ํา200ถึง500ลิตรฉีดพ่นลงดินสามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่5ถึง7ไร่โปรโมชั่นพิเศษนะคะดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้รอให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทอง
1: อัญชลีพรกุสุมจากรายการ2มุมข่าวค่ะพบกับดิฉันและคุณไพศาลมังกรชยาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ 6:00 น.ถึง 20:00 น. 2มุมข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังและมุมมองต่อเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมาไม่กั๊กและไม่มีเกรงแล้วพบกันนะคะ
0: เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์ 18:00 น.ถึง 20:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
3: ์ที่สมัยพิมพ์วิสัชกุลผู้ร่วมจัดรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอรายการที่เสนอเนื้อหาหลากหลายเหมือนที่ท่านได้เคยอ่านในนิตยสารคู่สร้างคู่สมนั่นแหละค่ะส่วนท่านใดที่ยังคิดถึงเสียงและก็เรื่องเล่าของคุณดำรงพุทธาก็มาพบกันได้จันทร์ถึงศุกร์เวลา20:00 ถึง23:00ฟังแล้วสนุกสาระหลากหลายแบบที่ท่านทายไม่ถูกเลยว่าวันนี้จะคุยกันเรื่องอะไรหาฟังได้ที่นี่เลยนะคะ
0: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดาฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์20:00 ถึง23:00 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะ
4: ครับ
5: สวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมทาง Facebook ค่ะ
4: พบกันช่วงเย็นนะครับวันอังคารก็ผมก็ยังงงๆอยู่ว่าประชุมครม.แล้วสรุปว่าฟุตบอลโลกนี่จะเอากันยังไงนะเพราะว่าวันนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าสรุปตกลงใครจะเป็นคนจ่ายตังค์นายกยืนยันว่าได้ดูแน่นะข่าวที่แรกเนี่ยทางมติชนเขาบอกว่าคนไทยเฮได้ดูบอลแน่นอนครม.อนุมัติ 1.3 พันล้านให้กสทช.นะบอกอนุมัติให้กสทช.ไปดำเนินการร่วมกับทางกรมประชาสัมพันธ์นะแต่ว่าพอทางทีมโฆษกแถลงบอกว่าก็จะมอบครม.
5: ให้กรมประชาสัมพันธ์
4: มอบให้กรมประชาสัมพันธ์ไปดำเนินการแต่ยืนยัน
5: ดำเนินการที่หมายถึงว่าไปหาซื้อนะฮะไม่ได้ไปหาเงิน
4: ไม่ทราบใช่เออก็ให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้ดำเนินการสื่อถามว่าแล้วจะต้องใช้อนุมัติงบประมาณไหมบอกไม่มีไม่ใช้งบประมาณก็ยังไม่ยืนยันว่าจะใช้เงินจากแหล่งไหน
5: แต่คำพูดของคุณอนุทินคือบอกว่ายังไงนะต้องได้ดูฟรีสิ
4: ยืนยันยังไงก็ต้องได้ดูฟรี
5: นักข่าวก็คงอยากดูนะฮะดูแล้วนักข่าวก็ตั้งคำถามที่ชัดเจนมากคุณอนุทินบอกว่าพาดหัวของสื่อเลยนะการันตีอนุทินการันตีคนไทยดูฟุตบอลโลกฟรีอนุทินเผยครม.รับทราบเรื่องถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026 ให้กรมประชาสัมพันธ์ไปประสานกสทช.ไม่ได้หมายความว่าให้กรมประชาสัมพันธ์ไปจัดซื้อนะคะให้ไปประสานกสทช.อุบไม่ตอบค่ะว่าใครจะเป็นสปอนเซอร์ควักเงินซื้อลิขสิทธิ์ยันว่าคนไทยต้องดูฟรีครม.รับทราบคุณอนุทินว่าอย่างนั้นนะคะรัฐบาลจะพยายามทำให้ดีที่สุดโดยจะให้กรมประชาสัมพันธ์ประสานกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.จะพยายามให้เกิดขึ้นให้ได้เหมือนทุกครั้งนักข่าวไม่ยอมนักข่าวถามว่ารัฐบาลจะซื้อลิขสิทธิ์เองหรือว่าให้เอกชนเป็นสปอนเซอร์คะคุณที่บอกว่ารายละเอียดให้ทางผู้รับผิดชอบชี้แจงแล้วคนไทยจะได้ดูถ่ายทอดฟรีใช่หรือไม่พยักหน้าแล้วบอกว่าต้องฟรีสิส่วนคุณรัชดาโกศกบอกว่าครม.ยังไม่อนุมัติวงเงินงบประมาณนะเพราะมีข่าวมาว่าครม.อนุมัติ 1,500 ล้านพี่ไพศาล
4: ใช่ข่าวหลายสำนักก็รายงานมาก่อนที่ทีมโฆษกจะแถลง
5: ใจหายว่าเลยเพิ่งเสียภาษีไปเมื่อ เมื่อเดือนมีนาไอเรามันก็ไม่ใช่คอบอลด้วยดิภาษีเราก็เสียเขาก็เอาภาษีเราไปจ่ายค่าลิขสิทธิ์ใช่ไหมคะเราก็ไม่ได้
4: คุณรัชดาคุณรัชดาบอกว่ายืนยันไม่มีการใช้งบของรัฐ100% ส่วนจะใช้งบประมาณจากแหล่งไหนทางกรมประชาสัมพันธ์จะเป็นผู้อธิบายให้ประชาชนทราบและหากกระบวนการประสานงานจบลงจะสื่อสารให้ประชาชนทราบว่าจะได้ดูได้อย่างไรต่อไปก็คือให้กรมประชาสัมพันธ์ไปทำหน้าที่แทนรัฐบาลนั่นแหละจะต้องไปประสานกับกสทช.จะต้องไปประสานกับเอกชนอะไรยังไงก็รับเหมาไป
5: รัฐมนตรีคนไหนรับผิดชอบกรมประชาสัมพันธ์นะคะจำสำนักไหน
4: น่าจะเป็น
5: ลูกคุณสมศักดิ์ป่ะคะ
4: ถ้าไม่ลูกคุณสมศักดิ์ก็เป็นคุณสุภมาศหรือว่าคุณสุภมาศดูอสมทแล้วคุณ
5: สุภมาศดูอสมทดูพวก
4: คุณพลดอนคุณพลดอนน่าจะดูประชาสัมพันธ์
5: เพราะแล้วแกก็ดูเป็นคนรักฟุตบอลอะไรเงี้ยดูสปอร์ตแมนนะฮะ
4: แล้วน้องเขาที่เป็นประธานทีมเขาเคยเป็นผู้บริหารของบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกน้องคุณกรวีเป็นระดับผู้บริหารของบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกครับ
5: แต่ว่าก็หนั

0: หมือนกันนะไม่ว่าเขาจะทำไงก็แล้วแต่ลองดูคีย์พอยต์ที่กรุงเทพธุรกิจเขาเขียนวันนี้เมื่อตอน 11:11 น.ค่าโง่600ล้านหลอนบอร์ดกสทช.ถอดบอลโลกพ้นกฎ must have ก็คือไม่ว่าใครไปซื้อมาต้องบังคับให้แบบคนอื่นต้องได้ดูด้วยอะไรเงี้ยมันไม่ได้อยู่กฎตรงนั้นแล้วนะคะจับตาครม.ชี้ชะตาดูฟรีปี2026กสพช.เนี่ยเคยมีมติ70เลยนะให้ถอดฟุตบอลโลกออกจากกฎ must haveซึ่งเป็นผลพวงมาจากปัญหาการใช้งบประมาณ600ล้านไปซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกปี2022คือเมื่อ4ปีที่แล้วที่ก่อให้เกิดข้อพิพาทและปัญหาภายในองค์กรและการตัดสินใจดังกล่าวทำให้กสทช.ไม่สามารถใช้งบประมาณจากกองทุนกทปส.เพื่อสนับสนุนการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลโลกได้อีกต่อไปโดยเหตุผลว่าฟุตบอลโลกมีมูลค่าเชิงพาณิชย์สูงและควรเป็นไปตามกลไกตลาดค่าลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกปี2026คาดว่าจะพุ่งสูงถึง 1,500 ล้านบาทซึ่งภาระในการจัดหาลิขสิทธิ์จะตกอยู่กับภาคเอกชนหรือการตัดสินใจของรัฐบาลโดยตรงคณะรัฐมนตรีก็หารือข้อสรุปและจะชี้ชะตาก็ชี้ไปแล้วล่ะนายกบอกแล้วว่าคนไทยต้องมีสิทธิ์ดูและดูฟรีแม้กสทช.จะถอดบอลโลกออกจากกฎ must have แล้วแต่ฝ่ายการเมืองยังคงพยายามจะหาทางให้ประชาชนได้ดูฟรีโดยรัฐบาลพร้อมเป็นตัวกลางประสานงานกับภาคเอกชนในการจัดหาลิขสิทธิ์ทำไมถ้าเป็นอย่างนั้นยังจะไปขอวุฒิศิลป์เลย
1: ก็คุณทักษิณมีนิติบุคคลอะไรอยู่เหลืออยู่ไหมเขาก็เป็นพวกอสังหาริมทรัพย
0: ์มีอยู่5บริษัทค่ะ
1: ก็อาจจะไปขอแต่ว่าคราวที่แล้วเนี่ย4ปีที่แล้วที่ฟุตบอลโลกที่กาตาร์ค่าลิขสิทธิ์มันน่าจะประมาณสัก 1,200 กว่าล้านนะก็ปรากฏว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยครึ่งหนึ่งเนี่ยกสทช.เขาควักออกมาโดยใช้เงินจากกองทุนอะไรของเขาเนี่ยเงินกองทุนกทปสใช่ไหม600ล้านคราวนี้ตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลมอบหมายให้การกีฬาประเทศไทยเป็นคนไปดีลกกทเนี่ยเพราะฉะนั้นกสทชก็จะมอบเงินให้กับกกท600ล้านคราวนี้600ล้านจาก 1,200 ล้านเนี่ยกกทก็จะต้องไปเชิญชวนให้เอกชนมาร่วมลงขันเป็นสปอนเซอร์อะไรเงี้ยจ่ายเป็นลักษณะเป็นค่าสปอนเซอร์อะไรเงี้ยนะก็ปรากฏว่าคนที่ลงขันมากที่สุดเลย300ล้านเนี่ยก็คือทรูคอร์ปอเรชั่น
0: แล้วทรูก็ได
1: ้แล้วทรูเนี่ยเขาจ่าย300ล้านเนี่ยนะเขาเซ็นสัญญากับกกท.ว่าเขาจะต้องเอาลงในแพลตฟอร์มของเขาด้วยไม่ใช่ลงเฉพาะฟรีทีวีซึ่งก็มี2ช่องนะเขามีฟรีทีวีอยู่2ช่องเขาได้ลงอยู่แล้วแต่ว่าเขาจะเอาลงแพลตฟอร์มเขาเนี่ยทุกคู่มันจะมีสัญญาที่เป็นล็อกกันไว้กับทางกกท.แล้วเขาควัก300ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นปตท.ปตท.100ล้านบางจาก50ล้านปตท.เนี่ยเข้าใจว่าเจอ3บริษัทนะเขาเจอตัวแม่เนี่ยบริษัทร้อยล้าน GC เนี่ยเข้าใจว่า50หรือ100แล้วก็ยัง OR อีก50หรือ100เพราะปตท.เนี่ยกลุ่มเดียวเนี่ยเขาถ้าไม่300ก็สอบประมาณ250ล้านก็เป็นเบอร์2
0: ก็วันนี้ก็เอาที่ไทยออยอีกสักบริษัท
1: แล้วก็มีบางจากเข้าใจว่า
0: เอาไทยออยวันนี้ไทยออยเนี่ยลงกลั่นเนี่ย
1: เขาบอกว่าเดี๋ยวไตรมาส 2-3 ก็จะขาดทุนแล้วเขาจะกำไรก็ไตรมาสแรก
0: มันก็คนดิ้งก็ดูข่าวนะพี่เอกสารก็แล้วแต่คนนะบางทีเขาก็อ่านแค่ว่าบริษัทไทยออยกำไรไตรมาสแรกถึง 19,000 ล้านอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่อ่านต่อนะว่าสภาพคล่องจะขาด 31,000 ล้านในไตรมาสต่อไป
1: โดนกองทุนตะไว้ด้วยเนี่ย
0: จะพูดแค่เนี่ยว่ากำไรหมื่นเก้า
1: ไทยออยเนี่ยเขาแถลงว่าอย่างนี้เขากำไรจากไอ้เป็น 80-90% เนี่ยจากเรื่องของไอ้สต๊อกน้ำมันอ่า

0: แต่ว่าพอเข้าสู่ไตรมาส2เนี่ยไอ้ค่าการกลั่นจากไตรมาสแรกที่ว่าเฉลี่ยละ7บาทของเขาเนี่ยมันจะร่วงลงมาเหลือ2บาทแล้วพอไตรมาส3เนี่ยเขาจะติดลบพอไตรมาส4จะเหลือ0รวมทั้งหมด4ไตรมาสของเขาเนี่ยเฉลี่ยออกมาแล้วมันจะเหลือแค่ค่าการกลั่นจะเหลือแค่2บาทถ้า2บาทมันก็คือปกติเป็นภาวะปกติ
1: แล้วเขาก็ขาดทุนสต็อกน้ำมันด้วยนะพี่พิจารณ์ในอนาคตเนี่ย
0: ใช่มันจะมา
1: เพราะว่าตอนนี้เขาซื้อไป170เหรียญต่อบาร์เรลแล้ว
0: มันก็จะมาเกลี่ยไอ้ที่เขากำไรในไตรมาสแรกเนี่ยดูลงไป
1: แต่ที่ฉันดูคนอ่านข่าวตัวใหญ่เขาอ่านแค่ว่ากำไร19,000ฮะเขาไม่เห็นอ่านต่อไปถึงไตรมาสสี่เลย
0: เขาชอบหน้าก่อน
1: ก็ไม่เห็นอ่านต่อไปถึงไตรมาสสี่เลยว่าจะขาดสภาพคล่องถึง30,000 ล้าน
0: ความน่าตื่นเต้นมันอยู่ตรงนั้นอะตรงที่วิพากษ์วิจารณ์ตรงนี้มากครับ
1: ค่ะ
0: เนี่ยฮะก็มันก็ปีเลือกอดีตอยู่ค้ำคออยู่เพราะว่ามันมีคดีฟ้องร้องกันโดยที่กสทช.ก็ได้ฟ้องร้องกกท.อยู่นึงเพราะว่าเขาอนุมัติเงิน600ล้านเนี่ยเขาไม่ได้ให้กกท.เนี่ยไปรับเงินจากเอกชนอย่างทรูแล้วก็ไปเซ็นสัญญาอะไรกันไปแล้วไปโอนสิทธิ์อะไรกันจนกระทั่งบรรดาพวกฟรีทีวีอื่นเนี่ยเขาเสียเปรียบนะฮะทางกสทช.เขาเลยต้องฟ้องว่าเป็นการใช้เงินไม่เหมาะสมเอื้อประโยชน์ในทุนและขัดต่อกฎบัตรแซบเพราะมันเอาไปลงแพลตฟอร์มด้วยไงอย่างที่ว่าทูเนี่ยเขามีแพลตฟอร์มแล้วเขาขอซื้อ3เขาจ่าย300แล้วเขาดึงมาแพลตฟอร์มเขาแพลตฟอร์มเขาเนี่ยปี22จำได้ไหมใครมีทูวิชั่นเนี่ยนั้นได้ดูครบทุกคู่เลยคุณจะเลือกดูคู่ไหนก็แล้วแต่ว่าเฉพาะฟรีทีวีเนี่ยถ่ายเฉพาะบางคู่บางคู่คนก็ชอบบางคู่คนก็ไม่ชอบอะไรก็แล้วแต่ว่าถ้าจะดูแบบครบทุกคู่เลยต้องไปเป็นสมาชิกทรูวิชั่นตอนนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็มีภาคประชาชนก็ไปฟ้องกสทช.ด้วยนะทวงเงิน600ล้านคืนแต่ว่าภาคประชาชนนี่ศาลยกฟ้องไปแล้วเมื่อเมษายน68ปีที่แล้วศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางพิพากษายกฟ้อง5บอร์ดกสทช.ในคดีตรวจสอบการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2022โดยศาลชี้ว่าเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของกสทช.มันก็จะเหลือเรื่องเฉพาะที่เอกชนมีการฟ้องร้องกันไอ้เรื่องการจัดสรรช่องไม่เป็นธรรมแล้วก็กสทช.ฟ้องกกท.ทวงเงิน600ล้านคืนซึ่งกกท.ก็บอกว่าไม่มีคืนไม่มีตังค์
1: แล้วคุณไปให้ก็ทำไมตอนแรกแล้วคุณไปให้ทำไมตอนแรกมันมีด้วยเหรอคะให้แล้วขอคืนนะคะ
0: ก็ให้เขาไปจัดตามกติกามัดแซฟคือต้องฟรีเนี่ย
1: แต่เขาไม่ใช้ตอนนี้เขาไม่ให้ทรู
0: เขาไม่ให้ทรูเพราะว่าตอนนั้นคือ600ล้านไม่พอลิขสิทธิ์มัน1,200ล้านเขาจะต้องไประดมสปอนเซอร์มาแล้วทรูเนี่ยเขาจ่ายหนักที่สุดเขาจ่าย300ล้านนี่ผมเรียนไป
1: เขาก็เลยได้ไป
0: เขาก็เลยล็อกสัญญาไว้ว่าเขาต้องได้ลงแพลตฟอร์มแล้วเขาจ่าย300ส่วนจ่ายรายอื่นๆเนี่ยปตท.บางจากอะไรพวกนี้เขาไม่สนใจแล้วเขาไม่มีสื่อเขาลงเป็นโฆษณา
1: เขาถูกบีบคอไปแล้วเขาก็จ่ายไปก็จบ
0: แต่ว่าเขาก็ได้เวทีเขาก็ได้ประชาสัมพันธ์อะไรไปติดโลโก้โลโก้อะไรไปแค่นั้นเองอันนี้เที่ยวนี้มันก็เลยไม่รู้จะฟื้นในรูปแบบเดิมมันก็เคยมีแผลกันอยู่แต่ผมสังเกตอย่างหนึ่งเห็นไหมเขาไม่ใช้การกีฬาละเขาให้เป็นกรมยามพันแทนเดิมเนี่ยเขามอบไปการกีฬาแล้วการกีฬาก็ไปประสานกสช.เที่ยวนี้มอบไปกรมยามพันกรมยามพันก็ต้องไปประสานกสช.และคิดว่ายังไงก็ต้องเอาเงินกสช.อยู่นั่นแหละเพียงแต่เที่ยวนี้คงจะต้องระมัดระวังเรื่องที่ว่าต้องไม่ไปจับมือพวกแพลตฟอร์ม
1: แล้วเอาจากกสทช.ที1,500ล้านเลยหรอคะ
0: ก็แล้วแต่ว่าเขามีให้ได้มากน้อยแค่ไหนมันก็เป็นเรื่องที่บอร์ดกสช.แล้วก็กองทุนกทปสเขาจะพิจารณาแต่เห็นอะไรวันนี้ทางประธานกสทช.ให้สัมภาษณ์อยู่

0: นะประธานกสทช.ให้สัมภาษณ์อยู่ให้สัมภาษณ์ว่าก็ได้คุยกับรัฐบาลได้คุยท่านนายกละก็กำลังจะต้องหารือกับทางกรมประชาสัมพันธ์ที่ได้รับมอบหมายเนี่ยกสทช.รับโจทย์เดี๋ยวผมดูนะว่าทางคุณหมอสรณะเขาให้สัมภาษณ์ว่ายังไงนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.บอกว่าก็ได้หารือกับคุณอนุทินเกี่ยวกับแนวทางการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026หากรัฐบาลหรือหน่วยงานที่ต้องการจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกสทช.เพื่อนำไปใช้ในการจัดซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดก็จำเป็นต้องนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของบอร์ดกสทช.ก่อนขณะเดียวกันแหล่งข่าวจากกสทช.ระบุว่าหากรัฐบาลมีการยื่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณเข้ามาอย่างเป็นทางการเรื่องดังกล่าวต้องเข้าสู่ที่ประชุมบอร์ดกสทช.เพื่อพิจารณาว่าจะเห็นชอบหรือไม่อีกทั้งยังต้องพิจารณาด้วยว่าจะใช้งบจากส่วนใดของกองทุนกทปสเนื่องจากกองทุนดังกล่าวมีหลายส่วนเพราะแต่ละส่วนมีวงเงินและวัตถุประสงค์ในการใช้แตกต่างกันนะก็แล้วก็บอกว่าทิศทางการพิจารณาของบอร์ดกสทช.จะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกรรมการแต่ละคนรวมถึงรายละเอียดของแผนที่เสนอเข้ามาและจำนวนวงเงินที่ขอรับการสนับสนุนหากเป็นวงเงินไม่สูงมากเช่นหลัก10ล้านหรือหลัก100ล้านต้นๆก็อาจมีโอกาสได้รับการอนุมัติอย่างไรก็ตามหากเป็นวงเงินจำนวนมากย่อมต้องพิจารณาอย่างรอบคอบมากขึ้นทั้งในแง่ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์การใช้เงินการคุ้มค่าและผลประโยชน์และผลประโยชน์สาธารณะที่ประชาชนจะได้รับเนี่ยก็รายงานว่าอย่างนี้ก็ยังไงก็ต้องไปคุยกันในกสทช.ถ้าจะใช้นะถ้าจะใช้เงินจากกสทช.ครับ
1: ก็ไม่รู้จะว่ายังไงก็ตามนั้นนะคะ
2: อ
1: ื
2: ม
1: ตามนั้นก็เมื่อเราคิดว่าบอลโลกมันเป็นเรื่องที่เราต้องดูกันให้ได้นะ
0: ก็นายกก็พูดสัญญิงสัญญาขนาดนี้แล้วก็คงไม่กล้าเสียคนมั้งก็คงจะต้องหาทางหาเงินมาซื้อลิขสิทธิ์แล้วก็เอาลงฟรีทีวีแบบ
1: แล้วบอลโลกลิขสิทธิ์เขาก็แพงครับเพราะค่าใช้จ่ายเขาสูงคิดดูว่าน้องลิซ่าเนี่ยได้ไปร่วมในมหกรรมบอลโลกครั้งนี้ค่าตัวเท่าไหร่อ่ะพี่เวสันค่าใช้จ่ายที่เขาต้องใช้ซูเปอร์สตาร์ระดับโลกไปร่วมงาน
0: เห็นว่ามีหลายคนด้วยใช่ไหมแล้ว
1: เอาเฉพาะแค่ลิซ่าเฉพาะแค่ลิซ่าเนี่ยเท่าไหร่ลิซ่าเนี่ยนะคะโพสเฟซบุ๊กการโพสแต่ละครั้งในโซเชียลเนี่ยค่าก่อนหน้านี้เขาเนี่ยติดอันดับคนที่มีมูลค่าสูงสุดในการโพสแต่ละครั้งอยู่แล้วอยู่ที่ประมาณ30ล้านบาทตอนนี้การโพสของเขาแต่ละครั้งมูลค่าขึ้นไปถึง60ล้านบาทแล้วค่ะพี่ไพศาลการโพสแต่ละครั้งเนี่ยผลประโยชน์ของเขาเนี่ย60ล้านบาทแล้วคิดดูว่าเวลาถ้าเขาต้องไปโชว์ตัวไปร้องเพลงไปเปิดการแสดงในครึ่งกลางอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมูลค่าค่าใช้จ่ายในตัวของศิลปินเอาแค่น้องลิซ่าคุณลิซ่าคนเดียวเนี่ยมหาศาลขนาดไหนค่ะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นต้นทุนของบอลโลกเขาก็สูงจริงๆมันก็จะไปที่ไม่ได้ว่าค่าตัวเขาแพงนะคะแต่หมายถึงว่าที่เราพูดว่าค่าลิขสิทธิ์มันแพงเนี่ยก็ดูมูลค่าการจัดงานเขาด้วยว่าเขาลงทุนขนาดไหนศิลปินระดับโลกค่าตัวสูงสุดอย่างเงี้ยก็ไปร่วมงานค่ะ
0: เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันในช่วงที่2นะครับ
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยค่ะ าพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกายี่สิบสี่นาทีครับคุณต่อครับ
1: เมื่อกี้เราคุยกันเรื่องบอลโลกบอกว่าปีที่แล้วเมื่อสี่ปีที่แล้วเนี่ยทางปตท.นี่โดนไปทั้งสามบริษัทเลยใช่ไหมหลายร้อยล้านแล้วเนี่ยก็เลยแซวว่าเอาไทยออยล์ไหมล่ะถ้าไปดูพาดหัวข่าวเมื่อวานนี้ที่เราอ่านไปเนี่ยพาดหัวของ Next News นี่พาดหัวได้เห็นภาพมากนะฮะไทยออยโชว์ไตรมาสแรกมีกำไร 19,000 ล้านแต่หวั่นว่าหลังจากนี้คือส่อจะพลิกเป็นขาดทุนค่ะแล้วก็เขาเรียกร้องนะคะเรียกร้องว่าให้สภาพคล่องของเขาเนี่ยมันวูบไปถึง 31,000 ล้านและตอนนี้สต็อกของน้ำมันดีเซลเนี่ยมันล้นคลังขอให้รัฐเนี่ยปลดล็อกในการส่งออกได้แล้วค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยเสียโอกาสในการส่งออกแล้วก็เสี่ยงที่จะต้องปรับลดกำลังการผลิตด้วยสภาพคล่องลดลง 31,000 ล้านบาทซึ่งส่งผลให้เกิดต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นกว่า900ล้านบาท
0: คร
1: ับ นะที่นโยบายที่รัฐบาลก็โอเคในช่วงที่มันมีปัญหาก็ว่ากันไปแต่พอมันผ่อนคลายอย่างที่คิดว่าบริษัทที่ก็ควรจะทำกำไรและกำไรก็เอาเข้าคลังเนี่ยถ้าเกิดต้องเสียสภาพคล่องไปถึง 31,000 ล้านบาทเป็นเรื่องใหญ่ค่ะนะไม่มีรัฐมนตรีพลังงานอะไรออกมาพูดนะฮะปัญหาแบบนี
0: ้ค่ะเรื่องเกี่ยวกับพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านนะครับก็ยังไม่มีการแถลงจากรัฐบาลว่าเมื่อฝ่ายค้านยื่นศาลรัฐธรรมนูญผ่านประธานสภาก็คือคุณโสภณสารัมแล้วเนี่ยแล้วก็การที่จะเดิมกำหนดว่าวันที่14จะนำเข้าบรรจุเพื่ออภิปรายแล้วก็ให้ลงมตินะให้ความเห็นชอบเนี่ยก็ต้องเลื่อนออกไปก่อนแต่คราวนี้มันก็มีคำถามว่าแล้วไอ้แผนการกู้เงินแล้วก็โครงการที่จะดำเนินการกันเนี่ยมันจะต้องรอให้ศาลได้ดำเนินการอย่างเช่นว่ารับคำร้องแล้วสั่งว่าต้องหยุดปฏิบัติหรือว่าไม่ต้องหยุดปฏิบัติอะไรเงี้ยหรือไม่นะวันนี้สื่อถามคุณประกรณ์ดินประพันธ์นะคุณประกรณ์บอกว่าพ.ร.ก.กู้เงินเนี่ยจะกระทบต่อการแก้ปัญหาประชาชนหรือไม่ว่าการออกพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้วิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดกู้เงิน400,000ล้านบาทนี่ก็เป็นไปตามกรอบกฎหมายเพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศก็ย้ำว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนหลังข้อมูลทางการคลังชี้เงินงบประมาณที่มีอยู่ไม่เพียงพอรับมือสถานการณ์ในอนาคตอุปกรณ์ของเรื่องนี้รัฐบาลมั่นใจว่าตามข้อมูลของกระทรวงการคลังสำนักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจากการไล่ดูเงินทุกก้อนที่มีมันไม่เพียงพอและยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรในวันข้างหน้าต่อไปอีกอันนี้คือความจำคือประเด็นสำคัญสำหรับสาระของพ.ร.ก.เนี่ยแม้วงเงินกู้จะแบ่งเป็น2ก้อนระหว่างการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนกับการเปลี่ยนผ่านพลังงานแต่ทั้งสองส่วนสามารถโยกสลับกันได้และถือเป็นวัตถุประสงค์เดียวกันที่ต้องดำเนินการคู่ขนานกันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างรอบด้านรัฐบาลมองว่าทั้งสองเรื่องมีความเกี่ยวเนื่องกันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและระบบเศรษฐกิจในภาพรวมจึงเป็นการใช้จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ที่เกื้อกูลกัน แล้วก็ได้อธิบายว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยที่ผ่านมามีความแตกต่างกันในแต่ละ

0: บับเช่นรัฐธรรมนูญปี40ให้ตรวจสอบเฉพาะประเด็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศนะโดยไม่ให้ดูเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วนเพราะว่าความจำเป็นเร่งด่วนเนี่ยไม่ต้องไปตรวจสอบถ้ารัฐบาลก็บอกเร่งด่วนก็คือเร่งด่วนศาลไม่ต้องไปชี้ศาลชี้ได้เฉพาะว่าตกลงมันเป็นเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือความมั่นคงของประเทศเท่านั้นหรือไม่เท่านั้นอันนี้รัฐธรรมนูญ40ซึ่งรัฐธรรมนูญ40ก็มีการออกพรก.กู้เงินทั้งในยุคของรัฐบาลชวนหลีกภัยและรัฐบาลทักษิณชินวัตรแต่เกิดประเด็นปัญหาว่ามันจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่ต่อจากนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงในรัฐธรรมนูญปี2550โดยนำสิ่งในอดีตมาเขียนใหม่โดยให้ตรวจสอบเลยทั้งสองเงื่อนไขรัฐธรรมนูญ40เนี่ยให้ตรวจได้เงื่อนไขเดียวแต่ว่ามันก็มีคำถามมาว่าทั้งรัฐบาลคุณชวนและรัฐบาลทักษิณเนี่ยออกมาเนี่ยประเด็นเนี่ยมันเชื่อว่าไม่เร่งด่วนแต่ว่าศาลบอกว่าไม่สามารถจะรับในประเด็นนี้ได้เพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญ50เนี่ยก็เลยเขียนเพิ่มไปว่าในการออกพรก.เนี่ยสามารถตรวจสอบได้ทั้ง2ประเด็นก็คือในเรื่องการรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ2ความจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่ด้วยซึ่งรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็เคยกู้ครั้งแรกเนี่ยกู้สำเร็จแต่อีกครั้งได้มีการถอนเรื่องออกไปก่อนเพราะติดในเรื่องของความจำเป็นเร่งด่วนนี่คุณประกรณ์เขาว่านะรวมถึงสมัยของรัฐบาลยิ่งลักษณ์กู้เงินสำเร็จในช่วงน้ำท่วมใหญ่ส่วนครั้งที่2ที่จะกู้2ล้านล้านเพื่อลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศระยะยาว7ปีนั้นก็เกิดปัญหาว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่จนมีวลีว่าให้ทำถนนลูกรังทั่วประเทศก่อนดีกว่าหรือไม่จนเกิดปัญหาเป็นประเด็นทางการเมืองขึ้นมาอีกครั้ง
1: ไปก่อน
0: นะก็ติด
1: คุณยิ่งรักไปก่อนไม่ทันได้กู้ค
0: ่ะคุณประกรณ์บอกว่าจนมาถึงรัฐธรรมนูญ2560ก็กลับไปใช้หลักการเดิมของรัฐธรรมนูญปี40คือให้ตรวจสอบเฉพาะประเด็นว่าออกพรก.นั้นเนี่ยเป็นเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศใช่หรือไม่นะส่วนประเด็นความจำเป็นเร่งด่วนเป็นเรื่องที่รัฐบาลจะเป็นผู้รู้ดีที่สุดเพราะกระทรวงการคลังเปรียบเสมือนเป็นแม่บ้านที่ถือกระเป๋าตังค์อยู่ฉะนั้นตังค์ขาดไม่ขาดแม่บ้านจะรู้เนี่ยอันนี้เป็นที่มาที่ผมเข้าใจว่าคุณไหมสิริกัญญาเขาถึงบอกว่าเราจะไม่ตรวจสอบในประเด็นเราจะไม่ตรวจสอบในประเด็นเรื่องว่าเร่งด่วนหรือไม่เร่งด่วนแต่เราจะตรวจสอบว่าตกลงแล้วมันเป็นผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและของประเทศหรือไม่ก็เพราะว่ารัฐธรรมนูญให้ตรวจสอบได้เฉพาะประเด็นแรกเท่านั้นประเด็นเร่งด่วนไม่ให้ตรวจสอบคุณประกอบบอกว่าดังนั้นหากไปดูรัฐธรรมนูญในมาตรา172วรรค1ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศโดยจะไม่ดูในเรื่องความจะเป็นเร่งด่วนฉะนั้นตนก็มั่นใจว่าศาลจะดูตามกรอบและวัตถุประสงค์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1หรือไม่ว่าเป็นไปตามความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือไม่ถ้าไม่ด่วนรัฐบาลคงไม่ทำเพราะเป็นการบายพาสสภาเพราะผลของมันร้ายแรงถ้าไม่ผ่านหรือมีปัญหาขึ้นมารัฐบาลจะต้องลาออกทุกคนต้องรับผิดชอบก็เดินหน้าได้เต็มที่เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งชะลอไว้มีบอกว่าในขณะนี้แม้ว่าจะไปยื่นศาลนูนก็สามารถเดินหน้าไปได้ยกเว้นแต่ว่าศาลรับและมีคำสั่งว่าต้องชะลอไว้ก่อนจนกว่าศาลจะตัดสินจึงจะหยุด
1: ซึ่งศาลก็อาจจะบอกว่า200,000แรกใช้ได้อีก200,000หลังใช้ไม่ได้มันมีอะไรปีกย่อยเยอะนะฮะเพราะเวลาฝ่ายค้านเขาร้องเนี่ยเขาสงสัยไอ้200,000หลังมากกว่า200,000แรก
0: เขาร้องเฉพาะ200,000หลัง
1: ใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวพักกันก่อนนะคะ
0: ครับครับ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่

0: มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: กลับมาคุยกันต่อค่ะ
3: ครับ
2: ค่ะพี่ไพศาลครับพี่ไพศาลเห็นบ้างหรือยังคะว่า200,000ท้ายอะค่ะ200,000แรกเนี่ยเอาไปแจกไปอย่างที่เข้าใจกัน200,000หลังที่ฝ่ายค้านเขาติดใจและรวมถึงที่ฉันเองเนี่ยก็ฟังคนที่ก็ไม่ได้ว่าแบบมีอคติอะไรกับรัฐบาลเขาก็ติดใจเขาอยากจะเห็นว่าไปทำอะไรเนี่ยพี่ไพศาลเห็นบ้างแล้วหรือยังคะว่าเขาจะเอาไปทำอะไรกับการเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยค่ะ
4: คือในพ.ร.ก.ก็เขียนคุมกว้างๆในพ.ร.ก.นะที่คุณหมายสิริยาบอกยื่นไป5มีเนื้อหา5หน้าเขาเขียนคุมกว้างๆแต่ว่าก็ดูแล้วก็ดูคล้ายๆก็จะมีเรื่องการจะต้องตั้งซอฟโลนขึ้นมาที่จะสนับสนุนให้ประชาชนติดตั้งในโซล่ารูฟแล้วก็มีโครงการเรื่องของเปลี่ยนรถเก่าที่เป็นพลังงานฟอสซิลมาเป็นรถใหม่ที่เป็นพลังงานไฟฟ้าแต่เห็นว่าล่าสุดวันนี้โครงการนี้ทางกรมสรรพสามิตเขายื่นเสนอมาแล้วทางคุณเอกนิติบอกสั่งให้ไปทบทวนใหม่นะเพราะว่าจะต้องเอาเข้าใจว่าวันจันทร์หน้านะโครงการต่างๆเนี่ยจะต้องเอาเข้าเพื่อเพราะว่าวันที่19เนี่ยมันจะมีการพวกอนุมัติพวกโครงการต่างๆเพราะวันจันทร์ที่18จะมีการเอาเข้าก็คุณเอกนิติบอกว่ามันมีการเสนอโดยกรมสรรพสามิตโครงการรถเก่าแลกรถใหม
2: ่ไอ้ตรงนี้ที่เหมือนกับที่เราอ่านไปเมื่อวานนั่นแหละก็คือให้กลับไปคุณเอกนิติบอกว่าอย่างเงี้ยค่ะเรื่องเงิน400,000,000นะคะบอกก็เดินหน้าได้ทันทีอย่างที่พี่ไพศาลว่าแล้วก็บอกว่าจะแบ่งเป็น2ส่วนหลักเพื่อให้ได้บรรลุเป้าหมายยิงนกทีเดียวได้2ตัวคือการเยียวยาเพื่อบรรเทาผลกระทบเฉพาะหน้าจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นอันนี้คือ400,000แรกอ่ะ200,000แรกนะคะแล้วก็การปรับตัวเปลี่ยนผ่าน transitionเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชนและธุรกิจกลับมาแข็งแรงกว่าเดิมได้หลังวิกฤตซึ่งเป็นเรื่องที่ดีกว่าการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจให้ประเทศดีขึ้นคือทั้งหมดเนี่ยเข้าใจแต่อยากจะเห็นจริงๆเลยว่าเงินถึง200,000เนี่ย200,000ล้านเนี่ยค่ะเอาไปทำอะไรบ้างอันแรกรู้แล้วเอาไปแจกแต่อันหลังนี่แหละจริงหรือเปล่าที่จะเอาไปทำสถานีชาร์จแบตเตอรี่จริงหรือเปล่าที่จะเอาไปลงทุนทำสมาร์ทกริดแทนที่เอกชนจะเป็นคนลงทุน
4: ต้องดูอันนี้ยังไม่มีรายละเอียด
2: ใช่เนี่ยจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล
4: ่
2: า
4: เราก็จะรู้แต่เฉพาะว่าส่งเสริมไม่รู้ว่าเขาจะทำในลักษณะตั้งเป็นกองทุน
2: สงสัยตรงนี้แหละว่า200,000เนี่ยมันอะไรบ้างที่มันอยู่ในไส้ในนั้น มีไปเอาโซล่าเซลล์ราคาถูกมาให้ประชาชนซื้อและผ่อนจริงหรือเปล่าจะโดนคนเขาวิพากษ์วิจารณ์ได้ไหมเนี่ยว่าแบบมีของมาขายด้วยอะไรเงี้ยใครเป็นคนเอามาขายอันนี้อยากรู้มากเลยพี่ไพศาล200,000นี่เงินเยอะนะฮะแต่เราไม่เห็นไงว่าไส้ในมันเป็นยังไงโอเคให้เกียรติกันรอดูก็แล้วกันนะคะแต่อันนี้เป็นเรื่องที่เท่าที่ที่ฉันฟังเนี่ยพี่ไพศาลคะคนที่ก็เป็นคนตรงไปตรงมาไม่ใช่ว่าติลุกไม่เห็นอะไรก็จะด่าซะอย่างเดียวเนี่ยเขาก็สงสัยอ่ะเขาอยากเห็นน่ะ
4: ไอ้เรื่องที่จะแจกนั่นน่ะแจกประชาชนทั่วไปคนละ 4,300 ล้าน
2: ไม่
4: สนใจนะไม่มีอะไรซับซ้อน
2: ไม่เข้าสนใจกันไอ้200,000หลังนี่แหละ
4: ก็มีเรื่องไอ้เรื่องที่แบบอ
2: ยากเห็นน่ะ
4: พลังงานไปเป็นพลังงานสะอาดพลังงานทางเลือก
2: อยากเห็นว่าไปคิดอะไรกันไว
4: ้ครับ
2: จะลงทุน
4: เพราะเงินมันก็ไม่ได้เยอะมากมายนะ200,000 ล้านพูดตรง

0: จะไปลงทุนให้ใครจะซื้ออะไรมาขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะสงสัยกันค่ะ
1: ครับก
0: ็นอกจากนี้สิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆเรื่องพลังงานมีอะไรน่าสนใจเยอะนะพี่ไพศาลเรื่องใหญ่อีกเรื่องนึงเนี่ยวันนี้ครม.โดยคุณรัชดาธนาดิเรกบอกว่าที่ประชุมเรื่องนี้ใหญ่นะฮะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกมติครม.เมื่อวันที่29ตุลาคม67ที่เคยอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการกกพ.คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเนี่ยธุรกิจพลังงานในประเทศไทยไม่รู้กี่แสนล้านและรวมถึงยกเลิกการกำหนดค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของกรรมการชุดดังกล่าวด้วยคณะกรรมการสรรหาเนี่ยมีมติกันมาตั้งแต่29ตุลา67สาเหตุการยกเลิกกระทรวงพลังงานแจ้งว่าเนื่องจากยังมีปัญหาบางประการเกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาในส่วนกรรมการผู้แทนอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐกรรมการผู้แทนสภาอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นผู้ประกอบกิจการพลังงานทั้งนี้การยกเลิกมติดังกล่าวก็เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพการปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
1: มันเป็นยกเลิกในสมัยรัฐมนตรีคุณอัครพลใช่ไหมตุลา
0: 67ค่ะ67คุณอัครพลยังไม่มา
1: โอ้ยนู่นเลยสิตุลา67
0: ค่ะ
1: คุณยุคคุณรัฐบาลคุณเศรษฐาก็นี่เลยดิคุณพีรพันธ์เนี่ยคุณพีรพันธ์เป็นรัฐมนตรีพลังงานช่วงนั้นยาวเลยนะคุณพีรพันธ์ก็นั่งมายาวเลย
0: ก็เข้าใจว่าอิทธิพลในการที่จะดูแลเรื่องพลังงานมันเปลี่ยนไปแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ค
1: ือ
0: ต้องตั้งต้นใหม่ต้องตั้งต้นใหม่เรื่องการดูแลพลังงานต้องตั้งต้นจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเพราะฉะนั้นนี่คือการตั้งต้นใหม่ค่ะเปลี่ยนมือละเปลี่ยนมือ เปลี่ยนยุค
1: แล้วนายกมีวันนี้มีคำสั่งแต่งตั้งด้วยนะแต่งตั้งคุณประกรณ์นิมประพันธ์ให้เป็นประธานกรรมการที่จะมาศึกษาในเรื่องของ

0: นยังไม่ได้ใช้จริงก็ต้องเสียค่าพร้อมจ่ายแล้วก็บอกว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ค่าไฟมันสูงขึ้นก็ให้คุณประกรณ์นินประพันธ์ไปพิจารณาว่าข้อเท็จจริงในเรื่องนี้เป็นยังไงจะทำอะไรกับมันได้ถ้ามันเป็นส่วนหนึ่งในการที่ทำให้ไฟฟ้าราคาสูงขึ้นจริงๆนะคะ อีกเรื่องหนึ่งวันนี้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแลนด์บริดจ์มีสองเรื่องค่ะพี่ไพศาลเรื่องแรกก็คืออันเรื่องมาจากส.ส.ฝ่ายค้านพรรคประชาชนที่เคยแถลงข่าวและมีการระบุว่ามีการไปกว้านซื้อที่ดินเตรียมทำแลนด์บริดจ์นะฮะโดยบอกว่ามีอาม่าเขาใช้คำว่าอะไรฮะบอกว่ามีพาดพิงถึงมีการกล่าวถึงการยกเลิกการลงพื้นที่ของคุณพิพัฒน์รัชกิจประการว่าของรัฐมนตรีคมนาคมและแนะนำให้ไปรับฟังความเห็นจากประชาชนที่อ่าวเคยจังหวัดระนองโดยระบุว่าทราบว่า 2-3 เดือนที่ผ่านมามีการกว้านซื้อที่ดินไปแล้วประมาณ500ไร่จากบริษัทโนมินีที่คนในพื้นที่รู้จักกันในนามของอาม่าก็ทำให้คนตีความเลยว่ามันจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากเป็นบริษัทอาม่ามารีนจำกัดมหาชนวันนี้นะคะบริษัทอาม่ามารีนจำกัดมหาชนก็ได้เปิดการแถลงข่าวและคนที่แถลงชื่อว่าคุณพิสารรัชกิจประการค่ะเป็นพี่หรือเป็นน้องคุณพิพัฒน์คะ
1: น่าจะเป็นน้อง
0: เป็นน้องเดี๋ยวดูหน้าก่อนโอ้อ่อนกว่าน่าจะเป็นน้องค่ะน่าจะเป็นน้องคุณพิพัฒน์แถลงข่าวในข่าวนี้เขียนว่าเป็นการแถลงข่าวฉุกเฉินเลยนะคะเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่บริษัทถูกพาดพิงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเข้ากว้านซื้อที่ดินจำนวนมากในพื้นที่โครงการแลนด์บริดจ์ที่ระนองโดยบอกว่าไม่เป็นความจริงและสร้างความเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงต่อสาธารณชนและนักลงทุนเขาบอกว่าบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์คือ AMA อาม่าเน
1: ี่
0: ยแล้วเขาก็ยึดมั่นในธรรมาภิบาลกำกับดูแลกิจการที่ดีมาตลอดมีความโปร่งใสและถูกต้องไม่ได้ไปกว้านซื้อและถ้าเขาจะซื้อมันก็เป็นการซื้อเพื่อการลงทุนและในข้อเท็จจริงก็คือเขาก็มีที่ดินอยู่ที่ชลบุรี21ไร่ที่ซื้อมาตั้งแต่ปี59เป็นปีที่เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ใช้อยู่จนถึงทุกวันนี้ค่ะพี่ไพศาลเขาปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงนะคะ
1: ครับแต่สื่อโดยทั่วไปเขาก็ไม่ได้คิดว่าเป็นบริษัทอาม่าอะไรในครอบครัวของคุณพิพัฒน์นะ
0: เขาคิดว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นอาม่าใช่ไหมคะ
1: เขาค
0: ิ
1: ดว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งชื่อจริงเนี่ยเธอชื่อสุนี
0: ค่ะ
1: ก็เรียกกันว่าอาม่าสุนีซึ่งก็อาม่าสุนีเขาก็เปิดเผยตรงไปตรงมานะเขาก็ไม่ได้เก็บตัวหลบซ่อนอะไรนะเพราะว่าเขาถือว่าเขาก็ไม่ได้ทำอะไรที่ผิดกฎหมายล่าสุดเนี่ยไปเปิดใจกับ The Exit ทีมข่าว The Exit น่าจะเป็นเว็บข่าวอะไรเนี่ยนะฮะก็พูดถึงเรื่องของการเข้าซื้อที่ดินรอบโครงการแลนด์บริดจ์ในพื้นที่จังหวัดระนองชุมพรและกลายเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาโดยนักการเมืองนะก็ทีมข่าวเนี่ยเขาบอกว่านักธุรกิจหญิงรายนี้เนี่ยเป็นผู้ที่ชาวบ้านในพื้นที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าอาม่า ซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นผู้ที่เข้าไปกว้านซื้อที่ดินจำนวนมากในพื้นที่ใกล้แนวโครงการเมกะโปรเจกต์แลนด์บริดจ์โดยเฉพาะบริเวณตำบลกำพวนอำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองก็ปรากฏว่าก็ได้หลักพยานหลักฐานมานะว่ามีหญิงที่ปรากฏตัวอยู่เป็นคลิปออกมานะแล้วก็ถูกระบุว่าคนเนี้ยคืออาม่าเป็นคลิปที่อาม่ากำลังลงพื้นที่ติดต่อขอซื้อที่ดินเป็นเหตุการณ์เมื่อวันที่4พฤษภาคมปี2564สมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ดินเอกสารนส3กในเขตป่าปากเตรียม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ทีมข่าวก็ได้สอบถามไปยังบุคคลที่ถูกเรียกขานว่าอาม่าก็พบว่าชื่อจริงนามสกุลจริงของเธอคือคุณสุนีตาลิยางกูลศรี

0: ็นนักธุรกิจหญิงพื้นเพอยู่จังหวัดอุบลราชธานีทำธุรกิจโรงแรมและธุรกิจด้านการส่งออกรวมถึงเป็นบุคคลที่มีเครือข่ายกว้างขวางในหลายจังหวัดคุณสุนียอมรับว่าตนเองมาซื้อที่ดินในพื้นที่ระนองชุมพรจริงแต่ไม่ใช่เป็นการกว้านซื้ออย่างที่ถูกกล่าวหานะว่าซื้อมากมายซื้อแบบรู้ข้อมูลอินไซต์อะไรเงี้ยนะแล้วก็อธิบายว่าการซื้อที่ดินแปลงแรกเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2558หลังมีผู้ถือครองที่ดินชื่อนายอาคมเดินทางไปเสนอขายให้ตนเองที่อุบลราชธานีเมื่อมีการตรวจสอบพบว่ามีเอกสารสิทธิ์นส3กถูกต้องจึงตัดสินใจซื้อไว้หลังจากนั้นก็มีชาวบ้านในพื้นที่ทยอยนำที่ดินมาขายอย่างต่อเนื่องเพราะรู้ว่าตนเองอยากจะ
1: ซื้อชอบซื้อ
0: เป็นผืนใหญ
1: ่ค่ะ
0: เล็กแล้วก็อยากต่อจิ๊กซอว์เป็นผืนใหญ่เงี้ยนะก
1: ็
0: ซื้อเรื่อยมาตามลำดับตั้งแต่58จนมาถึงปี62อาม่าสุนียืนยันว่าจุดประสงค์หลักของการซื้อที่ดินคือการต้องการพัฒนาเป็นท่าเรือธุรกิจท่าเรือรองรับธุรกิจการส่งออกของตนเองไม่ได้ซื้อเพื่อรอการเกิดขึ้นของโครงการแลนด์บริดจ์และกรณีที่มีการถือครองผ่านบริษัทหลายแห่งก็เพื่อแยกประเภทธุรกิจออกจากกันเท่านั้นนะซึ่งสื่อก็พบว่าตัวของอาม่าสุนีเนี่ยไม่ได้ถือครองเป็นส่วนตัวนะถือครองที่ดินรวม33แปลงเนื้อที่ประมาณ 1,050 ไร่ซื้อไปซื้อมานะ 1,050 ไร่ก็แบ่งเป็นการถือครองโดยบริษัทชื่อ Advanced Development 2019จำนวน13แปลงบริษัทชื่อฉางเจียง1942จำนวน9แปลงและบริษัทชื่อสยามพาวเวอร์2562จำนวน11แปลงอย่างไรก็ตามในจำนวนนี้มีบางแปลงที่อยู่ระหว่างการพิจารณาเพิกถอนเอกสารสิทธิ์นส3กโดยสำนักงานที่ดินจังหวัดระนองก็คือไปพบว่าเป็นที่ที่ออกเอกสารสิทธิ์ทับเขตที่ดินรัฐนะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยคุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรนะอดีตผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติในฐานะผู้ร้องตรวจสอบที่ดินป่าปากเตรียมเนี่ยเคยตั้งข้อสังเกตว่าการเข้าซื้อที่ดินจำนวนมากในพื้นที่ระนองชุมพรและพังงาในช่วงปี60เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงเดียวที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ผลักดันแนวคิดโครงการแลนด์บริดจ์อย่างจริงจังจึงทำให้เกิดข้อสงสัยว่าอาจมีบางกลุ่มรับรู้ข้อมูลภายในอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สื่อรายงานตกลงว่าไม่ใช่บริษัทอาม่าเลยของเป็นอาม่าเลยอาม่าสุนีนะ
1: อาม่าสุนีวันนี้อายุ8อายุ84ปีเริ่มไปซื้อตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะที่58 58คือเป็นผู้มาก่อนเวลาถึง11ปี
0: เขาบอกว่าจะไปทำเตรียมทำไอ้ท่าลงหน้าเรือน้ำลึกเขามีธุรกิจส่งออกอยู
1: ่ในตอนที่ปี58อ่ะอาม่าก็อายุ70เท่าไหร่อ่ะ74ปีแล้วนะคะเป็นคนพื้นเพไม่ใช่คนอุบล นะคะพื้นเพเป็นคนสุรินทร์อยู่ในครอบครัวทำอาชีพค้าขายพอมีพอกินนะคะแล้วก็ไม่ได้เรียนสูงค่ะคุณแม่ให้ลาออกจากงานมาช่วยงานที่บ้านทำการค้าขายแล้วก็เข้าสู่วงการค้าขายเป็นตัวแต่แต่งงานสามีชื่อคุณเบนจะชายตริยางกูลศรีเป็นชาวอุบล นะคะแล้วก็บอกว่าชีวิตเนี่ยเคยย่ำแย่ไม่รู้จะทำอะไรก็เลยขายเม็ดพันธุ์ผักปุ๋ยยาปราบศัตรูพืชนี่แหละคือธุรกิจเริ่มต้นของอาม่าค่ะ
0: เป็นทุนเกษตร
1: โอ
0: เค
1: เดี๋ยวพัฒนาเดี๋ยวพักกันก่อนนะคะ
0: พักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวกลับมาครับ

ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้ว

าวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cod News โทร02-201-63

0: 102.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: คุยกันต่อครับ
2: เ
1: มื่อสักครู่นี้ยังมี
2: ที่ในโพสต์ Today เนี่ยเขียนไว้ตั้งแต่ปี2553นะพี่ไพศาลก็คือตอนเริ่มต้นเนี่ยก็ทำพวกธุรกิจยาปราบศัตรูพืชทำขายเมล็ดพันธุ์อะไรพวกนี้หลังจากนั้นเขามาทำธุรกิจขายลูกไก่และอาหารสัตว์และสุดท้ายก็ขายเนื้อไก่สดนี่แหละค่ะพี่ไพศาลพัฒนามาจากธุรกิจไก่เริ่มแรกเป็นธุรกิจที่เปลี่ยนผ่านและพัฒนาดำเนินเริ่มต้นโครงการไก่จ้างเลี้ยงและพัฒนาไปสู่โครงการไก่ประกันราคาContact Farmingในการเลี้ยงไก่มีสมาชิกเข้าร่วม 1,300 รายในพื้นที่อุบลศรีสะเกษยะโสธรอำนาจเจริญและมุกดาหารเรียกว่าอำนาจให้ลูกเรียนลงสอสอได้แล้วมั้งป่านเนี้ย
1: นี่
2: แหละจะเริ่มแล้วก็ไม่รู
1: ้น่าจะต้องมีโรงเชือดแบบนี้
2: ค่ะ
1: ตลอดจนแข็ง
2: ได้พัฒนาธุรกิจมาเป็นบริษัทก้าวหน้าไก่สดเป็นธุรกิจเลี้ยงไก่เพื่อการส่งออกแบบครบวงจรมีฟาร์มไก่พ่อแม่พันโรงฟักไข่โครงการไก่กระทงโครงการชำแหละไก่สดแช่แข็งส่งออกไก่ปรุงสุกแช่แข็งด้วยค่ะส่งออกไปสหภาพยุโรปญี่ปุ่นสิงคโปร์ฮ่องกงแอฟริกาใต้เกาหลีใต้โรมาเนียปีหนึ่งเขาทำธุรกิจเป็นพันๆล้านแต่ที่อาม่าสุนีภูมิใจที่สุดนะคะดีไม่ดีพี่ไพศาลอาจจะเคยไปอุดไปใช้บริการของอาม่านี่แล้วก็คืออาม่าเนี่ยซื้ออาคารโรงพยาบาลมาเป็นโรงแรมที่ทันสมัยค่ะ
1: ที่ไหน
2: อุบล
1: เออโรงแรมอะไรไม่รู
2: ้เรื่องเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่เพราะเคยมีคนพูดถึงโรงแรมนี
1: ้เอาโรงพยาบาลเก่าใช่ไหมโรงพยาบาลเอกชนใช่ไหม
2: ใช่
1: มันมีห้องคนไข้
2: พ
1: ี่
2: ไพศาลจำได้ไหมคะพี่ไพศาลจำได้ไหมคะ
1: มันมี
2: กรณีเดียวที่เขาเมาส์กัน
1: อ
2: ะโรงแรมที่เคยเป็นโรงพยาบาลมาก่อนอยู่อุบล
1: อ
2: ะอาม่าบอกว่าเนี่ยภูมิใจมากเลยแซวเฉยๆค่ะ
1: ผมพักโรงแรม
2: ภูมิใจมากในการคืนกำไรให้ชาวอุบลราชธานีด้วยการซื้ออาคารโรงพยาบาลมาทำเป็นโรงแรมที่ทันสมัยเดิมไม่เคยคิดจะซื้อที่แปลงนี้เพราะไม่ทราบว่าเขาจะประมูลขายก่อนนั้นไปเดินซื้อที่ดินรอบเมืองบริเวณตรงข้ามเซียงกงถมดินจะปลูกสร้างตึกอยู่นั่นเมื่อมีการประมูลขายเลยไปซื้อไม่คิดว่าจะทำโรงแรมแต่ปรากฏว่าโรงพยาบาลมีตั้ง280ห้องด้วยทำยังไงก็เลยทำเป็นโรงแรมซะเลยเสียค่าโอนไป40ล้านค่ะอะไรก็ได้ความรู้ใหม่ที่คนมีโรงแรมที่เคยเป็นโรงพยาบาลมาก่อนค่ะเป็นคนชอบซื้อที่ดูแลแต่ว่าจะทำท่าเรือหรือเปล่าไม่แน่ใจ
1: ก็ให้สัมภาษณ์ว่าที่ไปซื้อที่ระนองจะทำท่าเรือ
2: ไม่มั่นใจ
1: แต่ผมก็นั่งนึกอยู่เหมือนกันโอ้โหต้องไปมีอุตสาหกรรมต้องไม่มีการผลิตอะไรอยู่ไม่ไกลจากนั้นนะถึงจะคือตรงนั้นเข้าใจได้ว่ามันออกอันดามันไปทำตลาดทางนู้นนะก
2: ็ถ้าหากว่าไปทำไก่อยู่ทางภาคใต้แล้วส่งออกแล้วจะต้องถึงขนาดทำท่าเรือเองก็น่าสนใจนะแต่ระนองจริงมีท่าเรือนะนี่ในสาร
1: มีไหมเขามีไห
2: มมีท่าเรือระนองอาจารย์ธรบอกว่าอาจารย์ปิติสีแสงนามบอกว่าตั้งแต่มีเหตุการณ์ในพม่าที่ไม่ค่อยสงบเนี่ยท่าเรือระนองคึกคักมากเขาไปใช้ท่าเรือที่นั่นกันค่ะก็เปิดเผยนะฮะดูคนอุบลก็น่าจะรู้จักดีแหละน่าจะเป็นผู้หญิงเก่งอะแหละสร้างเนื้อสร้างตัวมาขนาดนี้แล้วก็ชอบซื้อที่เป็นอาม่าคนหนึ่ง
1: ผมไปดูละโรงแรมชื่อโรงแรมซูดีแกรนด์โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ก็ใช้ชื่อตัวเองเลย
2: ชื่ออาม่าเลย
1: ชื่ออามีอาม่าเลยซูดีแกรนด์โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แสดงต้องใหญ่มากนะมีคอนเวนชั่นฮอลล์ด้วยตั้งอยู่ใจกลางเมืองและเป็นห้างสรรพสินค้าอยู่ในตัวด้วยนะโรงแรมมีชื่อเสียง โดยเฉพาะมีผู้พักมักจะรีวิวเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์เหนือธรรมชาติ
2: ในทำนองว่า
1: ในทำนองก็เป็นโรงแรมที่มีการปรับปรุงมาจากสถานพยาบาลเดิมอ๋อคงจะคุยว่าได
2: ้เจอเปล่าอะไรอย่างเงี
1: ้
2: ย
1: ได้พบกับเทพองค์นั้นเทพองค์นี้อะไรอย่างเงี้ย
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้เทพท่านอุตส่าห์แปลงกายมาพบกลางดึกเลยเงี้ย
2: ขึ้นลงขึ้นลิฟต์อะไรอย่างเงี้ยก็ไปโรงแรม
1: เขาบอกจะมีเรื่องเล่าต่าง
2: ๆนี่ในโซเชียลมีเยอะเลยค่ะเรื่องเล่าของโรงแรมที่พัฒนามาจากโรงพยาบาลเนี่ยแต่เจ้าของแกภูมิใจมาก
1: โดยเฉพาะในรายการอะไรนะ Ghost Radio เนี่ยจะพูดถึงเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมแห่งนี้เยอะที่สุดเขาว่ากันนะ
2: อ๋อเหรอคะที่อาจารย์อ่านจากที่ไหนอ่ะ
1: ผมเข้าไปเซิร์ชดูปั๊บ AI มันก็ขึ้นมาบอกเลย
2: อ
1: ๋
2: อเหรอนี่คุณนกนาฏบอกว่าจัดประชุมบ่อยแล้วก็บอกเลยว่าแกนสุนีใช่ไหมใช่ค่ะคุณชนะก็บอกโรงแรมดังอ๋ออาม่าเนี่ยคุณทวีพรบอกว่าเศรษฐีเขามีที่ดินเยอะๆกันทั้งนั้นแหละจริงจริงคนไหนที่รวยๆที่เรียนรู้จักกันนะ
1: ที่แรกที่ดินทั้งนั้นนะคะยืนยันว่าผมไม่เคยพักนะแต่ว่าเดี๋ยว
2: ไปมาใช
1: ่ไปมาเนี่ยเดี๋ยวว่าต้องถามคนยืนยันได้น่าจะเป็นน้องอ้อมน่าจะเป็นน้องอ้อมว่าตอนที่อสมทจัดแล้วมีคุณอัธพลก็ไป
2: จัดงานใช่ไหม
1: คุณอัธพลเนี่ยคุณอัธพลรัฐมนตรีพลังงานเนี่ยแล้วผมไปด้วยตกลงว่าเรานอนที่ดีหรือเปล่าเพราะว่าจำได้ว่าไอ้โรงแรมที่เรานอนนั่นน่ะมันมีห้างด้วยเราบอกว่าซุนีแกรนด์โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เนี่ยมันเป็นทั้งโรงแรมแล้วเป็นทั้งห้างเออผมก็เลยไม่แน่ใจเดี๋ยวน้องอ้อมเนี่ยเขาทราบเพราะน้องอ้อมตอนนั้นเขาน้องอ้อมคลื่น
2: หลายป
1: ี
2: แล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่นานละเขาเป็นคนเขาน่าจะจำได้มากกว่าผม
2: คุณวัฒนาบอกว่าคนในพื้นที่อุบลไม่ได้เรียกอาม่าครับคนอุบลส่วนมากเรียกว่าเจสุนีนักธุรกิจในอุบลทำโรงงานไก่ส่งออกทำโรงงานอาหารสัตว์แกชอบซื้อที่ดินใกล้ๆบ้านผมที่อยู่แกนั่นแหละทำฟาร์มไก่ก็หลายที
1: ่ก็มันก็เผอิญว่าซื้อไปไกลเลยนะไปถึงระนองอะไรด้วยนะไม่เป็นไรนะ
2: ที
1: ่ก็สรุปกันว่าอาม่าก็คือนี่แหละฮะนะฮะเดี๋ยวเราพักกันอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ค่ะ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: ตึก9นาฬิกา2นาทีนะครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อครับคุณอัน
2: ค่ะโอเค
1: เอ๊ะตกลงประชาธิปัตย์ผู้ที่เขาจะส่งลงผู้ว่ากทม.เนี่ยใช่คุณอนุชาบุรพชัยศรีไหม
2: มีแนวโน้มสูงอะค่ะแต่จะใช่หรือเปล่ายังไม่แน่ใจเพราะเขายังไม่ได้พูดออกมาจากปากอะค่ะวันนี้ที่ไปเข้าไปงานของประชาธิปัตย์แล้วก็มีคนอยู่สองคนที่สื่อเพ่งเล็งคนแรกคือคุณอนุชาบุรพชัยศรีอดีตผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อภูมิใจไทยอีกคนหนึ่งก็คือคุณพิเชษฤกษ์ปรีชาเป็นที่ปรึกษาฝ่ายบริหารของ LINE Plus ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ LINE Thailand แล้วก็เป็นอดีตเลขานุการของคุณอภิรักษ์โกสะโยธินอดีตผู้ว่ากทม.ทั้งสองคนเนี่ยก็ดูเป็นคนที่ลงสมัครได้ทั้งคู่ว่างั้นเถอะแล้วก็วันนี้นั่งก็ไปร่วมงานประชาธิปัตย์เขาเลือกพื้นที่โรงงานยาสูบจัดงานที่ชื่อว่า AI Demo Day Bangkok Builders Editionโดยร่วมกับ AI Builders BKK แล้วก็สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทยและสมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทยจัดงานไปกันหมดนะคะคุณอภิสิทธิ์ไปคุณสกลทีด็อกเตอร์การดีคุณกรจาติกาวณิชไปแล้วนักข่าวก็เหลือไปเห็น2ท่านเนี้ยก็คือคุณอนุชาบุรพชัยศรีแล้วก็คุณพิเชษเริ่มปีชาก็เลยเป็นการพาดหัวว่าสงสัยจะเป็นสองท่านนี่แหละ
1: แล้วก็ยังเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทย
2: ก็เขาไม่พูดตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเพราะเขาขอเวลาไปลาออกไงฮะ
1: ถ้าขอเวลาไปลาออกเพราะว่า
2: เขาไม่ได้พูดแต่ว่าเขาบอกเขาเพิ่งลาออกอะ
1: อ๋อถ้าขอลาออกก็มีความเป็นไปได
2: ้ก็อนุชาเนี่ย
1: เขาเคยเป็นพรรค
2: ภูมิใจไทยใช่อยู่พรรคภูมิใจไทยมาแล้วก็คุณอนุชาก็บอกว่าผมลาออกจากภูมิใจไทยเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วโดยทุกอย่างครบถ้วนกระบวนการเรียบร้อยแล้วในการลาออกและมางานนี้ในฐานะที่เป็นอดีตส.ส.กทม.พื้นที่คลองเตยของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะ
1: คือเดิมก็เป็นส.ส.ของประชาธิปัตย์นี่แหละ
2: ก็คลองเตยนี่ฮะ
1: คุณ
2: อนุชา
1: เนี่ยนะลงสวมเสื้อประชาธิปัตย์ลงเลือกตั้งครั้งแรกปี2550หลังจากร่างรัฐธรรมนูญ50เสร็จนะรัฐประหารบิ๊กบังเสร็จแล้วก็ร่างรัฐธรรมนูญ50เสร็จก็จัดให้มีการเลือกตั้งคุณอนุชาก็มาลงสังกัดประชาธิปัตย์ลงตอนนั้นเนี่ยเขตเป็น3คนนะก็จะลงในเขตที่คุณอนุชาลงเนี่ยก็จะมีคุณกรจติกาวณิชแล้วคุณสมเกียรติฉันทวานิชก็ได้รับเลือกตั้งเข้ามาทั้ง3คนเลยยกทีมแล้วก็ปี54เนี่ยก็ได้เข้ามาเป็นสมัยที่2ที่พรรคเพื่อไทยชนะเลือกตั้งแล้วคุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกใน54เนี่ยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยในการเลือกตั้ง62คุณอนุชาก็ลงรับเลือกตั้งเป็นครั้งที่3แต่ไม่ได้รับเลือกตั้งนะครับแต่ว่าก็ได้ตำแหน่งเป็นเลขานุการคุณณัฐพลทิพย์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
2: สาธารณสุขค่ะ
1: คุณอนุชาก็มาเป็นโฆษกมาเป็นเลขาแล้วพอมาอยู่ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะคุณณัฐพลก็มาอยู่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์นี่แหละก็เลยในท้ายที่สุดเนี่ยก็มาเป็นรองนายก
2: รอง
1: เลขาธิการนายกรัฐมนตรีแล้วก็มาเป็นโฆษก

0: นะฮะคุณอะไรนะที่
1: อนุชา
0: คุณอะไรเข้าไปเป็นสสบัญชีคุณธนากรวังบุญกฤษณะ
1: ค่ะ
0: เขาเป็นโฆษกแล้วเขาไปเลื่อนไปเป็นสสก็เลยทำให้คุณอนุชาเนี่ยก็เลยมาเป็นโฆษกแทนในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะตอนนั้นก็พอ66เนี่ย2566เนี่ยก็มาสังกัดพรรครวมไทยสร้างชาตินะมาสังกัดพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วก็ได้เป็นสสสมัยที่3เมื่อคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคลาออก
1: เดี๋ยวนะคะเป็นสสสสครั้งแรกพรรคประชาธิปัตย์เหรอคะ
0: สสครั้งแรกเนี่ยปี50พรรคประชาธิปัตย
1: ์สสครั้งที่2
0: ก็พรรคประชาธิปัตย์ปี
1: 54ครั้งที่3รวม
0: ครั้งที่3ปี62ก็ไม่ได้ตอนนั้นเข้าใจว่าเป็นประชาธิปัตย์อีกเหมือนกันก็ไม่ได้ก็แต่ว่าก็ได้เป็นมาเป็นเลขาของคุณณัฐพลร
1: ั
0: ฐมนตรีศึกษาธิการ
1: ค่ะ
0: นะแล้วก็มาลงเลือกตั้งปี66อีกครั้งหนึ่งในนามพรรครวมไทยสร้างชาติ
1: 66
0: เลือกตั้ง
1: ใช่66
0: รวมไทยสร้างชาติเป็นรวมไทยสร้างชาติก็ประชาธิปัตย์ทั้งหลายเนี่ยเขาเป็นรวมไทยสร้างชาติกันเนี่ย
1: ค่ะ
0: คุณอนุชาเขาก็ไปอยู่ด้วยแล้วพอรวมไทยสร้างชาติยกทีมออกไปร่วมกับภูมิใจไทยล่าสุดในการเลือกตั้งล่าสุดเนี่ย68เนี่ยก็คุณอนุชาก็ตามไปสังกัดกับพรรคภูมิใจไทยด้วยอันนี้เส้นทางการเมือง
1: ค่ะเป็นยังไงคะถ้าสมมติว่าเปิดตัวออกมาเป็นคุณอนุชานี่คิดว่ายังไงคะคือฮาไหมคะ
0: ก็เป็นคนที่โลดแล่นอยู่ในวงการเมืองแล้วก็ลงพื้นที่เลยก็เคยเป็นสสกรุงเทพอะไรต่างๆนะแล้วก็ปูมหลังอะไรต่างๆก็การศึกษาอะไรต่างๆเนี่ยจบอัศจรรย์รุ่นเดียวคุณอนุทินแสดงเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับคุณอนุทิน
1: ก็60กว่าแล้วหร
0: อปีนี้ก็เกิดเท่าไหร่เนี่ยเกิด2510ปีนี้เท่าไหร่ฮะ68
1: 59ค่ะปีนี้59ปี69ปีหน้า60ค
0: ่
1: ะ
0: ก็น่าจะอ่อนกว่าคุณอนุทินนิดนึง
1: ค่ะ
0: แต่รุ่นเดียวกันเพราะว่าตามประวัติเนี่ยเขาบอกว่าคุณอนุชาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนอัสสัมชัญรุ่นเดียวกับคุณอนุทินชาญวีรกูลแต่ว่าไปจบมัธยมศึกษาตอนปลายที่ประเทศออสเตรเลียนะจากวิทยาลัยSacred Heart College แล้วก็ไปจบปริญญาตรีที่วิศวกรรมเครื่องกลที่มหาวิทยาลัยอเดเลดออสเตรเลียนะแล้วก็ไปต่อโทวิทยาศาสตร์สาขาพลังงานที่มหาวิทยาลัยลีดประเทศอังกฤษแล้วได้ปริญญาโทอีกใบบริหารธุรกิจสาขาการเงินและการตลาดจากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศาสินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจบศาสินด้วยนะฮะเป็นวปอรุ่น63นะ
1: ค่ะ
0: เป็นวปอรุ่น63
1: ชื่อคุณเจมใช่ไหมคะคุณเจม
0: ชื่อเล่นชื่อคุณเจมส
1: ์คุณเจมส์เขาเกิด10ส่วนคุณอนุทินเขาเกิดกันยา09นั่นแหละก็รุ่นเดียวกันนั่นแหละห่างกันไม่กี่เดือนนะคะถ้าให้ดิฉันวิจารณ์เนี่ยโอ้ชื่อเสียงยังสู้กับคุณชาติชาติยากอยู่เหมือนกันนะฮะ
0: ก็ยัง
1: ไม่ยากยังไม่รู้สึกว่าตื่นเต้นอ่ะเปิดตัวมาถ้าเป็นชื่อนี้นะฮะ
0: แต่ถ้าเทียบ2ชื่ออย่างที่เขาว่ากันเนี่ยนะผมก็คิดว่าคุณอนุชาก็น่าจะเป็นที่รู้จักกันมากกว่าใช่ไหมมากกว่าผู้ที่เป็นผู้บริหารของไลน์แมน
1: เนี่ยก็ไม่รู้จักก่อนหน้านี
0: ้
1: คนนี้ยังถือว่าเป็นการเมืองแล้วก็ดูจะใกล้ชิดกับประชาธิปัตย์มากกว่านะคะนะ

0: ฟิลิปปินส์หรือว่าแต่ว่าเขาโปรไฟล์ที่เขาให้มาแบบเขาแบบฉายหนังตัวอย่างมาเขาบอกมาจากภาคเอกชนนะอายุยังไม่เกิน60มาจากภาคเอกชนอะไรเงี้ยอันนี้มันไม่คุณอนุชาไม่ใช่ภาคเอกชนเนี่ยเขาอยู่การเมืองมาตลอดเลยตั้งแต่ปีลงเลือกตั้งปี50เป็นต้นมาใช่ไหมเขาอยู
1: ่ค่ะ
0: ไอ้ครอบครัวเป็นบริษัทที่ทำพวกไอ้เกี่ยวกับขายพวกเครื่องจักรกลใช่ไหม
1: ไม่รู้จักเลยค่ะ
0: ผมดูนามสกุลเดี๋ยวต้องเข้า BYU ก่อนมีข่าวประธานพันธ์จาก BYU ใช่ไหม
1: เดี๋ยวเห็นว่าไปก็แล้วกัน BYU นะคะเอ๊ะทำไมอยู
0: ่โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลด้านการลงทุนจาก BYU กับคุณยุรากรสุทธรญาติครับ
2: สร้างแต้มต่อการแข่งขันให้ธุรกิจด้วยสิทธิประโยชน์ BOI โทร02-553-8111
3: สวัสดีทั้งสองท่านนะคะใกล้เข้ามาแล้วสำหรับงานซับคอนไทยแลนด์2026ที่จะจัดขึ้นระหว่าง 13-16 พฤษภาคมนี้ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่20แล้วค่ะแล้วก็เป็นงานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนภายใต้แนวคิด Sourcing Innovation Shaping Tomorrow ค่ะโดยปีนี้จะมีผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมจากประเทศต่างๆเข้าร่วมออกบูธ239บริษัทและมีผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศกว่า90บริษัทจาก14ประเทศทั่วโลกตั้งเป้าหมายการจับคู่เจรจาธุรกิจกว่า 9,000 คู่และคาดว่าจะมีมูลค่าซื้อขายชิ้นส่วนในอนาคตกว่า 20,000 ล้านบาทนะคะไฮไลท์สำคัญคือเวที BOI Symposium 2026ที่จะจัดขึ้นในวันที่13พฤษภาคมนี้ในหัวข้อ Thailand Driving Towards Smart and Green Mobility ค่ะเป็นการนำเสนอทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคตและจะมีปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ Policy to Accelerate Smart and Green Mobility ค่ะโดยนายนฤทธิ์เชิดสถิรศักดิ์เลขาธิการ BOI นะคะนอกจากนี้ภายในงานค่ะ BOI จะจัดงานสัมมนาเพื่อยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยรวม17หัวข้อครอบคลุมประเด็นการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ของประเทศการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการไทยการขยายการลงทุนในต่างประเทศการเข้าถึงแหล่งทุนในยุคดิจิตอลค่ะรวมถึงการอัปเดตมาตรการส่งเสริมการลงทุนของ BOI โดยงานซับคอนไทยแลนด์2026นะคะก็จะจัดขึ้นระหว่าง 13-16 พฤษภาคม2569นี้ที่ไบเทคบางนากรุงเทพก็เชิญชวนทุกท่านที่สนใจค่ะ
2: สนับสนุนโดย BOI ส่งเสริมธุรกิจทุกระดับสนใจติดต่อ02-553-8111
4: สนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: ก้าวนาฬิกา15นาทีครับแล้วครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะครับ
1: แลนด์บริดจ์เมื่อกี้ได้คุยเรื่องอาม่าสุนีไปซื้อที่ปรากฏว่านี่ว่าอาม่าถามอาม่าอาจจะไม่เชื่อเรื่องว่าจะซ้ำทำแลนด์บริดจ์จริงๆนะพี่เอกสารวันนี้พี่เอกสารเริ่มรู้สึกว่าจะทำจริงแล้วพี่คะ
0: คงยากคงก็พยายาม
1: เดี๋ยวง่ายหรือยากเป็นอีกเรื่องหนึ่งถามว่าตั้งใจทำจริงหรือเปล่าพี่เป็นสายว่าเขาตั้งใจทำจริงหรือเปล
0: ่
1: า
0: หยิบจกมาเป็นประเด็นอะไรต่างๆเนี้ยคงจริงอ่ะแต่ว่ามาถึงจุดหนึ่งแล้วมันก็ดูแล้วมันไปยากคือไอ้จะถึงขั้นว่าทำเป็นเล่นๆไปทำดูโกโก้เท่ๆคงไม่น่าจะเป็นงั้นนะเขาคงจะดูถ้ามันมีช่องทางที่ทำแล้วมันจะเป็นมรรคเป็นผลได้ก็คงจะพยายามศึกษาพยายามเดินเครื่องอยู่ครับ
1: ระหว่างทำแลนด์บริดจ์กับทำให้ภาคใต้สี่จังหวัดภาคใต้เกิดความสงบที่แท้จริงอ่ะอะไรง่ายกว่ากันฮะ
0: น่าจะพอๆกันนะ

0: น่าจะยากพอๆกัน
1: จบเลย
0: สำหรับผมนะในความเห็นผมนะยากพอๆกัน
1: เพราะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็แล้วกันเพราะอันนั้นน่ะยิ่งนับวันดิฉันยิ่งดูไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เลยตอนนี้ยังจำชื่อแม่ทัพภาคสี่ไม่ได้เลยจำชื่อโฆษกก็ไม่ได้มองไม่เห็นเลยจริงๆถ้าเกิดแลนด์บริดจ์เนี่ยพอกันเนี่ยก็มองไม่เห็นแต่ที่เห็นตอนนี้ก็คือนางสุภาพรมาลัยลอยผู้จัดการมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมมีชื่อเล่นว่าเอ็นลอไม่ใช่ไอลอนะฮะไอก็ส่วนไอมี N นะ EN แล้วก็ LAW ให้สัมภาษณ์กับ Next News ในวันเนี้ยบอกว่าตอนนี้มีประชาชนร่วมลงชื่อแสดงความไม่เห็นด้วยกับโครงการ Land Bridge และร่างพรบ ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ทะลุเป้าหมายที่เครือข่ายตั้งไว้แล้วกว่าเท่าตัวค่ะเมื่อวันที่8พฤษภาคมนะได้ไปตั้ง 1,725 รายชื่อนะเอาเป็นองค์กรไหม460องค์กรจริงๆอ่ะต้องการแค่ 50,000 ก็พอแต่ปรากฏว่าได้ไปแสนกับ700แล้วแล้วก็จำแนกว่าจังหวัดที่ประชาชนมีการจำแนกด้วยนะคะว่าคนที่คัดค้านเนี่ยอยู่ในจังหวัดใดภาคใดบ้างเครือข่ายจะประสานงานร่วมกับชุมชนและองค์กรต่างๆในพื้นที่เพื่อกำหนดแนวทางการเคลื่อนไหวต่อไปซึ่งอาจรวมถึงการเดินทางเข้ากรุงเทพการจัดกิจกรรมหรือการยื่นหนังสือต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยยืนยันว่ารายชื่อทั้งหมดจะถูกนำไปยื่นต่อรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโครงการแลนด์บริดจ์รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะผลักดันระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อให้สะท้อนให้เห็นการคัดค้านของประชาชนต่อโครงการนี้อย่างเป็นทางการค่ะตั้งใจว่าจะเอารายชื่อเนี้ยไปเป็นหลักฐานประกอบการยื่นต่อรัฐบาลกระทรวงคมนาคมต้องการให้เห็นว่าไม่ใช่แค่คนใต้นะสิ่งที่เขาไม่ต้องการให้เกิดขึ้นก็เพราะว่าโครงการขนาดใหญ่เนี่ยมันส่งผลมีคนได้คนเสียในวงกว้างทั้งด้านนิเวศวิทยาทรัพยากรทางทะเลและงานศึกษาวิจัยทางวิชาการแล้วก็ยกตัวอย่างระนองซึ่งนักวิชาการหลายฝ่ายมองว่าเป็นพื้นที่ระบบนิเวศสมบูรณ์ระดับต้นๆของประเทศเป็นแหล่งศึกษาวิจัยด้านนิเวศวิทยาที่สำคัญจึงเห็นว่าโครงการไม่ควรถูกจำกัดเฉพาะคนในพื้นที่แต่ประชาชนทั่วประเทศควรมีสิทธิ์ร่วมแสดงจุดยืนด้วยเพราะว่าอะไรไหมพี่อย่างนี้เข้าใจว่าเพราะว่าโผก่อนหน้านี้คนในพื้นที่อ่ะถึงแม้จะรู้นิดเดียวแต่เอาด้วยนะพี่ไพศาลเพราะฉะนั้นกลุ่มที่ต่อต้านเนี่ยเขาถึงมีชื่อคนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่โดยบอกว่าเวลาที่มันกระทบเนี่ยมันเป็นระบบนิเวศวิทยาที่มันส่งผลกระทบในวงกว้างเพราะนั้นคนที่จะเอาไม่เอาไม่ใช่คนในพื้นที่เท่านั้นเพราะเอาเฉพาะภาคใต้ดีมดีคนภาคใต้เอาค่ะเดินคิดว่าอย่างนั้นคิดว่าอย่างนั้นเพราะคนภาคใต้ส่วนหนึ่งเนี่ยดูจากปัญหาสมุยดูจากปัญหาสุราษฎร์เกาะพะงันดูจากปัญหาภูเก็ตแล้วเนี่ยได้คิดว่าเขาไม่คิดอะไรนะดูจากนอมินีหมื่นกว่าใน 3-4 เกาะดูจากโครงการที่เดี๋ยวรัสเซียเดี๋ยวเยอรมันเดี๋ยวอิสราเอลเข้ามาดิฉันว่าไม่รู้จะเป็นคนส่วนใหญ่หรือเปล่าไม่ได้คิดอะไรเลยนะคิดว่าทำอะไรได้ก็ทำคิดว่าทำอะไรได้ก็ทำอ่ะ
0: ธุรกิจคนไทยในพื้นที่เหล่านี้ก็ไม่เข้มแข็งนะไม่ว่าจะเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างภูเก็ตสมุยพังงานพังงากระบี่อะไรต่างๆจะโดนพวกต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจอะไรต่างๆไม่คือมันเป็นเรื่องที่น่าคิดอ่ะมันไม่ใช่แต่เพียงว่าพวกเหล่านี้มาพยายามจะทำหลบเลี่ยงกฎหมาย
1: เขาไม่ได้มาบีบคอ
0: มันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ที่อย่างด้านหนึ่งเนี่ยมันสะท้อนถึงความอ่อนแอของผู้ประกอบการไทยบางหลายกิจการก็อย่างบางที

0: คนไทยก็ถนัดแต่ว่าหาที่ดินมาแล้วก็รีบๆขายไป
1: ขาย
0: คนจะไปซื้อไปอะไรพยายามไปปั่นใช่ไหมที่ได้มาจนกระทั่งมีเอกสารเดินต่างได้ก็เอาไปแล้วก็ขายนะก็จะมีคนต่างถิ่นมาเติมสมัยก่อนก็อาจจะมีนักธุรกิจไทยบ้างอะไรบ้างตอนหลังๆนี่ฝรั่ง
1: นี่เขาไม่ค่อยได้รู้สึกว่าเขารักแผ่นดินเขารักพื้นที่อะไรนะความรู้สึกที่มันเป็นสัญลักษณ์ที่มากที่สุดคืออะไรรู้ไหมพี่ไพศาลคือการที่เขาเผาป่าพลุอะค่ะเขาคือใครก็ไม่รู้พี่ไพศาลจำข่าวที่ว่าป่
0: าพล
1: ุ
0: อะยังต้องเผาทิ้ง
1: ป่าพลุเนี่ยที่เผาแล้วก็เข้าไปยึดที
0: ่
1: มันแสดงให้เห็นถึงการที่ไม่ได้มีความรักในทรัพยากรธรรมชาติที่มันเป็นแหล่งอู่ข้าวอู่น้ำเลยอ่ะอะไรที่ยึดได้ยึดได้ก็เห็นแก่ตัวทำกันหมดนะคะเผากันเป็นเดือน
0: อ
1: ่ะให้ป่ามันหมดไปแล้วเข้าไปยึดที่ทำกินเดี๋ยวได้รู้สึกค่ะรู้สึกมากเลยเรื่องที่เขาเผาป่ากันเป็นแบบเป็นเดือนได้อ่ะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเขารักแผ่นดินอะไรกันนักกันหาอะไรเหมือนกับว่าเอาตัวรอดสาวได้สาวเอาทำนองนั้นนะ
0: ผมยังคิดว่ามันนอกจากมันจะต้องสังคายนาเรื่องกลไกรัฐนะการบังคับใช้กฎหมายที่หย่อนยานต่างๆแล้วเนี่ยในเรื่องของความคิดอุดมการณ์ท้องถิ่นนี่ก็สำคัญทำยังไงที่จะมีวิสัยทัศน์ที่มองอะไรมันเป็นเพราะเดิมเนี่ยก่อนที่ฝรั่งจะเข้ามาหรือคนต่างชาติจะเข้ามาเนี่ยมันจู่ๆมาเหยียบหัวคนไทยเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว
1: มันต้องมีคน
0: ป
1: ูพรมรอค่ะ
0: มันจะต้องมีการให้ความร่วมมือมันจะต้องมีการได้ประโยชน์อะไรกันมาแล้วมาถึงตอนนี้มันก็เริ่มสายละคนที่ได้รับผลกระทบก็เริ่มไม่พอใจแล้วความคิดเรื่องชาตินิยมเข้ามาก็ทำให้เริ่มประเภทที่จะไปหาทาง
1: เอาตัว
0: จ
1: ับ
0: ข้อไปมันไม่ใช่ครั้งหนึ่งก็เคยได้ประโยชน์อยู่แล้วครั้งนี้ก็เริ่มกลายเป็นว่ามันมีกระแสมาอย่างนี้ว่าอาจจะโดดเข้ามาเล่นอะไรต่างแต่ผมดูหลายๆเมืองแล้วมันดูแล้วมันมีการหาประโยชน์กันอย่างคึกโครมมากจนกระทั่งมันเปลี่ยนมาถึงวันนี้แล้วมันถึงก็ที่แม้กระทั่งที่ปลายที่อะไรนะเป็นสูตรเดียวกันหมดอ่ะ
1: มันต้องแก้ยังไงคะพี่ไพศาลมันต้องแก้จากการที่สร้างอุดมการณ์ชาติขึ้นมาใหม่ไหมการสร้างอุดมการณ์ชาติขึ้นมาใหม่อ่ะ
0: คือเฉพาะหน้าเนี่ยจากท้องถิ่นเนี่ยมันก็มีการเลือกตั้งภายในท้องถิ่นนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าสมมุติว่าได้คนที่เป็นตัวแทนของประชาชนจริงๆไม่ใช้เงินซื้อมาแล้วประชาชนก็รู้สึกว่ามันก็มีเวรกรรมมันอยู่แค่วันลงทะเบียนนั่นน่ะหลังจากนั้นก็ตัวใครตัวมันคุณจะไปใช้อำนาจของคุณจะจัดการอะไรคุณไปของฉันก็อยู่ของฉันมาเพราะว่าก็รับทุกอย่างมาจบในวันนั้นไปแล้วมันไม่ได้มีความรู้สึกผูกพันกันว่าอันนี้เป็นตัวแทนของท้องถิ่นเราวันการที่จะต้องดูแลปกป้องท้องถิ่นเป็นหูเป็นตาต้องมีนะเพราะทุกที่มันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านมีอะไรทั้งนั้นอ่ะไม่ใช่ว่าภูเก็ตไม่มีไม่ใช่ว่าสมุยไม่มีมีทั้งนั้นอ่ะ
1: แล้วตั้งแต่เรามีการเลือกตั้งในระดับอบต.อบจ.อะไรเนี่ยมันประเทศไทยมันดีขึ้นไหม
0: มันไม่ได้มันมีการเลือกตั้งจริงแต่ไม่ใช่คนที่มาจากไม่ใช่เป็นตัวแทนประชาชนอย่างแท้จริงไงเป็นส่วนใหญ่แล้วเป็นคนที่เขาก็ลงทุนกันมาม
1: ันก็เลยทำให้เกิดการซื้อเสียงในระดับในทุกระดับมากขึ้น
0: โอ้การเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยการ
1: ซื้อหนักมากเพราะว่าซื้อได้ชนะ
0: ใช้เงินเนี่ยหนักยิ่งกว่าอันนี้นะการเลือกตั้งส.ส.นะผมบอก
1: เพราะส.ส.พื้นที่มันกว้างซื้อไปแล้วมันอาจจะไม่ชนะแต่ซื้ออบต.เนี่ยมันชนะชัวร์เพราะมันระดับตำบลมันซื้อได
0: ้
1: ลงทุนไม่เท่าไหร่
0: มันก็คืนลงทุนไปแล้วมันก็ต้องหาทางถอนใช่ไหมก็จะมีเป็นเจ้าของหรือญาติเป็นเจ้าของบริษัทรับเหมาทำโครงการก็คิดแต่เรื่องเหล่านั้นใช่ไหมเอาฝรั่งมาซื้อก็

0: เคอย่างน้อยคุณต้องให้ผมถมที่ให้นะ
1: จะก่อสร้างใช่ไหม อย่างน้อย
0: ซื้อหินซื้อทราย
1: เสาเข็มที่
0: ไปใช้มันก็ต้องหากินแล้วกันไป
1: หนึ่งลดแบบโน้ตฮาวต่ำที่สุดคือถมดิน
0: ม
1: ีโน้ตฮาวขึ้นมาหน่อยบังคับซื้อเสาเข็มของตัวเอง
0: คือในเฉพาะหน้าเนี่ยถ้ายังยกเครื่องเรื่องการเมืองท้องถิ่นไม่ได้นะไม่ได้เป็นตัวแทนของชาวบ้านเนี่ยแท้จริงแล้วก็มีอุดมการณ์ที่จะต้องทำให้ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งนะมันจะไม่สามารถที่จะทำให้คนต่างด้าวเท้าต่างแดนจู่ๆมันจะมาชุบมือเปิดได้นะผมคิดว่าถ้าการเมืองในท้องถิ่นเข้มแข็งเนี่ยนะต้องสามารถทานไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้ได้มีประชาชนคอยเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กให้ถ้าเจ้าหน้าที่รัฐเกิดจะไปร่วมมือไม่ถูกต้องอะไรต่างๆก็ยังมีการถูกดึงกันอยู่แต่นี่มันไปกันหมดอ่ะมันออก
1: ประชาชนก็พร้อมขายประชาชนก็พร้อมขายคนก็พร้อมซื้อแล้วไม่ใช่ว่าประชาชนไม่รู้นะว่าเขาก็ได้เงินมาจากอย่างว่าเอามาซื้อก็ไม่เป็นไรเราให้เงินเราก็เอา
0: ก็จบเป็นสมประโยชน์กันไปแล้ว
1: เรียกว่าค่านิยมของคนไทยอ่ะเห็นแก่ประโยชน์เรื่องพวกนี้มากขึ้นพร้อมขายเสียงมากขึ้นยกย่องคนรวยโดยที่ไม่สนใจว่ารวยจากอะไรฮะเอาเงินเป็นหลักไม่ได้สนใจหรอกว่ารวยมาจากอะไรพร้อมยกหมดนะคะตรงเนี้ยที่เป็นอันตรายมากสำหรับสังคมไทยค่ะ
0: ค่ะ
1: สื่อมวลชนจึงจำเป็นต้องช่วยชี้นำประเด็นทุจริตคอร์รัปชันทุกวันพูดอยู่สองคนนี่ละมั้ง
0: พูดกันเยอะพูดเยอะแต่ว่ามันแก้ยากมันแก้ไม่ง่ายเพราะว่ามันแตะอะไรไปมันก็เจอปัญหาเจอ
1: มันหนักมากหนักใจค่ะคือเวลาที่ ทุกอย่างเนี่ยต้นตอมันมาจากการซื้อขายตำแหน่งเมื่อซื้อขายตำแหน่งมันก็ไม่ได้คนดีเข้าไปบริหารนั่นแหละคือหลักสำคัญเลยค่ะ ถ้าเราปล่อยให้มีการซื้อขายตำแหน่งในระบบราชการซื้อเสียงในระบบการเลือกตั้งนั่นคือจบทุกอย่างค่ะแล้วคุณก็ช่วยบอกหน่อยว่าตรงไหนบ้างที่ไม่ซื้อผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยกี่โรงเรียนแล้วที่เป็นคดี
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโลกทิพย
1: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
2: 19นาฬิกา30นาทีครับต้อนรับพี่ๆนะครับจากทั่วประเทศที่รับฟังผ่านเครือข่ายวิทยุอสมทนะครับคุณฟังอยู่กับลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95นะครับในช่วงมหานครรอบทิศก็เดี๋ยวจะเอา10อันดับข่าวที่เกิดขึ้นนะครับจากทุกทิศทั่วไทยนะครับมาสรุปให้ฟังก่อนที่จะได้ไปฟังเพลงกันต่อยาวๆไปจนถึงเช้าเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมด้งจามอนกิจโสภาคครับ
3: และผมบอยสมศักดิ์ประพัฒน์ครับ
2: สุดยอดไปเลยนี่อยู่กับด้งบอยนะครับด้งบอยรับหน้าที่ดูแลจนถึง2ทุ่มแล้วพี่บอยนะ
3: ครับ
2: นะมาก็ใน Facebook ทักทายนะครับพี่แต๋วนะครับโอ้พี่แต๋วบอกพี่แต๋วร่มเก้านะบอกว่าชอบ

0: ณทั้งสองคนนะคะนี
1: ่ขอบคุณมากครับ
0: ครับพี่ฟ้าเดียวกันบอกรับชมจากบุรีรัมย์ค่ะนะครับพี่ช่างทองนะครับพี่ช่างทองบอกว่าให้พี่บอยเนี่ยไปลงสอสอสมัยหน้าผมว่านอนมาชัวร์เลยครับ
1: ไม่เอาสิ เดินมาดีกว่า นอนมาน่ากลัว
0: พี่ธนากรบอกอยู่บึง 3,000 ที่เพชรบูรณ์สวัสดีครับพี่กัลยาสวัสดีครับครับพี่
1: ไปเคลียร์พี่หน่อยว่านอนมาหมายความว่าไง
0: เป็นสอสอแล้วนอนมาคือได้แน่ได้แน่ได้นอนแน่ได้นอนแน
1: ่4 คนถาม3 คนแบก
0: ยังอยู่ด้วยกันยังอยู่ด้วยกันนะมาค่อยๆทักทายกันมาได้นะครับวันนี้อยู่กันเกือบๆ100 ท่านสวัสดีทุกท่านเลยนะครับมาฟังข่าวกันครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ10
0: อันดับ10เคยไลฟ์สดไหมพี่เคยไลฟ์สดไหม
1: เอาแบบไหนแนวไหนอะไรแนวไหน
0: เคยทำแนวไหนบ้าง
1: ถูกใจ
0: เคยไลฟ์เปิดกล้องแนวไหนบ้างบอกมา
1: แนวแบบนี้พี่ก็ตอบไม่ถูกเขินนะ
0: แนวรีวิวแนวรีวิวสินค้ารีวิวอะไรอย่างเงี้ยไลฟ์สดขายของอะไรเงี้ยก
1: ็
0: ดูข้างบ้านให้ดีนะเขาชอบเราหรือเปล่าเขารำคาญเสียงเราหรือเปล่านะฮะ
1: จริงว่า
0: เอาล่าสุดที่อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายครับพี่นะ
1: ย
0: ัง
1: ไงฮะ
0: ก็โดนยิงเลยนะข้างบ้านรำคาญเสียงไลฟ์สดรีวิวสินค้าวันๆไลฟ์อยู่นั่นแหละเอาปืนไปยิงกันเลยอ่ะนะครับตำรวจสภ.เทิงนะครับนะฮะนำกำลังไปจับกลุ่มนายจีรพงษ์อายุ44 ปีคนนี้เป็นผู้ต้องสงสัยที่ใช้วุธปืนซุ่มยิงข้างบ้านคือนายศิวกร อายุ24 ปีโอ้อาการสาหัสนะกระสุนเนี่ยแล้วดันยิงแม่นซะด้วยนะฮะถึงแม้ว่าจะซุ่มยิงมาจากข้างบ้านเนี่ยกระสุนเนี่ยเข้าหน้าอกนะบาดเจ็บสาหัสเขาบอกเขากำลังนั่งถ่ายคลิปรีวิวสินค้าออนไลน์อยู่ในบ้านนะปรากฏว่านี่ฮะคุณจิรพงษ์มือปืนเนี่ยไปซ่อนตัวอยู่อ๋อไปซ่อนตัวอยู่สวนยางพาราคือพอยิงเสร็จแล้วก็ไปหลบซ่อนตัวอยู่ตำรวจก็สืบทราบมาว่าวิถีกระสุนมาจากข้างบ้านก็ไปตามไม่เจอปรากฏว่าโน่นหนีไปอยู่ยางพาราห่างจากบ้าน10 กิโลไม่ต้องหนีออกมาตัวออกมามาเล่าซิเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เพื่อนคนเจ็บเนี่ยเล่าให้ฟังว่าระหว่างถ่ายคลิปรีวิวอยู่เนี่ยเสียงปืนปั้งนึงมาจากบ้านของเพื่อนบ้านคนนี้นะครับแล้วนายศิวกรก็ล้มลงร้องด้วยความเจ็บปวดเลือดเนี่ยไหลออกมาเต็มไปหมดเลยนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องอยู่กับคนเดียวก็คือข้างบ้านเขาชอบตะโกนมาบอกว่ารำคาญเสียงเวลาพวกเองรีวิวแล้วเกินเว้ย
1: ก็ขายอะไรอยากรู้
0: เขาบอกรีวิวสินค้าออนไลน์อ่ะพี่ไม่รู้มีอะไรบ้างที่รับมาขายอ่ะค
1: ือ
0: คนรีวิวมันก็ขายหลายอย่างใช่ไหมล่ะนั่นแหละแต่เขาบอกว่าขายอะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่ชอบอ่ะหนกหูจะนอนหนกหูเขาบอกที่ผ่านมาพยายามเลี่ยงการปะทะมาตลอดฝั่งนู้นตะโกนด่าตะโกนว่าก็จะเบาเสียงลงนะแต่ว่าก็จะไม่เคยไปตอบโต้จนกระทั่งวันนี้หนักสุดถึงขนาดยิงเข้ามาในบ้าน
1: โอ
0: ้โหหนึ่งนัดนะคุณลุงของคนเจ็บเนี่ยนะครับบอกว่าโอ้ยเสียงมันไม่ได้ดังขนาดนั้นหรอกลุงนั่งอยู่หน้าบ้านเนี่ยลุงรู้แต่นี่เขาเป็นลุงเป็นหลานกันนะลุงเป็นหลานกันต้องไปฟังนะฮะผู้ต้องสงสัยซึ่งเจ้าตัวเนี่ยปฏิเสธว่าไม่ได้ยิงอยู่นะเจ้าตัวบอกไม่ได้ยิงตำรวจไปคุมตัวจากป่ายางออกมานะแกปฏิเสธว่ามันมีด้วยเหรอครับใครยิงใครผมไม่เห็นรู้เรื่องเลยผมกรีดยางอยู่เสียงปืนจะมาจากบ้านผมได้ไงนะแต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อนะครับเพราะว่ามีพยานหลายคนระบุว่าเสียงปืนเนี่ยดังมาจากบ้านของนายจีรพงษ์คนนี้แล้วก็ไปค้นบ้านเนี่ยเจอชิ้นส่วนปืนแก๊ปยาวไทยประดิษฐ์นะครับเจอย่ามสะพายที่ซ่อนซุกซ่อนอุปกรณ์นะฮะต่างๆอยู่ด้วยนะ
1: ก็บ้านอยู่ติดกันมากเลยเหรอ
0: ใช่หลังเดียวหลังเดียว
1: โอ้หมายถึงว่าบ้านสองหลังนี้คือคู่กรณีบ้านติดกันอย่างเงี้ยใช่คาชนกันเหรอ
0: ใช่ครับใช่ เออ
1: โ
0: อ้ครับ
1: มันก็ในใต้ขาเจ้าเราแล้วบางที
0: มันก็มีรั้วกั้นนะเห็นในภาพมันก็มีรั้วมีรั้วแบบรั้วปูนรั้วอะไรกั้นเนี่ยแต่เสียงมันก็
1: แต่มันไม่ได้กั้นเสียงไงมันกั้นแต่อนาเข

0: เสียงเสียงยังรอดมาได้เนาะ
1: ครับผมนะเขาบอกจีรพงษ์เนี่ยเคยถูกตัดชื่อออกจากสมาชิกหมู่บ้านไปแล้วนะเพราะว่ามีพฤติกรรมพัวพันยาเสพติดนะครับแล้วก็เคยไปทำงานต่างจังหวัดแล้วเนี่ยเพิ่งกลับมาอยู่ในหมู่บ้านได้6เดือนเออพอกลับมาก็นี่แหละนะมีปัญหากับเพื่อนบ้าน
0: ม
1: ีปัญหากับเพื่อนบ้าน
0: ถ้าเป็นด้งทำไงถ้าด้งขายของอยู่กับเพื่อนบ้านบอกว่าเสียงดังหนกหูไม่ต้องทำไง
1: ก็ต้องปิดห้องเลยให้มันมิดชิดอะเน
0: า
1: ะเสียงมันจะดังเหมือนเรามันก็จริงๆไมค์มันมีแล้วเราไม่ต้องพูดแบบตะโกนก็ได้นะ
0: เนี่ยเราเหมือนรู้ตัวนะ
1: มันต้อง
0: อัตลดใช่ไหมไงว่าด้งมาเสียงมากก่อนตัวด้วยนะยังไม่เห็นหน้าเลยเสียงมากแล้วคุณลูกวางด้งเนี
1: ่
0: ย
1: เสียงมาก่อนตัวยังดีไม่ตัวไปอยู่ในทุกเหตุการณ์อันนั้นเอ๊ะยังไงแปลกๆละไอ้ด้งมันไปอยู่ในทุกเหตุการณ์แหละแต่มันหลบอยู่
0: เออคุณฟังลองไปขอด้งดูโทรศัพท์แบบมีกลุ่มไลน์แชทกี่กลุ่มทุกวงการ
1: รู้ทุกเรื่อง
0: หัวเราะใจ
1: อันนี้แหละเดี๋ยวตำรวจก็คดีนี้เดี๋ยวเขาก็ไปหาพยานหลักฐานต่อนะครับว่าสรุปว่าเป็นคนยิงจริงไหมแล้วก็ตรวจสอบลายนิ้วมือตรวจนะหัวกระสุนอะไรก็ว่ากันไปครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
0: ขอบคุณฟังอันดับ9วันนี้ท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะฮะรัฐมนตรีช่วยว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแนวทางการดำเนินการให้ครอบครัวของกำลังพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชายังคงได้รับสิทธิในการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยกำหนดให้บุคคลในครอบครัวของทหารที่เสียชีวิตมีสิทธิในการรักษาพยาบาลเช่นเดียวกับสิทธิสวัสดิการขอรักษาพยาบาลข้าราชการภายใต้แนวทางสิทธิบัตรทองฮีโร่อ๋อความจริงคือถ้าลูกเสียชีวิตก็คุณพ่อคุณแม่ซึ่งอาจจะใช้สิทธิ์ลูกไม่ได้แต่ที่ยังได้นะก็ทั้งนี้สิทธิเหล่านี้เนี่ยจะครอบคลุมบุคคลในครอบครัวของกำลังคนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ปะทะแนวตาตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาจนถึงวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติและให้ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวต่อเนื่องจนกว่าสิทธิ์รักษาพยาบาลอื่นตามกฎหมายโอ้สำหรับกรณีบุตรของผู้ตายเนี่ยจะได้รับสิทธิ์ที่ดังกล่าวต่อเนื่องจนบรรลุนิติภาวะตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดรัฐบาลและกระทรวงกลาโหมยืนยันเจตนารมณ์ที่จะดูแลกำลังคนและครอบครัวผู้เสียสละอย่างดีและเต็มกำลังดีใจด้วยเพราะว่าอาหารท่านก็ทำหน้าที่เนาะท่านต้องมาเสียชีวิตเราก็ต้องดูแลคนหลังบ้านที่ยังอยู่ให้ผู้ที่พีชีพไปถูกต้องแล้ว
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: เอาช่วงนี้น้ำมันจริงๆก็ไม่ได้แพงเหมือนนะช่วงที่ผ่านมานะพี่น้ำมันก็มีขึ้นมีลงนะครับแต่ว่าล่าสุดมีคนไปเติมน้ำมันแล้วไม่จ่ายเออ
0: ที่ไหนล่ะ
1: ที่ชลบุรีนะครับพี่ที่
0: พัทยาเป็นยังไงบ้าง
1: โอ้นอกจากไม่จ่ายแล้วเนี่ยนะฮะตอนเขาบึงหนีเนี่ยชนเด็กปั๊มนะครับบาดเจ็บเย็บไป2เข็มอีกด้วย
0: นี่นอกจากจะโดนข้อหาเขาเรียกอะไรเติมน้ำมันไม่จ่ายยังจะโดนข้อหาขับรถชนอีกนะ
1: เออนะครับเนี่ยฮะเด็กปั๊มบอกทำงานมา3ปีไม่เคยเจอลูกค้าใจร้ายขนาดนี้มาก่อนนะครับ เธอเป็นหญิงสาวนะครับทำงานอยู่ในปั๊มน้ำมันที่พัทยานะครับชลบุรี
0: คร
1: ับ เธอบอกว่าเมื่อคืนตอน 5:50 นะฮะ เธอทำงานอยู่ที่ปั๊มริมสุขุมวิทเลยนะครับขาเข้าตัวเมืองพัทยานะ5:50 จู่ๆเนี่ยคนร้ายเนี่ยเข้ามาเติมน้ำมันนะครับมอเตอร์ไซค์ด้วยนะขี่รถจักรยานยนต์มานะครับแล้วพอจังหวะอ๋อเธอไปเหมือนกับพอจะหนีเธอไปดึงนะครับเขาก็เลยลากตัวเธอเนี่ยล้มหัวฟาดพื้น
0: โอ้
1: หัวแตกบาดเจ็บไป2เข็ม
0: ครับ
1: มอเตอร์ไซค์นี่เติมเต็มถังได้กี่บาทถึง200
0: ไม่แน่ใจอ่ะ
1: นะถ้ามอเตอร์ไซค์ผู้หญิงธรรมดาไม่เอาอย่างงี้ไม่เกิน200หรอกคนเราอ่ะนะเนี่ยเข้ามาเติมแก๊สโซฮอล์95เติมเต็มถังนะครับพอเติมเสร็จพนักงานเด็กปั๊มก็ถามจะสแกนจ่ายไหม

ลูกค้าก็พยักหน้าเธอก็หันไปบอกแคชเชียร์สแกนจ่ายนะก็เตรียมที่จะเอาไอ้เครื่องสแกนมาให้ปรากฏว่าลูกค้าคนนี้นะครับคนร้ายคนนี้รีบขึ้นคล่อมมอเตอร์ไซค์สตาร์ทหนี

0: เอามือเนี่ยนะฮะจับท้ายมอเตอร์ไซค์ไว้เพื่อที่จะกะดึงไว้ไม่ให้หนีนะฮะก็เลยโดนลากไปล้มหัวฟาดพื้นอีกบาดเจ็บไปอีกโอ้โหแต่มีกล้องวงจรปิดนะทางเจ้าของปั๊มบอกเดี๋ยวให้ตำรวจตามตัวให้หน่อยนะครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ7
2: เอาคุณลูกฟังอันดับ7นี่เป็นข่าวที่ต้องตั้งใจฟังนะเพราะว่าเมื่อวันเสาร์ผมจัดรายการเนี่ยคุยกันเรื่องนี้นะคุณลูกฟังที่ฟังรายการก็คือตื่นอกตื่นใจแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันน่ากลัวจริงๆเรื่องของมัลแวร์ที่เป็นมัลแวร์ดูดเงินด้งก็ต้องระวังนะ
0: อ
2: ย่าไปใช้โปรแกรมแฮกคลิกอะไรใช่ไหมเขาเรียกแฮกใช่ไหม
0: แฮกมันมารูปแบบยังไงครับพี
2: ่คือมันก็จะอย่างนี้เอาง่ายๆถ้าเราไปดาวน์โหลดโปรแกรมเถื่อนโปรแกรมที่ละเมิดลิขสิทธิ์ทั้งหลายมาลงในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยนะไอ้เจ้ามัลแวร์ตัวนี้มันชื่อว่าเจซิลมันก็จะติดมาด้วยจากนั้นมันก็จะฝังตัวอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของเราแล้วมันจะไม่ปรากฏใดๆให้เรารู้ตัวเลยนะเจ้าของหรือผู้เสียหายเนี่ยตอนนี้มี10กว่าคนเนี่ยจะไม่รู้ตัวเลยเราโอนเงินเราทำอะไรเนี่ยมันจะแอบจดจำรหัสจดจำข้อมูลจดจำหมายเลขบัญชีของเราเอาไว
0: ้
2: พอจดจำปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้โอนเงินออกทันทีนะมันจะเอาข้อมูลที่มันจำจากเราที่เราทำไว้เนี่ยไปปรากฏให้กับตัวแฮกเกอร์แต่แฮกเกอร์ก็จะสั่งมันโอนเงินมันจะโอนออกไปแบบเงียบๆโดย OTP เด้งแบบเราไม่รู้อ่ะคุณผู้ฟังปกติเวลาโอนเงินต้องมี OTP แจ้งถูกไหมโด
0: ครับผม
2: แต่นี่ OTP มันถูกปิดกั้นด้วยล่าสุดมีผู้เสียหายประมาณ10คนสูญเงินรวมๆกันแล้วกว่า10ล้านมาแจ้งความสาเหตุก็มาจากการเนี่ยนะไปดาวน์โหลดโปรแกรมที่คิดว่าฟรีแล้วจะดีต้องระวังนะเพราะว่ามันเป็นการแฮกเอาเงินออกจากบัญชีเรายิ่งกว่าคอลเซ็นเตอร์ดูดเงินซึ่งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยมันยังคุยกับเรามันยังสนทนากับเราแล้วหลอกเราด้วยวิธีการหรือว่าคนเราเน็ตของมันถูกไห
0: ม
2: อุบายของมันนั่นยังได้สนทนายังได้พูดคุยแต่นี่แค่เรายืนหายใจอยู่เฉยๆอ
0: ่
2: ะ
0: เรา
2: ไปคุยเรา
0: แล้วไปคลิกเดียวนั่นแหละไม่รู้เรื่องเลยหลังจากนั้น
2: ใช่คุณผู้ฟังตอนนี้มีผู้เสียหายเกิดขึ้นประมาณ10กว่าคนมาแจ้งความแล้วเป็นระดับคนใหญ่คนโตที่ไม่กล้าเปิดหน้าออกสื่อแล้วจะบอกให
0: ้
2: ที่ไม่กล้าเปิดหน้าส่วนหนึ่งเพราะอะไรรู้ไหมไม่ได้อายเพราะเสียเงินนะอายเพราะใช้โปรแกรมปลอม
0: อ๋อนะใช้โปรแกรมปลอมไม่ยอมเสียค่าลิขสิทธิ์
2: มันชื่อเจซิลนะฮะไอ้เจ้ามัลแวร์ตัวนี้เนี่ยมันจะเขาบอกว่ามันหาร่องรอยยากมากโปรแกรมแอนตี้ไวรัสก็สแกนไม่เจอมันนะที่เขาจับได้แล้วรู้เพราะอะไรรู้ไหมด้วงรู้ฟัง
0: ครับ
2: มันมีเคสสดเกิดขึ้นระหว่างที่มันกำลังทำงานเนี่ยแล้วมันมีเคสที่มาแจ้งความแล้วก่อนหน้านี้เจ้าที่ก็กำลังค้นหาว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วว่ามันมีเคสใหม่ที่เป็นเคสสดกำลังเกิดเหตุการณ์พอดีอ่ะเขาจึงเจอร่องรอยของมันและเข้าไปตรวจเจอนะคุณฟังถ้ามันทำงานจนจบไปแล้วเนี่ยไม่มีทางหามันเจอเพราะมันจะทำลายตัวเองด้วยมันแยกโยนที่ว่าพอมันทำงานเสร็จปุ๊บเนี่ยมันพลีชีพเลยระเบิดตัวเองหายไปเลยสลายตัวเองไปเลยในอุปกรณ์ของเราวันนี้ทางเสียบีมาเตือนนะครับ
0: ครับผม
1: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: ช่วงนี้รู้สึกจะมีคนที่เป็นอินฟลูนะฮะอย่างต่ำๆเนี่ยที่ผมเห็นแล้ว2รายแล้วโดนหลอกพี่โดนหลอกเอาโลเล็กไปกับมือ
2: โชคดีเราไม่ใช่อินฟูด้ง
0: แต่ว่ามันวิธีการหลอกมันเนี่ยโอ้โหแยบยลนะเดี๋ยวเล่าแบบคร่าวๆแล้วกัน
2: ต้องถามต่อหน่อยนึงสิต้องถามต่อแล้วพี่บอยเป็นอะไรครับ
0: เราไม่ใช่อินฟูพี่บอยเป็นอะไรฮะ
2: เป็นดาราท่านหนึ่งครับผม
0: ดาราท่านหนึ่งดาราจีนใครไปหลอกพี่บอยไม่รู้ฮะมีคุณผู้ฟังไปหลอกพี่บอยว่าหน้าเหมือนพระเอกหนังจีนอะไรสักอย่างนะแกโอ้โหแกแคปรูปไปหารูปมาใหญ่เลยอะดีใจอะไรก็ส่งมาในกลุ่มอ่ะใครชื่ออะไรไม่รู้ดาราจีนนะฮะผมฟังอย่าไปหลอกกันสิที่ว่าโดนโรเล็กเนี่ยคนหนึ่งโดนไป 800,000 อีกคนหนึ่งโดน2ล้านไม่น่าเชื่อนะบางทีเราฟังว่าหุ้ยขายของระดับเป็นล้านส่งไปสนีได้ยังไงใช่ไห
2: ม
0: คนร้ายเนี่ยจะทำทีเข้ามาติดต่อขอซื้อนาฬิกาเขาบอกว่าทำเหมือนปกติทุกอย่างขอดูรูปขอดูบัตรประกันขอดูสภาพขอให้เปิดวิดีโอดูสินค้านะแต่ตอนนัดรับสินค้ากันเนี่ยนะครับ ขาบอกว่าเขาขอใ

0: ไปส่งให้ที่บริษัทเอกชนเพราะว่าเขาอยู่ต่างจังหวัดทั้งสองรายโดนเหมือนกันเลยนะครับรายแรกบอกอยู่นราธิวาสอีกรายนึงเนี่ยบอกอยู่เมืองการไม่สะดวกมาเอานะเจ้าของรายการก็บอกโอ้โหแต่ถ้าจะโอนเนี่ยแต่ถ้าจะให้ส่งเนี่ยต้องโอนเงินมาก่อนนะนะครับเขาก็มีการนัดหมายกันนะครับว่าให้ไปที่บริษัทขนส่งเอกชนรายนี้นะแล้วเดี๋ยวเขาจะโอนให้นะครับก็ถึงเวลานัดหมายกันนะครับปรากฏว่าทางมิจฉาชีพเนี่ยก็บอกว่าแล้วผมจะเชื่อใจคุณได้ไงว่าถ้าผมโอนไปแล้วเนี่ยคุณจะส่งของมาให้ผมใช่ไหมคนที่เป็นเจ้าของรายการเนี่ยเขาก็บอกว่าอ่ะก็ในเมื่อเดี๋ยวเขาจะยืนรออยู่ที่บริษัทเอกชนเลยยังไงของเนี่ยมันก็ต้องอยู่เขาก็เดินเข้าไปถามว่าวันนี้ของมานัดเอาของเนี่ยกี่โมงนะตัดรอบกี่โมงนะฮะเอกบริษัทส่งของบอก4 โมงเย็นตอนนั้นมัน10 โมง 10 โมงเช้าเขาบอกโอ้โหเวลาเหลือเขาก็ให้พนักงานไปเพื่อเอาเลขเขาเรียกเลขอะไรนะเวลาส่งของอ่ะเอาเลข
1: พัสดุ
0: เลขพัสดุเนี่ยมาส่งให้แก่มิจฉาชีพนะครับเขาก็ใส่กล่องพัสดุส่งให้กับบริษัทนั้นเรียบร้อยนะครับพอส่งเลขพัสดุไปให้ทางนู้นเนี่ยไอ้ทางนู้นก็ออกมาอ้าวโอเคพี่เดี๋ยวผมโอนให้นะครับเดี๋ยวผมเนื่องจากมันเป็นเงินถึง800,000ผมต้องสแกนหน้าพี่รอแป๊บนึงนะพี่ออกมายืนรอหน้าร้านก่อนเดี๋ยวคนในร้านเขารู้ว่าพี่เนี่ยมาส่งของแพงแล้วเดี๋ยวของเราหายเจ้าของรายการก็ด้วยความใจหนึ่งเขาบอกว่าเขาก็เอะใจแต่เขาก็คิดว่าเขาก็แค่ออกมายืนหน้าร้านอะของมันยังอยู่หลังเขาอะของมันจะหายได้ไงของมันอยู่หลังเขาเขาแค่เดินไปบอกพนักงานที่เคาน์เตอร์ว่าเขาขอของคืนแค่นี้เขาก็ได้ของกลับคืนมาแล้วเขาบอกประมาณ5 นาทีไอ้ทางนู้นเนี่ยก็ยึกยักไม่โอนสักทีเขาก็เลยตัดสินใจว่าเขาไม่ขายละทั้งสองรายโดนอย่างนี้เลยพี่ทั้งสองรายบอกงั้นไม่ขายละเดี๋ยวจะเข้าไปเอาของคืนเชื่อไหมว่า5นาทีเดินกลับเข้าไปเนี่ยนะฮะของหายแล้วครับของหายได้ไงเขาบอกว่าไอ้มิจฉาชีพเนี่ยมันเอาโทรศัพท์อีกเครื่องนึงเนี่ยนะฮะติดต่อไรเดอร์ไว้แล้วติดต่อไรเดอร์ให้มารับของทันทีที่เราเอาของส่งปุ๊บแล้วเราเดินออกมาหน้าร้านเนี่ยมันจัดการให้อีกคนนึงเนี่ยนะฮะสวนเข้าไปเลยแล้วบอกว่ามารับของจากพี่คนที่ส่งของเมื่อกี้ครับแล้วก็เอาเลขที่ส่งของเนี่ยให้ทางร้านดู
1: อุ้ยแต่แล้วจังหวะมันโบ๊ะบะได้ขนาดนั้นเลยเหรอทำไมไรเดอร์ถึงไม่เสียใจหรือว่ามันเป๊ะๆขนาดนี้เหรอ
0: ใช่เขาก็บอกว่าทำไมบริษัทที่รับส่งของเขาอะทำไมเชื่อทำไมไม่โทรมาตามหน้าตามเบอร์ที่เขาว่ามาเอาของคืนใช่ไหมทำไมแค่มีเลขพัสดุเนี่ยก็ยื่นกล่องนี้คืนให้กับลูกค้าแล้วทั้งที่ไม่รู้ว่าเป็นลูกค้ามาจากไหนด้วยไอ้คนนั้นมันก็อ้างว่าบอกไรเดอร์ว่าผมเป็นน้องของคนที่มาส่งครับให้มาเอาไรเดอร์เขาก็ซื้อเขามีหน้าที่แค่เขามาเอาของไงพี่เขาได้เงินเนี่ยเขาก็ผมเอาของจากพี่คนที่เมื่อกี้ส่งของครับเลขนี้ครับเนี่ยเขาบอกทุกเวลา5 นาทีเนี่ยนาฬิกา800,000เขาหายแล้วพี
1: ่มันดูง่ายไปเนาะ
0: เนี่ยเพราะฉะนั้นระวังเรามีคนตอนนี้เริ่มโดนกันเนี่ยเขาบอกมูลค่าเป็น100 ล้านที่โดนแก๊งนี้มันทำแบบนี้นะครับ
1: โอ้โหแล้วต้องมันไว้ใจไม่ได้เลยอ่ะ
0: ไว้ใจไม่ได้เลยแล้วที่ต้องฝากคุณพวกขนส่ง
1: คือพี่แค่สงสัยนะว่าทำไมไรเดอร์เข้าไปเอาแล้วจังหวะมันอยู่หน้าร้านเนี่ยมันได้ไวอะไรขนาดนั้นแล้วมันเหมือนรู้อยู่ก่อนแล้วว่ามันเป็นของที่อาจจะทำด้วยวิธีการนี้แต่ตัวเองก็ทำทีว่าเขาให้มาเอาไม่คิดอะไรมันเป็นไปได้ไหมว่าพวกกัน
0: มันก็เป็นแต่เขาบอกเขาไปตามตัวไรเดอร์คนนี้เจอแล้วไรเดอร์เนี่ยมันถูกจ้างมาถึง3 ต่อไรเดอร์คนที่1ไปส่งให้คนที่2คนที่2ไปส่งให้คนที่3คนที่3ไปส่งให้คนเนี่ยไอ้คนเนี้ยน่าจะเป็นมิจฉาชีพเดี๋ยวไปรออยู่ที่อีกจังหวัดอีกอำเภอนึงเลย
1: อ๋อคือตัดตอนด้วยใช่มั้ย
0: ใช่มันจ้างไรเดอร์ถึง3คนในการมาเอาของต่อ
1: คือมันพยายามตัดตอนกันเองอ่ะเนาะว่าไม่ให้ถึงแบบตัดคัดเอาไปเรื่อยๆถูกมั้ยฮะ
0: นะครับก็ระวังกันนะก็เลยเอามาเตือนกันหน่อยแล้วกันขอยาวหน่อยเพราะว่ามันก็เป็นประโยชน์ให้เราก็ระมัดระวังกันแล้วก็ต้องฝากถึงพวกบริษัทเอกชนที่รับส่งของนะพี่เนาะคุณอย่างน้อยต้องแบบเฮ้ยมีใบเสร็จตัวจริงมาอย่างน้อยต้องโทรรีเช็คก่อนได้ไหมว่าคนที่เขามาส่งเนี่ยเขาเอาของคืนจริงหรือเปล่าครับ
2: มหานคร
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์ กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
4: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
5: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
4: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
5: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: งร้อนร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: มหานครโรคทิศ
2: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
3: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
4: คุณผู้ฟังฮะอันดับ5ไปดูข่าวสยองที่ต่างประเทศกันบ้างเขาบอกว่าช็อกกลางแอฟริกาใต้เลยมีการไปผ่าท้องจระเข้ยักษ์450กิโลกรัมนี่น้ำหนักของจระเข้นะปรากฏว่าไปเจอชิ้นส่วนมนุษย์แล้วก็รองเท้า6คู่เท่ากับ6คู่เนี่ยคือ3คนแล้วนะคุณผู้ฟังที่หายไปในท้องจระเข้เป็นข่าวสะเทือนขวัญในแอฟริกาใต้หลังทีมค้นหาและกู้ภัยไปพบจระเข้ยักษ์น้ำหนัก450กิโลกรัมมีท้องบวมผิดปกติภายหลังชายเจ้าของโรงแรมชื่อดังหายตัวไปจากเหตุถูกกระแสน้ำพัดกลางแม่น้ำโคมาติก่อนจะผ่าท้องตรวจสอบแล้วก็พบชิ้นส่วนมนุษย์จำนวนมากรวมถึงรองเท้าอ่ะ6คู่อ่ะโด่งมันคงไม่กินแต่รองเท้านะคุณผู้ฟังจระเข้เนี่ยเพราะรองเท้าไม่มีชีวิตมันน่าจะกินคนแล้วกินรองเท้าเข้าไปด้วยนะครับจึงเกิดคำถามว่าจระเข้ตัวนี้อาจเคยทำร้ายเหยื่อมามากกว่า1คนเพราะว่าตั้งข้อสังเกตจากรองเท้านี่แหละฮะ
5: ครับ
4: ก็ทีมค้นหาเนี่ยเจ้าที่ก็ไปหาอย่างต่อเนื่องหลายวันจนพบจระเข้ตัวนี้ก็นอนอาบแดดสบายใจเฉิบอยู่ริมแม่น้ำนะลักษณะคอมันป่องผิดสังเกตก็เลยคงทำให้สงสัยว่าคือคนหายในน้ำแต่ไปเจอจระเข้แล้วจระเข้ดูตัวบวมๆแล้วก็คือไม่สนใจเสียงดงเสียงโดนเลยฉันอิ่มสบายใจว่างั้นเถอะเพราะเจ้าที่ตำรวจเนี่ยผู้รับผิดชอบภารกิจก็บอกว่าพฤติกรรมดังกล่าวชี้ว่าจระเข้อาจจะกินอาหารในปริมาณมากจึงกลายเป็นเป้าหมายหลักของการตรวจสอบทันทีเพราะว่าทำไมมันนอนนิ่งผิดปกติไม่เคลื่อนไหวเลยไม่ไหวติงใดๆก็สุดท้ายก็เลยจับจระเข้มาแล้วก็ผ่าตรวจสอบแล้วก็ไปอย่างที่บอยเล่านะฮะคือเจอชิ้นส่วนมนุษย์ก็รองเท้าโอ้โหช็อกเลยมีทั้งซี่โครงแล้วก็ชิ้นเนื้อจำนวนมากโอ้โหแล้วก็นิ้วมือด้วยด้งมือยังมีแหวนอยู่เลยอ่ะ
5: ขมวดทั้งตัวนะตอนแบบใส่รองเท้าอยู่ยังไม่ทันถอด
4: แล้วแหวนที่พบเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนกับไอ้เจ้าของโรงแรมที่หายตัวไปเลยอ่ะ
5: โอ้ครับ
4: ทุกฟังฮะสยองอ่ะ
3: มหานครรอบทิศอันดับ4
5: เมื่อสักครู่พูดถึงความคืบหน้าเรื่องคนละครึ่งนะฮะ

0: ล่าสุดเนี่ยท่านผู้ว่าขอนแก่นออกมาเตือนเองนะท่านผู้ว่าเนี่ยโดนลิงก์ปลอมส่งมาให้ลงทะเบียน2ครั้งแล้วเบอร์ผู้ว่ายังโดนแล้วประชาชนชาวบ้านจะไปเหลืออะไรนะฮะ
1: ท่านก็เลยกดลิงก์ไหมอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่ท่านผู้ว่าท่านรู้ว่ามันจะมีได้ไงมาให้เปิดลงทะเบียนแล้วโครงการคนละครึ่งให้เข้าไปกรอกนู่นกรอกนี่อย่างเงี้ยถ้าเจอแบบนี้อย่าไปกดนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเราต้องเข้าแอปเดียวเลยนะเป๋าตังของเราในการลงทะเบียนนะฮะมันจะไม่มีลิงก์อะไรมาให้เรากดทั้งนั้นนะครับตอนนี้ท่านผู้ว่าที่ขอนแก่นนะครับท่านโดนเนี่ยท่านก็เลยสั่งให้นายอำเภอให้ผู้นำท้องถิ่นเนี่ยไปแจ้งเตือนประชาชนนะครับว่าให้ระมัดระวังว่าอย่าตกเป็นเหยื่อนะถ้าเกิดว่ามีลิงก์อะไรที่เกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งสมัครแล้วเปิดรับสมัครแล้วลงทะเบียนด่วนอย่าเผลอนะบางทีเห็นคนละครึ่งปุ๊บตามันลุกวาว
1: เออ
0: นะครับก็ระมัดระวัง
1: เพราะว่าอย่างเงี้ยนะ
0: ใช่
1: ก็รีบกดกัน
0: แม้แต่ท่านผู้ว่าขอนแก่นยังโดน SMS ไป2รอบแล้วนะครับ
1: โอ้โหแล้วก็ส่งซ้ำนะแต่ว่ามือคงไปลั่น2ทีอ่ะโจร
0: เออนะครับเอาวันนี้อาจจะได้เท่านี้ก่อนนะครับแต่ว่าเชื่อว่าเป็นมันเป็นข่าวที่เป็นประโยชน์นะครับกับทุกคนนะฮะนะฝากไว้พรุ่งนี้วันหยุดราชการนะพี่บอยนะครับไม่รู้จะได้เจอกันหรือเปล่าเดี๋ยวว่างกันอีกทีนึงเน
1: า
0: ะ
1: ลงไปสนามหลวงใช่ไหมล่ะ
0: ไป คนนั้นไม่ใช่วัว พรุ่งนี้เจอกันครับพี่สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
8: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
9: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
8: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเป็นกรณีพิเศษพระราชทานพวงมาลาและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่กำลังพลที่เสียชีวิตในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพสิบเอกอดิศรคำบุญช่วยกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเหตุเกิดบริเวณถนนสาย4057สายโกลกแว้งพื้นที่หมู่ที่8ตำบลกายุคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569โดยตั้งศพ บำเพ็ญกุศลณวัดบางนาราอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสในโอกาสนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทานวางที่หน้าหีบศพด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของสิบเอกอดิศรอย่างหาที่สุดมิได้พร้อมกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่อาสาสมัครฐานพรานพงศกรแสนบุญมีนายนิพัฒน์พลเตียวเจริญธรรมนายศักดินันท์อาแวกำลังพลและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันและเข้ารักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสุไหงโกลกอำเภอสุไหง

ไกโกลกในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับผู้บาดเจ็บทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ติดตามโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ที่จังหวัดอุดรธานีพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในฐานะกรรมการมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ไปติดตามผลการดำเนินโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ของเรือนจำกลางอุดรธานีซึ่งในสถานพยาบาลมีพยาบาลวิชาชีพนักจิตวิทยาและอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำดูแลสุขภาพผู้ต้องขังและโรงพยาบาลอุดรธานีเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้ดำเนินโครงการต่างๆอาทิกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้ต้องขังมีกิจกรรมโครงการพัชรธรรมการนั่งสมาธิขยายเวลาออกกำลังกายเพื่อลดความเครียดโอกาสนี้เปิดศูนย์คัดกรองวัณโรคปอดด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ซึ่งเรือนจำร่วมกับโรงพยาบาลอุดรธานีจัดตั้งขึ้นเนื่องจากเป็นโรคที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ต้องขังและบุคลากรในเรือนจำระบบ AI จะช่วยวิเคราะห์ภาพเอ็กซเรย์ได้รวดเร็วแม่นยำลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดชมการสาธิตการช่วยชีวิตเบื้องต้นด้วยเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติจากอจสรการบริการทันตกรรมการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดพัฒนาพฤตินิสัยด้วยศาสนบำบัดและอาชีวบำบัดมีผู้ต้องขังป่วยจิตเวช327คนทุกรายได้รับการดูแลติดตามและประเมินอาการอย่างต่อเนื่องหากพบพฤติกรรมเสี่ยงจะส่งพบจิตแพทย์และปรึกษาผ่านแอปพลิเคชัน LINE 24ชั่วโมงการดูแลผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขังมีห้องแยกสำหรับแม่และเด็กเด็กได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามเกณฑ์และสิทธิสวัสดิการเงินสงเคราะห์เด็กแรกเกิดปัจจุบันมีหญิงตั้งครรภ์3คนและเด็กติดผู้ต้องขัง3คนที่โรงพยาบาลอุดรธานีซึ่งรับผู้ต้องขังป่วยไปรักษาต่อมีห้องปันสุขแยกรักษาจากผู้ป่วยปกติและมีระบบเทเลเมดิซีนเพิ่มการเข้าถึงการวินิจฉัยและตรวจรักษาจากแพทย์ตลอด24ชั่วโมงในปี2569มีผู้ต้องขังป่วยรับการรักษาแบบไปกลับ400คนและนอนพัก126คนโรคที่พบมากได้แก่โรคมะเร็งโรคกระดูกและกล้ามเนื้อโรคตาโรคติดเชื้อทางเดินหายใจและภูมิคุ้มกันบกพร่องพร้อมกันนี้เยี่ยมชมจุดจำหน่ายสินค้าราชทัณฑ์ฝีมือผู้ต้องขังของร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลรายได้จากการจำหน่ายจะปันผลให้กับผู้ต้องขังต่อไป

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
4: โอ้
2: เราดูแลข่าววันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาด L1 ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สวัสดีครับรายงานตัวกับพี่น้องสุขุสุคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับทักทายพี่ๆทุกคนด้วยนะโอ้คิดถึงพี่ๆทุกคนมากเลยนะครับผมทักทายทุกท่านด้วยเนาะที่เข้ามารับชมรับฟังทาง LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะครับผมต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับโอ้โหเมื่อวานนี้หนุ่มน้ำมนต์ไม่ได้มานะครับก็ต้องขอโทษจริงๆนะเพราะว่าหนักไปหน่อยนะร่างกายไม่สบายครับทุกคนนะครับมีอาการไอๆแล้วยังไงก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันแปรปรวนบ่อยนะฮะอย่างผมเจ็บคอมากเลยเมื่อวานนี้ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับผมทางใต้พี่น้องสุขุสุขคนครับที่เขามารับชมรับฟังในมือนี้นะครับวันนี้อยู่กันยาวๆนะฮะกับหนุ่มน้ำมนต์จนถึง4ทุ่มกันเลยทีเดียวนะจ๊ะเดี๋ยวขออนุญาตทักทายพี่ๆกันหน่อยนะที่เข้ามารับชมทางไลฟ์เดี๋ยวสวัสดีพี่ๆทางไลฟ์ก่อนพี่เดินเพนสวัสดีจ้าคิดถึงผมป่ะเนี่ยพี่เดินเพนขอโทษด้วยเมื่อวานนี้ไม่ได้มาลุงต้อยสวัสดีครับผมแล้วก็พี่มังกรพี่มังกรมาแล้วสวัสดีพี่มังกรด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ธนัทพรด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับพี่ลำพึงมาแล้วแล้วก็น้องแบมสวัสดีน้องแบมด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆเลยฮะจากพี่มังกรเนาะที่กดแชร์ให้โอ้3รอบเลยใครกดไลค์กดแชร์คืนนี้ขอให้รวยขอให้รวยเลยนะฮะเดือนนี้ขอให้มันหมานนะฮะเดี๋ยวถ้าผมฝันเดี๋ยวผมมาบอกนะทุกคนสวัสดีพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะฮะรับฟังจากอุบลราชธานีฝนตกบ่นอกอุบลพี่น้อง

นตกบ่ครับพี่ปุญญวัฒน์ครับอุดรบ้านเฮาฝนตกบ่น้อบึงส่งคืออากาศคือสิแบบตกแน่บ่ตกแน่ล่ะบึงส่งทั้งฮ้อนแน่อบอ้าวบ้างนะฮะอากาศช่วงนี้ก็โอ้โหตามใจไม่ทันเลยนะครับสวัสดีพี่นางหนูวันนะครับผมสวัสดีค่ะดีเจขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเราเดี๋ยวของเธอขออภัยครับผมไม่ได้มานานเลยสวัสดีพี่สวัสดีพี่ทิพพพรด้วยนะฮะสวัสดีครับพี่ทิพพพรแล้วก็คุณยายที่เข้ามาดูนะฮะสวัสดีคุณยายด้วยนะคุณฮักตลอดสวัสดีครับผู้ใดเอ่ยผู้ใดเอ่ยอ้าวพี่ตั้มมาแล้วพี่ตั้มบอกว่าพี่บอสหายไวๆนะครับแวะมาทักทายขอบพระคุณมากๆเลยนะที่เป็นห่วงเป็นใยผมนะครับยังไงก็ผมก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับแปรปรวนบ่อยๆไหนจะร้อนบ้างไหนจะฝนบ้างแล้วแต่อย่างเงี้ยแบบ1ชั่วโมงร้อนอีกแป๊บนึงชั่วโมงต่อมาฝนมาแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่พี่หนูหริ่งด้วยนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่เดือนเพ็ญบอกว่าคิดถึงโอ้โหขอบพระคุณมากๆครับวันนี้อยู่กันยาวๆครับกับหนุ่มน้ำมนต์ฟังเพลงเพราะๆนะครับพี่ๆคนไหนอยากจะฟังเพลงไหนก็สามารถขอเพลงเข้ามาได้เลยนะฮะหรือว่าส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้ครับที่เบอร์4689400นะครับพี่นุ่งเรียงบอกว่าหายดีหรือยังจ้าน้องบอสตอนนี้ดีขึ้นมานิดนึงนะฮะเพราะว่าอาจจะไม่ได้ไอไม่ได้ไอมากนะฮะอาจจะแบบมันก็ยังเจ็บคอนิดนึงแต่ก็พยายามแบบลดลงมาแล้วฮะแต่ไม่ได้เจ็บมากเท่าไหร่นะฮะสวัสดีพี่ซีอุยด้วยนะครับหายไปครั้งสุดหล่อขอบพระคุณมากๆเลยนะครับวันนี้ก็จะพยายามเต็มที่นะฮะทุกคนแล้วก็เปิดเพลงเพราะๆให้ทุกคนได้ฟังกันแน่นอนแพร่กระสาวันนี้บ่ตกก็บ่ตกดอกแต่เมื่อเช้านี่ตกนะแถวสมุทรปราการครับเมื่อเช้าเนี้ยที่บ้านผมตกเลยตกแรงด้วยนะฮะทักทายพี่ๆคนใหม่เนาะที่เข้ามาดูนะครับผมฝนบ่ตกช่วงนี้ก็อย่ากันไปฟังเพลงม่วนๆนะครับเดี๋ยวขออนุญาตทักทายทาง SMS กันหน่อยเนาะช่วงนี้สวัสดีค่ะขอเพลงเสียงโนบิตะค่ะเดี๋ยวจัดให้นะครับสวัสดีค่ะขอเพลงสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อของน้องท็อปจากแม่น้ำหนึ่งนั่นเองนะครับผมแล้วก็สวัสดีค่ะขอเพลงคนต้นทางจากอุดรครับฝนตกหนักเลยครับตอนนี้อุดรฝนตกใช่ไหมเนี่ยอำเภอไหนครับเนี่ยทาง SMS ที่ส่งมาเห็นอยู่อุดรอยู่อำเภอไหนครับเนี่ยโอ้โหระมัดระวังกันด้วยนะฮะฟ้าฝนนี่ตอนนี้คือแบบเอาแน่เอานอนไม่ได้จริงๆยิ่งเป็นพายุฤดูร้อนนี่โอ้โหผมเห็นแล้วแบบคือลมคือถ้าตกอ่ะยังพอเข้าใจแต่แบบโอ้โหมาซะทั้งตกด้วยทั้งลมไปด้วยนี่แบบโหน่ากลัวมากเลยนะฮะสวัสดีพี่ดิพงด้วยนะครับผมแล้วก็พี่นายนะครับสวัสดีทุกคนทุกเสียงทุกสายนะฮะที่รับชมรับฟังกันอยู่นะครับเอาละฮะช่วงหน้าครับสำหรับหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์1สายนะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะครับมาพูดคุยกับดีเจนะฮะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่022481366นะฮะเพราะว่าตอนนี้ดีเจเหงามากอยากได้สายหน้าไมค์จากพี่ๆแม่ๆทุกคนนะฮะมาคุยกับหนุ่มน้ำมนต์หน่อยเพราะว่าเหงาเหลือเกินอยากได้ยินเสียงอยากได้ยินเสียงสาวสวยหนุ่มหล่อของFM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับยังไงก็อย่าลืมนะฮะช่วงหน้านะครับผม022481366นะฮะหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่เด้อ

0: นับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี
1: ่ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะตอนนี้สายหน้าใหม่พร้อมแล้วขออนุญาตสวัสดีทักทายพี่ๆหน่อยนะครับครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่นีใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ค่ะ
1: พี่นีโทรมาจากจังหวัดไหนเอ่ย
2: อุบลค
1: ่
2: ะ
1: อ้าวอุบลราชธานีอำเภอไดโน่ครับผม
2: ใช่ค่ะใช่ค
1: ุ
2: ยก
1: ัน
2: อย
1: ู่
2: ค่ะ
1: โอเคคุยกันเนาะโอ้ผมขอโทษพี่นี้ครับตอนนี้อุบลฝนตกป่ะเนาะครับ
2: ตกอยู่ค่ะเพิ่งหยุดค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อตกเพิ่งหยุดแสดงว่าตกมาตลอดเรื่อยๆได้ครับบางส่งนี่
2: แม่นค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อมื้อนี้พี่นี้ได้สายหน้าใหม่ครับมื้อนี้ขอพี่อย่างเนาะครับ
2: ได้สังล่าค่ะ
1: เตยสังล่าของพิธีเนาะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่
2: ก็คนฟังคืน95นะคะ
1: อ๋อได้เลยครับเดี๋ยวนุ่มหนามนจะหายด้วยครับพี่นี่เด้อ
2: ใช่เบิ่งใหม่สุดด้วยค่ะแต่เห็นในพี่เจมนวันอยู่ผู้เดียว
1: อยู่ผู้เดียวป่ะครับเนี่ย
2: แต่อยู่กับแฟนค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อหมายถึงดีเจอยู่ผู้เดียว
2: แม่ค่ะพี่เจอยู่ผู้เดียวบ่สนใจใครเลยนี่แหละ
1: ฟังเพลงเปิดตอบคอมเมนต์อยู่ครับอ๋อแสดงว่าพี่นี่เบิ่งไลฟ์สดอยู่บ่ครับนี่ครับ
2: บ่ค่ะมือว่านก่อนเน
1: ี่
2: ยค่ะอ๋อ
1: มือว่านก่อน
2: วันอาทิตย์ก่อนค
1: ่
2: ะ
1: อ๋ออาทิตย์ก่อนอาทิตย์ก่อนเป็นบอกครับ
2: แฟนค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อเดี๋ยวพี่ทักมาเลยครับในคอมเมนต์เนี่ยผมนี่ตอบย่างเดียวแล้วป่ะเนี่ย
2: จับมีดเน็ตขัดตัดเนี่ยฟังอยู
1: ่ได้เลยครับพี่นี่เดี๋ยวนุ่มหนามดจะหายได้ครับเด
2: ้อ
1: ครับขอบคุณหลายสวัสดีครับเอาละครับสายน้ำใหม่จากพี่นีนั่นเองฮะอุบลราชธานีพี่น้องขอเพลงเขามาเตยสังล่าของทีทีเล็กนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเพลงนี้กำลังเป็นกระแสโด่งดังอยู่นะไม่ว่าจะเป็นทั้งYouTube นะฮะโอ้โหดัง TikTok นี่แบบหูสนั่นวันไหวเลยนะฮะเตยสังล่านะครับเพลงนี้ก็พี่นีพิเศษให้ทุกเสียงทุกสายนะครับที่รับชมแล้วก็รับฟังกันอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับเตยสังล่า

0: นับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: แล้วเป็นค่ะ

ที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปครับขณะนี้20:43เนาะยังอยู่กับหนุ่มหน้าหมดยาวๆทักทายพี่ๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะครับสวัสดีพี่รัสด้วยนะจ๊ะพี่รัสคิดถึงผมอ่ะเนี่ยโอ้ยไม่ได้เจอพี่รัสนานเลยเนี่ยสวัสดีพี่สาวโหโซ่ใช่ไหมเมืองนครพนมผมอ่านถูกไหมถ้าผมอ่านไม่ถูกต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับแล้วก็พี่สวัสดีพี่มารีด้วยนะครับสวัสดีค่ะดีเจรายงานตัวครับสวัสดีครับผมคุณยายบอกว่าเต้ยสั่งลาไปแล้วคุณยายเปิดไปแล้วจ้ะน้องฟ้าบอกว่าไวว้าวอร่อยมากกินคู่กันไก่ทอดเกาหลีก็อร่อยกินคู่กับไก่ทอดก็อร่อยพี่บอกเลยว่าแซ่บนัวแน่นอนแซ่บสุดแซ่บมากๆเลยโอ้โหถ้าเป็นน้ำนี่ก็ได้สดน้ำเนาะเอ๋ถ้าเป็นแบบไวๆว้าวมีน้ำด้วยแล้วก็มีแห้งโอ้แบบแห้งนี่แบบทำแบบแห้งๆแล้วก็ใส่ไข่ลวกนิดๆโอ้โหคลุกเคล้าให้มันเข้ากันนี่ผมบอกเลยว่าซีดแน่นอนอร่อยอร่อยผมพูดเลยว่าอร่อยจริงนะครับแล้วก็สวัสดีอ๋อพี่รัฐบอกว่าหายดีหรือยังน้องบอสตอนนี้หายดีขึ้นมาเยอะพอสมควรแล้วครับเพราะแต่ก็ยังมีเจ็บคอนิดๆแต่ไม่ได้เจ็บมากเหมือนเมื่อวานนะฮะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะที่เป็นห่วงเป็นใยนะครับสวัสดีพี่นายเจษดาด้วยนะครับแถวกทม.ฝนกำลังจะตกนะครับเอ้าแล้วพี่ว้าเอาแล้วเริ่มแล้วเขตไหนครับเนี่ยแถวเขตไหนครับหรือว่าปริมณฑลในกทม.เลย พี่ระเดชสวัสดีครับผมขอบคุณมากครับโอ้โหแชร์ให้3รอบแล้วขอบคุณอ๋อทุ่งครูอ๋อทุ่งครูตรงนี่ไงฮะทางพระประแดงป่ะฮะฝั่งพระประแดงเนาะใช่ไหมฮะแถวๆเนี่ยถนนสุขสวัสดิ์ผมไปบ่อยครับแถวนั้น ไปบ่อยครับก็วันนี้อยู่กันยาวๆนะฮะกับหนุ่มน้ำมนนะครับผมอยากฟังเพลงไหนก็สามารถขอเพลงกันเข้ามาได้นะครับหรือว่าส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400นะฮะเอ็นพี่สาวไฮโซขอเพลงโหลดต่ำแน่เดี๋ยวจัดให้นะจ้าเดี๋ยวจัดให้หายไปนะครับน้องบอสโอ้โหขอบคุณมากๆเลยนะครับเอาละฮะช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับ

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: คือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวสิทธิ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นรสชาติอร่อยเข้มข้นน้ำซุปหอมกลมกล่อมประทับใจไม่มีวันลืมยำยำจัมโบ้รสครั้งแรกประทับใจไม่ลืม
1: ยำยำจัมโบ้ชิโนโมโตะ
2: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาและจะดียังไงนะ
0: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
3: Hey!

หอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิ่ม

0: จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยบอสธีรพงษ
1: ์เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: เอาละครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีพี่สุมาราด้วยนะสาวเหนือสาวเหนือแต่กาหน้ากอดจริงหรือเปล่านี่สบายดีพี่น้องทั้งสปปลาวนำนะครับผมก็ทักทายทางพุ่นนำกันแล้วกันครับบรูมีฝนหรือเปล่าน้อเนี่ยพี่สุมาราบอกว่าแชร์ให้เรียบร้อยแล้วโอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยนะครับวันนี้อยู่เป็นเพื่อนดีเจหน่อยนะครับวันนี้ดีเจจะอยู่ยาวๆเลยนะจนถึงตีห้านะครับไม่รู้ว่าจะมีพี่คนไหนอยู่ถึงตีห้ากับผมไหมนะครับต้องมารอลุ้นดูเนาะอะไรน้องฟ้าบอกว่าพี่บอสหิวไก่ทอดบ่อพี่กินไก่ดิบพี่กินไก่ดิบนะครับผมกินดิบนะฮะหิวซอยจุอะไรอย่างเงี้ยก็น่าสนใจอยู่นะเอาละครับผมตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกนะครับนี่เสียเปียกสวัสดีครับเสียเปียกมาตอนท้ายอีกแล้วเสียเปียกหักคะแนนครับเสียเปียกมาตอนท้ายชั่วโมงแรกพอดีเลยปลายฟ้าที่ขอเข้ามาเสียเดี๋ยวผมจัดให้นะจ๊ะแต่อยู่กันยาวๆก่อนนะครับวันนี้เสียเปียกจะอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์จนถึงตีห้าเลยนะครับก็วันนี้ก็เป็นกำลังใจให้เสียกันด้วยนะเอาละครับท้ายชั่วโมงนี้ขอเสิร์ฟผลงานเพลงเพื่อชีวิตเพราะๆให้กับทุกคนที่รับชมรับฟังกันอยู่นะครับผมในชั่วโมงที่2นะฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคครับสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะคุยกับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะอยากคุยกับดีเจจังเลยเอ้ยอยากได้ยินเสียงดีเจชัดๆนะฮะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะฮะที่หน้าไมค์ครับ02-248-1366นะฮะย้ำอีกสักหนึ่งรอบนะจ๊ะ02-248-1366นะครับในชั่วโมงที่2หนุ่มน้ำมนต์รออยู่นะครับแล้วเจอกันจ้า

0: 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะที่เวลา 21 นาฬิกาต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองแรงงานไทย4จังหวัดถูกเกาหลีใต้แบนจริง5เดือนพบหนีเกิน20คนจาก80คนที่ส่งไปนายสมชัยมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานยอมรับว่าประเทศเกาหลีใต้ขึ้นบัญชีแบล็คลิสต์แรงงานไทย4จังหวัดจริงแต่เป็นกลุ่มแรงงานชนิดวีซ่า E8 หรือแรงงานภาคเกษตรตามฤดูกาลโดยกลุ่มนี้รัฐบาลไทยและเกาหลีใต้ทำ MOU ร่วมกันโดยแรงงานได้รับวีซ่าไปทำงานภาคเกษตรเป็นเวลา5เดือนโดยมีข้อตกลงว่าห้ามมีแรงงานหลบหนีเกิน 20% ของจำนวนที่ส่งไปโดยปีนี้ไทยส่งแรงงานไปทั้งหมดจำนวน80คนพบว่ามีแรงงานจาก4จังหวัดคืออุดรธานีขอนแก่นมหาสารคามและชัยภูมิที่หลบหนีบางคนทำงานเดือนแรกแล้วรับเงินเดือนจากนายจ้างบางคนอยู่จนครบสัญญา5เดือนแต่ไม่ยอมกลับผันตัวไปเป็นผีน้อยอยู่ที่เกาหลีใต้โดยกรมการจัดหางานเตรียมเชิญทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทยหารือปัญหาดังกล่าวอธิบดีกรมการจัดหางานยืนยันใจความเป็นธรรมกรณีมีแรงงานที่หลบหนีบางรายอ้างว่าถูกนายจ้างล่วงละเมิดหากพบว่าเป็นความจริงทางกรมจะทำข้อโต้แย้งไปยังเกาหลีใต้ถึงสาเหตุที่กลุ่มแรงงานกลุ่มนี้ต้องหลบหนีแต่หากแรงงานกลุ่มนี้ตั้งใจไปเป็นผีน้อยกรมจะขึ้นแบล็คลิสต์ห้ามเดินทางออกไปทำงานโดยเด็ดขาดเพราะถือว่าสร้างความเสื่อมเสียให้กับแรงงานไทยรวมไปถึงคนไทยที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวที่เกาหลีใต้ด้วยนอกจากนี้ขอยืนยันว่าคนไทยใน4จังหวัดถูกตัดสิทธิ์เฉพาะการไปทำงานประเภทวีซ่า E8 เท่านั้นส่วนแรงงานไทยคนอื่นๆใน4จังหวัดนี้ยังสามารถไปทำงานในวีซ่าประเภทอื่นได้ตามปกติเร่งช่วยชาวบ้านถูกทหารกัมพูชาจับกุมผ่าน3กลไกหลักพันเอกกิตติวราอารีรักษ์หัวหน้าหน่วยประสานงานพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเปิดเผยว่าขณะนี้ฝ่ายไทยดำเนินงานผ่าน3กลไกหลักคือการประสานผ่านหน่วยประสานงานชายแดนประจำพื้นที่ไทยกัมพูชาการประสานระดับนโยบายระหว่างผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีกับผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่4ของกัมพูชาและการดำเนินการผ่านผู้ช่วยทูตทหารไทยประจำกรุงพนมเปญเบื้องต้นได้รับรายงานว่านายโยธถูกควบคุมตัวอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาคดีข้อหาลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายณจังหวัดอุดรมีชัยประเทศกัมพูชาซึ่งแม้จะยังไม่มีการระบุระยะเวลาที่แน่ชัดแต่กองกำลังสุรนารียืนยันว่าจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อพาคนไทยกลับบ้านให้เร็วที่สุดนอกจากนี้ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีได้กำชับหน่วยทหารในพื้นที่ให้เพิ่มความเข้มงวดลาดตระเวนตามแนวชายแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนอกจากนี้นายอำเภอกับเชิงแจ้งผ่านเพจอำเภอขอความร่วมมือประชาชนงดเข้าพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเนื่องจากเป็นพื้นที่ควบคุมยังไม่ปลอดภัยอาจมีวัตถุระเบิดทุ่นระเบิดกระสุนปืนตกค้างรวมถึงกองกำลังนอกประเทศทนิกการเข้าไปถ่ายภาพสถานที่หรือที่ตั้งทหารอาจเป็นความผิดทางกฎหมายเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนจึงขอความร่วมมืองดเข้าพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยชี้ดัชนีเชื่อมั่นดิ่งในรอบ8เดือนจับตาไทยช่วยไทยพลัดพยุงเศรษฐกิจศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนเมษายน2569โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคหรือ CCI เดือนเมษายนลดลงมาอยู่ที่ 50.6 จาก 51.8 ในเดือนมีนาคมเป็นระดับต่ำสุดในรอบ8เดือนปัจจัยหลักคือความกังวลต่อสถานการณ์สงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลและอิหร่านซึ่งทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นส่งผลต่อค่าครองชีพและแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ขณะที่ดัชนีย่อยปรับลดลงทุกด้านได้แก่ความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ที่ 44.1 จาก 45.5 ความเชื่อมั่นต่อโอกาสการหางานทำอยู่ที่ 48.6 จาก 49.8 ความเชื่อมั่นต่อรายได้ในอนาคตอยู่ที่ 59.0 จาก 60.2 ทั้งนี้ดัชนีทั้งหมดอยู่ต่ำกว่าระดับ100สะท้อนว่าผู้บริโภคยังมีความไม่มั่นใจต่อภาวะเศรษฐกิจการจ้างงานและรายได้ในอนาคตรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์ผลวิชัยระบุว่าเมื่อวิเคราะห์รายภาคส่วนเศรษฐกิจพบว่าภาคการเกษตรน่ากังวลที่สุดโดยดัชนีต่ำกว่าระดับ50ในทุกภาคขณะที่ภาคการท่องเที่ยวยังคงเป็นเสาหลักในการพยุงเศรษฐกิจส่วนภาคอุตสาหกรรมและการส่งออกยังไม่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าอย่างรุนแรงและได้รับอานิสงส์จากอัตราภาษีศุลกากรที่ไม่สูงนักในระดับโลกทำให้การจับจ่ายใช้สอยยังพอประคองไปได้สำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสในช่วงเดือนมิถุนายนคาดว่าจะมีผู้ลงทะเบียนกว่า30ล้านคนอัดฉีดเม็ดเงินเดือนละประมาณ 50,000 ล้านบาทเป็นเวลา4เดือนอย่างไรก็ตามมีข้อเสนอแนะให้รัฐบาลเร่งปรับโครงสร้างประเทศเพื่อไม่ให้ไทยกลายเป็นคนป่วยของเอเชียที่เติบโตต่ำกว่าศักยภาพทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สนับสนุนข่าวโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
9: ้
8: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นหืมรสอะ
10: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้
10: รถดูแลข่าววันนี้กับ Q Life อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Q Life อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยบอสธีรพงษ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับผม 21:08 น.ในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะครับตอนนี้สายน้ำใหม่ของเราพร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะ

0: ครับฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อุ้ยใช่พี่บังเอิญหรือเปล่าจ๊ะเนี่ย
1: พี่บังเอิญค่ะ
0: โอ้เสียงพี่บังเอิญหวานมากเลยพี่บังเอิญโทรมาจากที่ไหนครับวันนี้ครับ
1: จากสุโขทัยค่ะ
0: สุโขทัยพี่บังเอิญอยู่อำเภอไหนครับเนี่ยสุโขทัย
1: อำเภอศรีสำโรงค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อศรีสำโรงวันนี้อันนี้เป็นครั้งแรกป่ะครับพี่บังเอิญครับที่เราได้คุยกัน
1: จ้า
0: ตอนนี้พี่บังเอิญรับชมอยู่ไหมฮะหรือว่าฟังทางวิทยุครับ
1: ทางวิทยุค
0: ่
1: ะ
0: วันนี้พิเศษมากวันนี้พี่บังเอิญโทรเข้ามาวันนี้ขอเพลงอะไรครับ
1: ดีเจที่แรกตั้งใจว่าจะขอต้องฮักให้สุดใจขอหน้ามือมือเปลี่ยนได้ไหมคะ
0: ได้ครับผม
1: เอาต้องฮักให้สุดใจอะค่ะ
0: อ๋อได้เลยนะครับเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี
1: ่พิเศษให้หลังไมค์คนสวยเลยค่ะและดีเจหน้าไมค์ทุกเสียงทุกสายยกขึ้นมหานครเลยค่ะ
0: อ๋อได้เลยครับพี่บังเอิญนะก่อนวางสายผมรบกวนพี่บังเอิญพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
1: ได้จ้ะ
0: โอเคครับน้ำจิ้มซุกี้พันท้าย
1: น้ำจิ้มซุกี้พันท้าย
0: สูตรลดน้ำตาล
1: สูตรลดน้ำตาล
0: ลดเกลือโซเดียม
1: ลดเกลือโซเดียม
0: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
1: ในใครๆก็ชอบ
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
1: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: ขอบพระคุณพี่บังเอิญมากๆนะครับเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับผมขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับเอาละครับสายน้ำมายจากพี่บังเอิญนะครับผมโทรเข้ามาสุโขทัยนี่สุโขทัยนี่มีแต่สาวสวยๆนะผมเคยไปเที่ยวครั้งหนึ่งนี่สวยๆนะสุโขทัยนะศรีสำโรงด้วยอำเภอแล้วก็สถานที่เที่ยวก็เยอะพอสมควรเลยนะฮะสำหรับสุโขทัยแล้วก็สำหรับใครที่เป็นสายบุญอยากจะไปแบบรับชมประวัติศาสตร์ก็ได้ไหว้พระก็ดีนะครับผมเสริมสิริมงคลให้ตัวเองนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้จากพี่บังเอิญที่ขอเข้ามานะครับผมเดี๋ยวพิเศษเพลงนี้ไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวฟังให้เพราะๆนะครับเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่แล้วก็แฟนเพลงของ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับไปฟังกันเลยจ้า

0: สี่ห้าสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ครับผมในช่วงของพาเลตเพลงฮิต4ภาคครับขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ว้าว
1: ไปไปไปนะ
0: จบไปแล้วนะฮะสำหรับผลงานเพลงจะไปไปไปนะครับโอ้โหของเก๋วรรณการนะครับผมสังกัดโซวอนมิวสิกแอนด์เอนเตอร์เทนเมนต์นะครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นเพลงที่เพราะมากสาวเหนือมีสาวเหนือปะเนี่ยสาวเหนือเนี่ยมีไหมเอ่ยน่าจะมีแหละเนาะโหผลงานเพลงนี้น่ารักจริงๆเลยนะครับผมสำหรับคำร้องทำนองครับพรามมณีกุลครับผมแล้วก็กฤษดาศรีคำวงเรียบเรียงประธานิสิตนั่นเองนะฮะประธานิสิตเป็นคนเรียบเรียงผลงานเพลงนี้นะครับโอ้โหน่ารักมากเลยชื่อเพลงจะไปไปไป
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตนะครับขอขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆช้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะครับผมขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับ

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับผมขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกคนนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังนะฮะที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนนะครับอาจจะทักทายได้ไม่ทั่วถึงต้องกราบขอโทษขออภัยกันด้วยนะครับก็วันนี้จะลาไปแล้วแต่มีคนมาดูโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยพี่ผมกำลังลานี่คนกำลังทำงานทุกคนดูครับทุกคนดูเลยนะฮะเมื่อกี้เห็นไหมฮะเห็นไหมเนี่ยทุกคนโอ้โหผมกำลังจะลาสวยๆแล้วผมเศร้าทุกคนผมเศร้ามากทุกคนตอนนี้ผมเศร้าผมเครียดเลย
4: กลับบ้านดีๆครับผมว่าฝนเริ่มโปรยปลายแล
3: ้
4: ว
3: อ๋อผมขับรถยนต์มาพี่
4: อ๋อขอให้เปียกครับ
3: วันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับเมื่อกี้อาจจะผมตั้งใจทำงานแต่อาจจะเสียสมาธิไปหน่อยเนาะไม่เป็นไรแต่ก็ไม่เป็นไรก็ยังสามารถทำได้เหมือนเดิมนะครับวันนี้ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมรับฟังพี่น้องนะครับยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มหน้ามนกันด้วยนะฮะทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะครับฝากติดตามหนุ่มหน้ามนนะกันละกันพี่น้องครับเวลาเก่าเวลาเดิม2ทุ่มจนฮอด4ทุ่มคือเก่าพี่น้องครับสำหรับวันนี้หนุ่มหน้ามนขอโตลาไปก่อนขอให้พี่น้องร่ำรวยและลาตีสวัสดิ์ฝันดีสุขสุขคนครับ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นี้เวลา 22:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

22:14 นะครับกับ FM Gaspar สามเงินเพลงครับกับฮิตมาราธอนต้นชั่วโมงนี้เห็นสภาพไอแล้วแม่นบ่ต้นฮักพร่มจันทร์พ่อนใดพ่อนจันทร์พ่อนผิดตั้งแต่เริ่มหรือชู้รักครับเล็กเซเลนกับฮิตมาราธอนต้นชั่วโมงนี้

คุณฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตนะครับผมมาทำหน้าที่แทนลูกตาลชนทิชา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะครับสำหรับวันอังคารที่12พฤษภาคมนะครับส่วนช่องทางการขอเพลงครับเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะครับคุณฟังหมายเลขโทรศัพท์02-248-1366 02-248-1366 SMS พิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400ตอนนี้บริเวณแถวอสมทนะฮะฝนก็โปรยปรายลงมานะส่วนทาง SMS มีจากพี่อรุณแสงสอนครับบอกว่าก่อนเข้านอนอยากฟังเพลงเซิร์งโนบิตะหรือจะเป็นกลางดาวก็ได้เช่นกันและสวัสดีไปถึงพี่วิภาครับมาฝากเพลงกลางดาวนะของน้องไรอันการเมดิตส่วนคุณดวงเดือนบอกว่านารีลำพึงอยู่ค่ะตอนนี้กำลังได้ที่เลยกำลังหากับแก้มใช่ไหมพี่ส่วนคุณทิพย์สุดาและคุณเจษดานี่ก็ทักทายด้วยนะครับผมแวะมาแบบว่าร่วมพูดคุยกันบอกว่าช่วงดึกนะทำหน้าที่ทันลูกตาลชนนิชาผมฝากเพลงสักนิดนึงนะฮักพอเป็นพิธีตายอรทัยคุณบิลครับบอกว่าสวัสดีคุณโอ๊ตขอเพลงคิดถึงคิดถึงคิดถึงพี่ณเดชค่ะนี่นะฮะหลายๆคนคิดถึงจริงๆก็ไปแวะเป็นกำลังใจให้พี่ณเดชได้นะครับทาง Facebook เพราะตอนนี้เขาเปลี่ยนสายอาชีพนะเป็นหัวหน้างานโอ้นี่ตอนนี้เขาเติบตรงโตทั้งเรื่องราวของหน้าที่การงานการงงการเงินนี่ตอนนี้ผมว่าจะไปสมัครเป็นลูกน้องเขาแล้วนะเพราะว่าเขารวยเหลือเกินตอนนี้คุณวรนันท์สวัสดีด้วยส่งสติ๊กเกอร์มาน้องแวนน้องบ้าแว่นมนครซีธรรมาราชบอกว่าทักทายจ้าพรีโอสนะครับคุณเจษดาอยู่แถวทุ่งครุนะฮะคุ้งครุพุทธบูชาอุณหภูมิ28องศาครับผมอันนี้ภายในห้องหรือว่าข้างนอกครับพี่คุณรุ่งนิดสวัสดีด้วยนะครับคุณดวงเดือนก็สวัสดีสวัสดีช่วงดึกๆแบบนี้4ทุ่ม17นาทีกันละส่วนทางหลังไมค์ครับพี่ยาอนุชคุณนนวิสาคุณยายแสงบางนาพี่วอนการจันทบุรีพี่อ้อมสุราษฎร์ธานีโอ้สุราษฎร์ธานีออกเสียงพิษนะครับคุณวิทยาศรีสเกตแล้วก็พี่นันจากเพชรบูรณ์ด้วยทักทายทุกช่องทางเดี๋ยวแวะมาเช็คชื่อพูดคุยกันนะครับประมาณสัก22:30 นาทีแล้วกันเดี๋ยวเรารับสายกันก่อน02-248-1366อยากจะเพิ่มเติมเพลงไหนหน้าใหม่1สายเท่านั้นนะครับขอปุ๊บจัดให้ทันทีส่วนใครอยากจะเช็คชื่อร่วมพูดคุยคอมเมนต์ทาง Facebook เดี๋ยวประมาณสัก4ทุ่มครึ่งแล้วกันเนาะ

0: นับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี่
1: อ่ะก็ส่งกำลังใจให้เป็นเพื่อนคุณฟังทุกสายอาชีพด้วยแล้วกันนะครับที่ทำงานในช่วงดึกๆแบบนี้สายชิวฮิวใจครับหนึ่งสายมารออยู่แล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะน้องลูกโอ๊ต
1: โอ้โหชื่อลูกโหนดครับคุณพี่วันมิสา
2: น้องลูกโหนดแล้วเหรอ
1: โอ้ชอบไหมฮะน้ำลูกโหนดนี่น้ำตาลตะโหนดอะไรเงี้ยหวานหวานนะกินเปล่า
2: ชอบสิ
1: เคยกินไหมฮะน้ำลูกโหนด
2: เคยชอบหวานหอมอร่อย
1: โอ้แม่อะสุโขทัยครับผมแล้วสุโขทัยมีฝนไหมตอนนี
2: ้อ๋อวันนี้ไม่ตกค่ะตกมา3วันแล้ว
1: มีหน้าล่ะกรุงเทพกำลังปล่อยๆอยู่เลยพี่
2: แล้ววันนี้อยากร้อนได้หน่อยนึง
1: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรล่ะครับหน้าใหม่เนี่ย
2: ชูทางใจของฝนค่ะ
1: โอ้เกิดทันใช่ไหมเพลงนี้ยุคนี
2: ้ทันสิ
1: งั้นต้องร้องได้สักหนึ่งท่อนอ่ะเชิญเลย
2: เราไม่ได้จำเสียงไม่ได
1: ้อะไรเหรอพี่สักนิดหนึ่งไม่ได้หรอ
2: จำเนื้อไม่ได้อ่ะ
1: เดี๋ยวผมบอกเนื
2: ้อ
1: ต้องแอบม
2: อง
1: เพราะเจ้าของ
2: ต้องแอบมองเพราะเจ้าของเขามีด
1: ู
2: โดดเด่นดูดีสิ่งสามีเขาซะแล้วเราได้แค่นี
1: ้เก่งเก่งเก่งเก่งนี่คุณผู้ฟังกรี๊ดเลยกรี๊ดตกใจหรือว่ากรี๊ดดีใจก็ไม่รู้นะ
2: ไม่เพาะเลยอะเสียงมันเท
1: สมองไปใครพี่วันมิสา
2: อ๋อมองไปพี่น้อยสุโขทัยให้หนุ่มน้องเต้สุพรรณแล้วก็นกสุพรรณแล้วก็พี่สุวัตอ่างทองค่ะน้องจำไม่ใช่แล้วก็หนุ่มลำปางหนุ่มแม่ม้อลำปางค่ะ
1: โอ้นี่นะ
2: แล้วก็น้องแป้งเต้าหลังไมอ่ะ
1: ใช่ครับผมสาวสวยเลย
2: ให้น้องแป้งคนสวยด้วยค่ะ
1: ได้เลยครับผม
2: แล้วก็ FC SM95 ทุกคนเลยนะคะแล้วก็พิเศษให้น้องโอ๊ตเลยค่ะ
1: ครับนะฮะโอ้นี่ขอบพระคุณเลยนะครับอ่ะวันนี้ดูแลสุขภาพแล้วก
2: ็คุยกับน้องโอ๊ตรู้สึกดีใจค่ะ
1: แล้วครับเหมือนถูกหวยเลยไหมฮะ
2: เหมือนถูกหวยเลยยิ่งกว่าถูกหวยอีกหวยไม่ค่อยถูกอ่ะ
1: เอ้ยฝันนั่นเนาะเอ้ยเนาะโอ้
2: เ
1: นี่
2: ยเสียงน่ารักกะจ้าน้องโอ๊ตอ
1: ่ะวันนี้ขอบคุณด้วยนะพี่วันมิสาเดี๋ยวฟังเพลงกันนะ
2: ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
1: บ๊ายบายครับสวัสดีครับหนึ่งสายท่าไม้ครับจากสุโขทัยแม่เสียงพี่วันวิสาฟังทีไรก็บอกว่าโลกเปิดโลกเล่โลกเปิดโลกยังไงหมายถึงว่าฟังแล้วรู้สึกว่ามันสดใสขึ้นมาทันทีทันใดนะฮะถึงแม้ว่าช่วงนี้จะดึกก็ตามนี่4:24แล้วก็ตามนะฮะโอ้นี่พี่วันวิสาเสียงเขาสดใสจริงๆในช่วงเวลาของสายชิวฮิวใจครับขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงนี้ด้วยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัปโหลดใบเสร็จในไลน์ I love ยำยำส่วนทางไลฟ์สด LTMFM95 Facebook Fanpage ของเราที่ไลฟ์สด

กันอยู่ในขณะนี้นะครับรับชมรับฟังคอมเมนต์กันแบบฟรีๆเนี่ยเดี๋ยวประมาณสัก4ทุ่มครึ่งเดี๋ยวเรามาร่วมพูดคุยออกอากาศกันแล้วกันนะเช็คชื่อเช็คชื่อกันสักนิดนึงอยากคอมเมนต์อะไรอยากให้ผมออกอากาศอ่านออกอากาศแต่ตอนนี้แอบมองกันก่อนชูทางใจครับฝนธนสุนทร

ชูทางใจนะครับฝนธนสุนทรตอนนี้22:28ใครอยากให้เช็คชื่อแวะมาด่วนๆครับ Facebook Fanpage LTM FM 95ตรงนี้ตี 5 นะฮะราคาน้ำมันสูงขึ้นอีกแล้วนะเพิ่มขึ้นอีกแล้วนะดังนั้นเปิดเพลงนี้หน่อยตามคำขอทางหลังไมค์คุณอ้อมสุราษฎร์ธานีฝากไว้

0: เอาสิเสียงซ้อนกันไปอีกคุณอุ๊กอีกสวัสดีด้วยนะครับกับสวัสดี22:32มาอ่านกันสักนิดนึงนะนี่ขอเพลงยื้อยื้อให้พี่ฤทธิ์สักนิดนึงเสียเปียกบอกว่าคนต้นทางนิดนึงรบกวนไปดูต้นทางให้เสียหน่อยเสียจะทำการฉุดกระชากน้องปลายฟ้าคุณเชนครับผมบอกว่าเปิดมาเจอพอดีเลยล็อกไปไปฟังเพลงไม่ได้นอนกันเลยฟังเพลงอะไรนะแพงแพงแพงต่อเช้าเบนซิน90สตางค์ส่วนดีเซลเท่าไหร่80สตางค์ใช่ไหมน้องไพรบอกว่าซุนหงอคงใช่ไหมครับถูกต้องครับผมตอนนี้คันหูเหลือเกินไม่รู้เป็นอะไรด้วยนะฮะส่วนคุณดวงเดือนก็บอกว่าของก็แพงคนก็แพงอันนี้แล้วแต่เลยนะไม่รู้ว่าค่าตัวคุณดวงเดือนนี่เท่าไหร่นะครับคุณโนเดบอกว่าวันนี้ซุนหงอคงหนีพระถังซัมจั่งมาหรือเปล่าปกติพระถังอยู่ในไหนจัดรายการเหรออะไรเนี่ยคุยอะไรกันแล้วก็คุณมีอะไรอีกน้องไพรนะครับสวัสดีด้วยพี่ดวงเดือนก็บอกว่าคนถูกของค่ะอุกเอกบอกว่าแก๊งเด็กๆทำไมยังไม่นอนตอบได้เลยพี่เขาโสดไม่รู้จะทำอะไรถ้าคนมีแฟนเหมือนพี่อุกนี่เขาก็เขานอนกันไปแล้วใช่ไหมล่ะนี่โสดไงก็เลยแบบว่าฟังวิทยุดีกว่าหาดีเจเป็นเพื่อนนี่บูลลี่หรือเปล่าเนี่ยไม่ได้บูลลี่อันนี้เล่าความจริงทิปสุดาบอกว่ามาค่ะตั้งท็อปปิกกันสักนิดนึงค่ะมาคุยพร้อมกันอ่ะตอนนี้ทางไลฟ์สดก็มาเช็คชื่อกันได้เลยนะครับคุณผู้ฟังอยากให้ทักทายกันนะครับก็แวะมาคอมเมนต์กันได้นะครับผ่านทาง Facebook Fanpage LTFFM 95พี่ไรปรับปรามครับฝากเพลงจากใจต้นข้าวเข้ามามีคุณผู้ฟังฝากเพลงรอสายใจสั่งมานะมีใครอีกคนแอลผักดองของน้องดีเจเฮียหมีบอกว่าขอเพลงรักน้อยๆที่ชอบจับปลาสองมือหน่อยโอ้แล้วก็มีฝากเพลงโกหกหน้าเป็นคุณอุไรนะครับมีคุณอรุณแสงสอนบอกว่าเปิดไอ้ทุยให้พี่รัฐนิดนึงแกฝากมาไว้ฝากไอ้ทุยไว้เอ๊ะเดี๋ยวนะเขาฝากน้องทุยไว้กับพี่อรุณเลยพี่อรุณโอ้ยนี่ต้องพาไปให้กินยงกินหญ้าอีกคุณจิตบอกว่าเอ็นดูดู NDJ ค่ะดึกๆอยากดูนะฮะอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะครับคุณนุเจริญสวัสดีด้วยส่งสติ๊กเกอร์มาอย่างเดียวเลยนะคุณพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นี่ก็บอกว่าผมตื่นแล้วฮะตื่นเลยตื่นเต้นนะ4:30นี่ผมไม่เป็นอันกินอันนอนไม่หลับแล้วเพราะว่าเที่ยงคืนนี่ผมจะรอเจอน้องเมติชาวันนี้จะมาลุ้นครับน้องโอ๊ตครับว่าเขาเนี่ยจะแต่งตัวไหนแต่งหน้ามาแนวไหนมาลุคไหนผมนี่อยากเจอทำเสียงแบบนี้ด้วยนะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะคุณทิพย์สุดาว่าอะไรอีกเอ่ยหูยคิดถึงเฮียหมีแล้วก็คุณจิตบอกว่าฮักหลายจนโง่นะฮะส่วนเสียเปียกนี่บอกไอ้ทุยนะยายนะน้องแวนสวัสดีด้วยนะครับผมมาคอมเมนต์กันได้นะครับอยากขอเพลงไหนหรืออยากจะให้เช็คชื่อนะฮะก็แวะมาทักทายกันได้เลยนะครับ LTM FM 95มาส่วนทาง SMS 4689400ก็มาฝากเพลงกลางดาวของน้องไรอันกัดบัณฑิตเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับมีท่านใดอีกเอ่ยมานะคุณสกลสวัสดีเช่นกันครับพี่แอลผักสดนี่ขอเพลงรัวๆเลยนะฮะไม่รู้จะเปิด2ชั่วโมงทันหรือเปล่ามาใกล้จะเป็นอัลบั้มแล้วบอกว่ามนรักแม่วังหน่อยสีหนุ่มเชิญยิ้มเชิญยิ้มก็ถ้าสะดวกก็เชิญเลยนะฮะถ้าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนี่เขาว่าอย่างนั้นมีอะไรอีกเอ่ยท้องไบบอกว่าแกงพี่เมนะเดอะนี่ต้องทำเสียงแบบนี้ด้วยพิมพ์มาแบบว่าวัยเจนซีนะเดอะนี่พยายามทำตามที่เขาพิมพ์มานะคุณพิสิทธิ์ศักดิ์บอกว่าไอ้ยะคุณโอ๊ตโอ๊ยแต่ละคนนี่พิมพ์มาแม่ดีๆทั้งนั้นเลย
1: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัปโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
0: แม่นี่ผมก็พยายามอ่านออกเสียงให้ถูกต้องวรรณยุกต์นะไม่รู้ถูกหรือเปล่าไอ้ยะ พี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะถูกนะถูกนะพี่นะในช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ครับขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซันเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายมาฟังเพลงจากคุณเหมียวคุณาธานสักนิดหนึ่งผ่านฝั่งย้อนหวานๆเพราะว่าก็ต้องร่วมแสดงความยินดีกับพี่เหมียวคุณาธานกันด้วยนะฮะก็มีครอบครัวไปแล้วเพลงนี้ดังมากช่วงนั้นนะฮะบ่นแก้เบื่อ

0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
1: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: เมื่อสักครู่ในช่วงเวลาของมหานครไลฟ์นะครับคุณผู้ฟังบ่นแก้เบื่องั้นจากพี่เหมียวคุณาธานนะฮะซึ่งเร็วๆนี้เขาก็จะเริ่มต้นชีวิตคู่กันแล้วซึ่งตอนนี้ก็กลายเป็นคุณครงคุณครูนะฮะโอ้หลายคนก็ยังแบบว่าฟังเพลงนี้กันอยู่เลยเนาะบ่นแก้เบื่อฟังทีไรก็แม่อยากจะเปิดให้เจ้านงเจ้านายเนี่ยฟังกันนะครับในช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนกันอีกครั้งครับสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายมหาน
1: ครไลฟ์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
2: สวัสดีไปถึงไอ้กว้างสกลนครนะครับผมบอกว่าตอนนี้กำลังชักเลยฮะชักมีดกรีดยางอยู่พิจิตรก็บอกว่ารอฟังนะคุณเมตินโยเนาะอันโรคมาครับบอกว่าลูกโอ๊ตมาแล้วนี่นะครับสวัสดีด้วยนะครับมีท่านใดอีกเอ่ยพี่ทองรวมพี่ทองรวมแวะมาแล้วเนาะอ่ะมีใครอีกเอ่ยพี่ประหยัดพิมพ์ปรุนะครับก็แวะมาทักทายก็ได้คุณผู้ฟังตอนนี้4:43มาช่วงนี้ไอ้ทุยออกล่าสักหน่อยดีกว่าหลายเสียงหลายสายแล้วนะครับถูกแนะนำกันเข้ามาซึ่งสัปดาห์นี้ขึ้นมาอยู่ในที่2ในมหานครชาร์ตของเราด้วย

0: ยโอ๊ตคณิต
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ทุ่งมหานคร LTM FM 95

นครมาทักทายคุณผู้ฟังต่อเนื่องกันสักนิดนึงคุณวิจิตสุวรรณโรจน์นะฮะบอกว่าสวัสดีครับดีเจน้องโอ๊ตคนหล่อมารายงานตัวทักทายครับฟังน้องลูกตาลทุกคืนครับฟังอยู่ที่อำเภอวชิรบารมีจังหวัดพิจิตรครับแล้วก็ส่งหัวใจมา3ดวงแล้วก็100มาอีก3อันนะฮะแปลว่า300เนาะพี่เนาะขอบพระคุณด้วยนะครับคุณพี่วิจิตนะจากพิจิตเช่นกันอ่ะก็สวัสดีนะครับพี่พิจิตนี่หน้าตาหล่อเหลาเอาการเลยทีเดียวนะครับอย่าเพิ่งน้อยอกน้อยใจไปนะก็ทักทายกันออกอากาศอยากร่วมพูดคุยอะไรคอมเมนต์เพิ่มเติมมาได้นะครับพี่วิจิตคุณคิวเองทักทายนะครับพี่คิวเองเจียวกกเนาะคุณหนูดีอ่ะแล้วก็มีอีกหลายคนพี่จิตนี่บอกว่าขอตัวไปอาบน้ำหน่อยคุณปาริตาพงทองก็บอกว่าน้องโอ๊ตเหนื่อยไหมคะถ้าเหนื่อยเนี่ยเดี๋ยวพี่จะคอยเลี้ยงดูปูเสือให้ส่งให้เดือนละ 3-4-5 หมื่นพอไหมคะโอ้ได้ได้ได้เดี๋ยวๆผมทักไปหลังไมค์นะพี่ปริตาอยากเลี้ยงดูผมใช่ไหมพี่กว้างนะบอกว่าชักช้าไม่ได้ทั้งโอ๊ตนี่ช่วงนี้ผมต้อง เอาใจเมียตามติดเลยนี่ถ้าชักช้าเนี่ยเมียเอาตาย อดีตคนรักเมียแห่งชาตินะไอ้กว้างของผมทักทายกันด้วยนะฮะคุณดวงเดือนบอกว่าช่วงนี้ค่าไฟแพงใช่ไหมช่วยอะไรเนี่ยช่วงนี้ค่าไฟบานเบอะเลยถูกต้องนะค่าไฟค่า FT มันเพิ่มขึ้นใช่ไหมนะครับพี่ทางรัฐบาลเขาก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเรื่องเศรษฐกิจช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะปวดหัวเหมือนกันนะครับสำหรับส่วนตัวเนี่ยนะมาตอนนี้4ทุ่ม51นาทีฟังเพลงกันต่อเนาะคุณผู้ฟังเนาะส่วนท่านใดอยากจะพูดคุยสายหน้าไมค์ชั่วโมงหน้า1สายหน้าไมค์นะครับ022481366ไม่ว่าคุณจะทำสายอาชีพอะไรถ้าสะดวกโทรมาจะได้ขอเพลงออกอากาศกันนะครับมาร่วมพูดคุยกันไปเพลิดเพลินอยู่เป็นเพื่อนซึ่งกันและกันอ่ะพี่สเวพี่จำลองไอซิ่งบอกว่ารายงานตัวครับผมทักทายพี่จำลองด้วยนะนานๆได้เจอกันที่ช่วงดงช่วงดึกเนี่ยนะครับมามีท่านใดอยากคอมเมนต์เพิ่มเติมกันมาได้ยังพอมีเวลามอบเพลงนี้ให้กับสาวชื่อปริตาที่บอกว่าอยากจะเลี้ยงดูคณิตเนี่ยทั้งชีวิตนะจะส่งเสียให้เดือนละ 5-6 หมื่นพอดีเลยกำลังหาที่ปอกลอกอยู่ไปเรื่อยจริงๆนะว่าไปก็เชือกผูกตาเชือกผูกตายใจผูกพันครับบาวีบาวี

ิ้งท้ายด้วยครูฝึกสอนนะฮะมอบให้พี่พิสิทธิ์ศักดิ์ด้วยบอกว่าช่วงนี้ผมชอบสาวๆยิ่งเป็นคุณครูนี่โอ้ปรับเลยเดี๋ยวแนวครูที่ชาประมาณนั้นแหมพี่อยากให้ผมพูดออกอากาศใช่ไหมล่ะอดเอาก่อนเด้อ1ชั่วโมงเองเดี๋ยวได้เจอน้องเมทิชานะฮะได้เช็คได้ชื่อกันมาทิ้งท้ายกันครูฝึกสอนกล้วยสแตมครับ

0: เวลา23นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยโอ๊ตคณิตสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: มาสู่ชั่วโมงที่2กันแล้วนะครับในช่วงนี้แทนน้องลูกตาลชนนิชานะครับคุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊ตคณิต23 นาฬิกาเกือบอีก2นาทีพาเรทเพลงฮิตพร้อม1สายหน้าไมค์รออยู่แล้วเช่นกันสวัสดีครับผม
2: สวัสดี
1: ครับผมท่านง่วงไปนอนนะพร้อมคุยสายหน้าไม้ไหมสายนี้เป็นอะไรฮะต้องเรียก1669หรือเปล่า
2: ไม่ได้เรียก
1: เ
2: ลยแต่เป็นเร
1: ื่อง
2: อะไรนะ
1: อะไรนะฟังไม่รู้เรื่องเลย
2: ฮ
1: ั
2: ลโหลคร
1: ับ ฮัลโหลฮัลโหลเฮียเหรอครับน้องแวนน้องแวน
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: บายดีนะครับ
2: บายดีครับบายดีคร
1: ับ สบายช่วงไหนของร่างกาย
2: ทั้งตัวและหัวเจย
1: ทั้งตัวและหัวเจยนะโอ้โหแล้ววันนี้อากาศที่นครศรีธรรมราชเป็นพื้นบ้างครับ
2: มีแบบครึ่มฟ้าครึ่มฝนบ้างครับ
1: ครึ่มฟ้าครึ่มฝนเนาะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: มืดๆนะ
2: ครับเริ่มมืดๆนะคร
1: ับ อ๋อแต่ไม่มีฝน
2: คร
1: ับ
2: อ๋อ
1: แล้วฝนไปไหนล่ะครับ
2: อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ครับ
1: โอ้นะใส่ไม่ตามห้าฝนล่ะมีแฟนชื่อไรนี
2: ่ไม่มีครับไม่มีคร
1: ับ ใส่โซดแล้วครับ
2: โซดครับ
1: อ๋อโซดนะแล้วใส่ห้าไม้แฟนใส่ไม่ห้าแฟนล่ะ
2: แต่ไม่มีแฟนครับผม
1: โอ้แล้วไม่ห้าสักทีแล้วน้องแวน ห้าได้แล้วเอาคำอย่างเดียวเลย
2: ไม่มีครับผมไม
1: ่ไม่มีนะ
2: เรียนจบก่อน
1: อ๋อนี่เรียนจบแล้วแต่ก็แบบว่าอยากเรียนต่อใช่ไหมได้ข่าว
2: ใช่เรียนต่อฮะ
1: โอ้โหแล้ววันนี้ติดสายหน้ามาอยากฟังเพลงอะไรล่ะครับเนี่ย
2: เพลงสารามจากใจครับของไปกระชัยแล้วก็ MC2 ครับ
1: โอ้โหแม่ MC2 นะไม่ใช่ MC2
2: MC2
1: อ๋อ MC2 ผู้ผีเพียนข้อไพ่กันครับผม
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: โอ้นี่ๆๆน้องบ้าวนะครับมาวันนี้เรามาขอบคุณผู้สนับสนุนกันก่อนแล้วกันนะ
2: ได้ครับ
1: จำได้ใช่ไหมเชิญเลย
2: ลืมเลยคร
1: ับ เอ้าทำไมอยู่ๆเจอคุยสายหน้าไมค์กับพี่แล้วลืมล่ะ
2: ไม่มันเป็นสปอนตัวใหม่อ่ะแต่จำไม่ค่อยได้คร
1: ับ อ๋อปกติก็ฟังตลอด24ชั่วโมงไม่ใช่หรอ
2: ไม่ค่อยตลอดคร
1: ับ
2: ผม
1: อ๋อไม่ตลอดนะ
2: ครับส่วนจะฟังช่วงหลังคายจะเป็นช่วงวาสุบ้างพี่พิมบ้าง
1: อ๋อเดี๋ยวนี่แฟนตัวยงพี่วาสุและจัญญาเหรอฮะช่วงเช้าเนี่ย
2: ใช่ผมช่วงเช้าครับบางครั้งคร
1: ับ
2: ผม
1: ล่ะชื่นชอบอะไรในตัวพี่วาสุและจัญญาครับหนุ่มหล่อของเราประจำคลื่น95
2: เขาหน้าตาดีครับผม
1: หน้าตาดีเสียงดีไหม
2: เสียงดีครับผม
1: เคยฟังเขาร้องเพลงไหม
2: ฟังอยู่ครับคู่กับพี่อุ้มฮะ
1: โอ้ก็เช้าเขาร้องคู่กับพี่อุ้มด้วยเหรอ
2: ใช่ฮะ
1: ปกติเขาชอบเพลงแนวไหนสตริงลูกทุ่งหรือว่าลูกกรุงเขาชอบร้องช่วงเช้าผมไม่ได้ฟัง
2: น่าจะช่วงไม่ลูกทุ่งก็สตริงคร
1: ับ ไม่ก็ลูกทุ่งเอ๊ะสุดท้ายอันไหนกันแน่ไม่ลูกทุ่งก็สตริงยังไงเนี่ยแฟนตัวยง
2: น่าจะลูกทุ่งนะฮะ
1: ลูกทุ่งเนาะโอ้แล้วชอบเพลงอะไรที่เขาร้องแบบว่าคิดว่าเป็นแบบเพลงเพราะที่สุดที่เขาร้องน้องแวนในฐานะเป็น FC
2: โอ้นึกไม่โอ้เยอะอะครับ
1: เยอะเยอะใช่ไหมหมายถึงนิสัยเขาเยอะหรือว่ายังไง
2: เพลง
1: พูดดี
2: ๆ
1: อ๋อเขาร้องเพลงเยอะ
2: จะพุ่ง
1: ดีเดี๋ยวพรุ่งนี้ผอ.ต่อสายหาผมมาขอบคุณผู้สนับสนุนกันเลยนะฮะอยากจะคุยมากกว่านี้แต่เดี๋ยวแบบว่าเปลืองสายเขาเรียกว่าสายค่าโทรนะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: มาขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: ก็ขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียม
2: สูตรน้ำตาลลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจใครใครก็ชอบ
2: อร่อยถูกใจใครใครก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
2: และสบู่ไมด้า
1: ไมด้า
2: ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
2: เพ เมื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
2: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
2: สาเหตุของอาการคัน
1: นี่ปกติพี่ก็เป็นผื่นคันเหมือนกันน้องแวนคันไหมช่วงนี้
2: ใช่ครับผื่นแบบผื่นอะไรประมาณนี
1: ้โอ้เนาะเนี่ยช่วงนี้มันหน้าฝนไงเดี๋ยวเหงื่อออกอะไรเงี้ยก็ต้องใช้สบู่ไม่ได้ชอบขัดไหมชอบขัดไหม
2: ก็ไม่เท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่คร
1: ับ ไม่ค่อยเท่าไหร่นะขัดพงขัดผิวแบบว่าพวกแบคทีเรียเชื้อรามันจะได้หลุดไปเนาะด้วยสบู่ไม่ได้
2: คร
1: ับ โอเคนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดีนะพรุ่งนี้จะได้รีบตื่นไปฟังผอ.วาสุและจรรยาช่วงเช้าเนาะ
2: ครับผมจะพยายามฟังนะครับจะติดตามท่านผอ.วาสุพี่พิมพ์พี่โอ๊ตแบบช่วงพี่โอ๊ตบ้างช่วงพี่แทนช่วงพี่หมี
1: แล้วพี่หมีล่ะโอ้นี่คุณแอนตี้เฮียหมีเลยเนี่ยยังไงเนี่ย
2: ฟังบ้างช่วงเฮียฟังบ้างนะ
1: เดี๋ยวอ่ะคุยกันขำๆนะแต่บางทีก็ไม่ได้ขำเนาะยอกไปแล้วบ๊ายบายแค่นี้นะ
2: สวัสดีครับพี่โอ๊ตครับ
1: โอเคอ่ะจุ๊บ
2: จุ๊บ
1: หนึ่งสายหน้าใหม่ครับคุณฟังน้องแวนแม่นี่สมัยก่อนเขาแบบว่าเป็นพนักงานอสมทด้วยนะคนนี้เนี่ยไม่ธรรมดาก็เลยแซวหนักนิดนึงมาพาเรทชุดนี้ครับฟังสบายๆกันไปเดี๋ยวจะพยายามแบบว่าผสมรวมมิตรกันไปนะครับแต่หัวขบวนหมุนแข่งกันคูณครับคิดฮอตทุกคน

0: จริงนะเศร้าเออ
1: รักจริงๆเลยพักการออกเข้ากราบงานจากอานัสก่อนนั้นละหมาดอารมณ์มาริวาน่าอาจารย์ไข่นั่นเองนะฮะสลามจากใจครับเป็นเวอร์ชั่นพิเศษที่น้องแวนเนี่ยนะครับฝากไว้ก็คือเป็นเวอร์ชั่นเสียงร้องจากพี่เอกชัยศรีวิชัยร้องคู่ไว้กับพี่แอม C2 นะและเปิดมาด้วยคิดฮอดทุกคนงานจากอ้ายม่นแค้นแก่นคูน
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: มีคุณทีมมงคลนะฮะคุณปุ๋มบอกว่าลูกเนียงลูกตอนี่พี่ชอบแกงไตปงไก่ปลาโอ้ยพี่น้ำลายไหลเลยนะยิ่งดึกๆแบบนี้พี่ยิ่งหิวใช่ไหมพี่ปุ๋มเนาะโอ้มันแบบว่าได้ขนมจีนด้วยหรือว่าข้าวสวยร้อนๆนี่แจ่มเลยนะฮะคุณกระแตสวัสดีด้วยบอกว่าแวะมาส่องดีเจนะครับขอบพระคุณด้วยที่แวะเข้ามา5 ทุ่มจะครึ่งแล้วนะฮะไม่นอนแสดงว่าคืนนี้อยู่คนเดียวแน่เลยพี่ก็แต่คุณควรหรือเปล่าคุณกวนควรนะครับข้าอภัยถ้าอ่านไม่ถูกคุณอะไรนะคุณชนกใช่ไหมอ่ะก็สวัสดีด้วยแล้วกันนะครับพี่นะจุ๊บๆนะแล้วก็มีคุณดวงเดือนบอกว่าขี้หกค่ะเช็ดนิดนึงนะครับคุณบัวบัวขาวสวัสดีพี่บัวขาวนะแล้วมีใครอีกเอ่ยมาพี่สิทธิ์พงศ์ก็ยังคงพี่สิทธิ์ศักดิ์ยังอยู่นะฮะแล้วก็มีพี่แอลก็ยังคงอยู่ยังไม่กล่อมส่งหลานเข้านอนเนาะมีคุณอะไรอีกเอ่ยคุณดวงเดือนนี่ก็ส่งสติ๊กเกอร์เยอะเลยนะฮะแหมถ้าเขาเก็บตังค์นี่ต่อปานนี้เป็นพันแล้วนะมาเดินทางกันต่อกับจอคิวฮิตครับ
3: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ในช่วงจอคิวิตครับขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซองอ๋อคุณกระแตบอกว่าขอแก้ข่าวนิดนึงค่ะพี่ไม่ได้อยู่คนเดียวพี่เล่นโยคะอยู่ค่ะน้องออสมีหน้าพี่กระแตนี่หุ่นดีเสียหุ่นโซอ่ะโจ๊ะโจ๊ะเลยป่ะโยคะนี้คล้ายๆกับพิลาทิสใช่ไหมแต่แบบคนแขนงนะพี่น้องใช้แบบว่ากล้ามเนื้อค่อนข้างเยอะเหมือนกันสุดยอดมาเพลงใหม่ที่แนะนำครับงานจากคุณออนอรดี TIG ยอมแพ้ที่เธอ

0: ยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
1: เพลงฮิตติดชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับมาในช่วงเวลาของเพลงฮิตติดชาร์ตมีทาง SMS ไม่ได้ฝากชื่อไว้นะเบอร์ลงท้ายด้วย30บอกว่าขอเพลงเต้ยสังลาครับพี่โอสนี่นะเดี๋ยวจัดเสิร์ฟให้เลยแล้วกันเพลงนี้ก็ค่อนข้างมาแรงนะหลายเวอร์ชันที่นำมาโคเวอร์เนี่ยโอ้โหสุดนะแต่ต้นฉบับสุดกว่าเพราะว่าเขาเป็นต้นฉบับจากทีเร็กซ์ครับผมเต้ย

สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ดยโอ๊ตคณิต
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
5: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: มาช่วงท้ายกันแล้วนะครับเพื่อนเพลงหวานขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับหลายท่านที่ทำงานราชการก็ได้หยุดพักผ่อนสำหรับพรุ่งนี้นะครับวันพืชมงคลเนาะก็หยุดพักผ่อนให้เต็มที่ส่วนหลายคนหลายสายอาชีพก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่กันอยู่ก็อยู่เป็นเพื่อนซึ่งกันและกันนะครับคุณฟังพรุ่งนี้ก็เจอกับผม2ช่วงเวลาเช่นเดิม 4:00 น.จนถึง 1:00 น.และ 4:00 น.จนถึงเที่ยงคืนนะเธอปัญจัยครับอัศนีวสันต์คุณบอลจากกาญจนบุรีกาญจนบุรีนะฝากไว้ทางหลังใหม่ส่งต่อให้คุณครูสุดสวยน้องเมธิชาไปแล้วครับผมฝันดีครับสวัสดีครับ

0: ับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำ

0: ริมการเทียบเวลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

วันนี้เรามาเป็นซีรีส์เพลงอกหักนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงตั้มตาแบบว่าจินตนาการว่าวันนี้เราเดินเข้าไปในห้องในที่แห่งหนึ่งแล้วแบบว่าอุ้ยเจอแฟนเราอยู่กับอีกคนนึงโอ้มันเจ็บมันช้ำหน้านะคะจากขิมเบญญาด้วยนะจ๊ะตั้มตานะคะจือบอนะแล้วจำปะล่ะเห็นขนาดนั้นแล้วน่ะนะคะจากพี่การตองทุ่งเงินด้วยนะคะแล้วก็บอกต้องกลับมาชีวิตน้องดีแล้วนี่ไงพอชีวิตเราดีขึ้นจำแล้วไงจำชีวิตเราดีแล้วใช่ไหมเราก็จะไม่ย้อนกลับไปเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วนะคะกับมอสรัศมีค่ะสามผลงานเพลงในช่วงของฮิตมาราธอนจ้าค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังในช่วงเวลาเที่ยงคืน16นาทีนะคะมาแล้วจ้ามาแล้วมาหรือยังเนาะหมายถึงคุณผู้ฟังอ่ะมาหรือยังเมื่อวานนี้ Facebook Live หลุดบ่อยมากเลยนะแต่ว่าวันนี้นี่ก็น่าจะปรับปรุงประมาณนึงหมายถึงปรับปรุงตัวให้น้องกวางปรับปรุงตัวให้นิสัยให้ดีขึ้นนะไม่กดตัดลงตัดไลฟ์คุณผู้ฟังเนี่ยเมื่อวานมีคนเค้าแบบว่าโวยวายบอกว่าทำไมอ่ะทำไมผมโดนบล็อกไม่ค่ะไลฟ์หลุดค่ะเราไม่ได้บล็อกคุณนะคะบางคนมาโวยวายนะหาว่าทีมงานเราแกล้งเปล่ามันหลุดทุกคนนะวันนี้นะคะคืนวันที่12เข้าสู่วันที่13แล้วนะจ๊ะก็ทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะคะผ่านทุกๆช่องทางเลยนะไม่ว่าจะเป็น Mcord Radio Network 41สถานีทั่วประเทศนะคะรวมถึง Facebook Live Fanpage LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะแล้วก็มีคนเริ่มเข้ามาทักทายบอกว่าผมเริ่มจะระแวงแล้วครับใช่ไหมแสดงว่าทำไม่ดีบ่อยไงพอทำไม่ดีบ่อยก็ระแวงว่าจะมีคนอื่นแกล้งหรือเปล่า พี่วิสิตศักดิ์อ่ะบางทีส่งสติกเกอร์เยอะบางทีเขาก็บล็อกบางทีเหมือนแบบว่าคุยอะไรแบบใช้คำศัพท์บางคำศัพท์ที่ผิดปกติที่เขาจับอัลกอริทึมแล้วมันแบบว่าจับแล้วมันแปลกอ่ะเขาก็บล็อกนะคะซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับทีมงานนะคะมันเกี่ยวกับตัวโปรแกรมนะคะถ้าอยากจะมีปัญหาต้องไปมีกับมาร์คซักเคอร์เบิร์กตรงนู้นสวัสดีพี่ช่างชนะแก้วนะคะบอกว่ามาแล้วครับมากันให้หมดเลยสวัสดีพี่แมวเซาด้วยนะจ๊ะทักทายน้องไบรท์ค่ะมีพี่ชอบมาแล้วพี่ TSเจมาแล้วนะใครมาแล้วนะคะช่วยทักมาตอนนี้เลยเพราะว่าถ้าใครที่ทักก่อนหน้านี้มันเด้งมันอ่านขึ้นไปไม่ได้นะคะสวัสดีพี่ช้างเลิฟดีด้วยนะสวัสดีค่ะหนูอาจจะส่งไปได้ประมาณนี้พี่เมื่อกี้หนูจำได้ว่ามีพี่อัมพลพี่สกลมาแล้วนะคะใครพิมพ์อะไรไม่ดีบนโดนบล็อกนะจ๊ะพิมพ์เยอะก็โดนบล็อกแปลกไหมหมายถึงว่าพิมพ์แบบว่าพิมพ์ไปเรื่อยเปื่อยแบบพิมพ์จนแบบว่าคนอื่นเขาพิมพ์มาไม่ได้อ่ะมันจะมีแบบว่าพิมพ์เยอะถี่ในช่วงเวลากี่นาทีอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีจับเวลาแบบนั้นอยู่นะคะสวัสดีพี่พลกิจด้วยนะจ๊ะบอกว่ามาครับนะอ่านถูกไหมอ่านถูกใช่ไหมจริงๆเมื่อวานไปดูนะเขามีการแบบว่าเช็คว่าตัวเองเนี่ยมีผังผืดหรือเปล่าอ่ะเขาจะให้เหมือนเอาฝ่าไม่ใช่สิเขาเรียกอะไรนะหลังมือประกบกันแบบคว่ำลงอย่างเงี้ยเหมือนเอาข้อมือมาต่อกันอะแบบเนี้ยแล้วก็ลองนับไป30วิถ้ามันรู้สึกชารู้สึกปวดอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามีผังผืดบริเวณแบบมือของตัวเองแล้วอะหนูก็มานั่งทำอยู่อย่างเงี้ย นั่งทำอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ส่งให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลองดูสิว่าเป็นหรือเปล่าปวดหรือเปล่าแต่ว่าล่าสุดที่น้องเมย์ไปอะไรนะเขาเรียกคลินิกกายภาพเพราะว่ารู้สึกว่าปวดคอไม่รู้ว่าแบบตกหมอนหรือว่าหันซ้ายหันขวาแล้วมันปวดแล้วน้องเมย์ชอบหักคอดังก็แก๊กแก๊กอะนึกออกปะก็เพิ่งรู้ว่ากระดูกคอมันโก่งไปข้างหน้านะคะเขาก็จะมีวิธีบริหารให้แบบดึงคอไปข้างหลังเนี่ยเพื่อจะให้เราอะไม่ปวดหัวง่ายการที่เราแบบว่าดูหน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆน่ะเวลาทำงานทำการบ้านทำอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมทำวิจัยส่งอาจารย์อย่างเงี้ยมันนั่งหน้าจอคอมค่อนข้างนานนะคะมันก็ต้องแบบบางทีเราเผลออะเราเผลอแบบชะโงกหน้าไปดูใกล้ๆนึกภาพคนชะโงกหน้ามันเหมือนแบบว่ายื่นหน้าไปข้างหน้าเนี่ยมันทำให้คอมันโก่งอะคุณผู้ฟังเราไม่รู้ตัวเลยนะเรื่องของแบบใครที่ปวดหลังบ่อยๆแบบขับรถบ่อยๆอย่างเงี้ยเราก็จะมีท่าบริหารด้วยเนี่ยพวกเนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าเราอาจจะมองข้ามมันไปแล้วพอน้องเมย์ไปดูคลิปวิดีโอวิธีการบริหารหรืออะไรก็ตามเวลาที่คนขับรถนานๆอุ้ยคุณผู้ฟังของน้องเมย์อ่ะ
เออขับรถกันเยอะขับแบบข้ามจังหวัดเยอะมากดังนั้นก็เลยรู้สึกว่าลองเปิดดูหาคลิปที่เขาแบบว่าสอนบริหารการกลางลำตัวอะไรเงี้ยมันจะได้แบบไม่ปวดหลังบ่อยนะคะลองดูแล้วกันนะแล้วมันก็ดีต่อสุขภาพด้วยไม่เป็นแบบหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเผื่อว่าเรานั่งขับรถนานๆบางทีอะเรานั่งผิดท่าเราปรับเบาะไม่ดีเรามีการแบบอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมเออนะมันปวดหลังมันปวดคอมันปวดเอวเราไม่ค่อยต่อให้เราพักรถแล้วแต่เราก็ไม่ได้บริหารถูกไหมมันก็อาจจะส่งผลต่อสุขภาพกระดูกเส้นเอ็นเส้นประสาทส่งผลแบบมันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกอย่างเลยนะติดเตียงอะไรอย่างเงี้ยบางคนบอกว่าเข้าสู่วงการจัดกระดูกแล้วครับนะคะอันนี้ก็ต้องลองดูแต่คิดว่ากายภาพควบคู่ไปด้วยก็จะดีเหมือนกันนะคะน้องเมย์ไปล่าสุดนี้ค่าใช้จ่ายประมาณ900มั้งก็ไม่ถือว่าไม่ได้แพงนะเพราะว่าเขาทำเยอะเหมือนกันมีแบบว่ายืดกระดูกอ่ะเหมือนเขาเอาเชือกอะไรไม่รู้มาดึงหัวดึงท้ายอ่ะแล้วก็เหมือนดึงร่างกายเราให้แบบเออช่วยสูงกว่านี้หน่อยอะไรเงี้ยเออมันมีอุปกรณ์ดึงสะโพกดึงเอวดึงกระดูกสันหลังอะไรเงี้ยของเราอยู่แล้วก็เหมือนเอาเจลมาทาแล้วก็แบบเหมือนใช้กระแสไฟฟ้าแบบนวดจี๊ดๆอ่ะแล้วก็แบบใช้ไฟฟ้ากระตุกกระตุ้นช่วงไหล่เราอะไรเงี้ยเอ้ยมันก็หายเลยนะมันหายเลยตอนแรกน้องเมย์แบบหันซ้ายหันขวาไม่ได้มันเจ็บอันนี้ก็ดีเลยนะคะบางทีเราอย่าไปเสียตังค์กับอะไรแบบนี้มากแล้วก็กายภาพด้วยการแบบว่าตอนนี้ก็อาจจะเขาเรียกว่าไงอ่ะเวลาเรารู้ตัวว่าเราขับรถนานก็อาจจะดูคลิปดูอะไรนะคะแล้วก็ออกกำลังกายนะขยับแข้งขยับขาไปตามคลิปไปก่อนนะแต่ถ้ามันมีอาการปวดแล้วก็หาหมอนะคะหาหมออย่าโพสต์ถามคนอื่นนะหนูละงงมากเลยช่วงนี้อ่ะหนูมีงานเพลงนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันนะจ๊ะ022481366ค่ะย้ำเบอร์อีกครั้ง022481366นะคะแล้วเดี๋ยวมาพูดคุยกับสายหน้าไมค์กันดีกว่าจ้า

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี่
1: มาในช่วงของแซชิวฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จในไลน์ I love ยำยำนึ่งซ้ายสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยเด็กชายอะไรคะ
2: เด็กชายเสวงจากปัตตานี
1: ชื่ออะไรนะ
2: เสวง
1: พี่เสวงจากปัตตาน
2: ี
1: อะไรนะ
2: เสวง
1: ก็เสวงไงไม่ถูกหรอถูกไหม
2: ครับคร
1: ับเริ่มไม่มั่นใจแล้วพี่แสวงนะ
2: ครับ
1: จากปัตตานีนะคะ
2: ได้ยินครับ
1: โอเคเป็นยังไงบ้างสบายดีหรือเปล่า
2: สบายดีปีนี้ฝนตกทั้งบ่ายโมงถึง6โมง
1: อ๋อเหรอแล้วปกติเราทำอาชีพอะไรได้รับผลกระทบไหมคะ
2: ไม่ได้ทำอะไร
1: งั้นฝนตกมันก็อาจจะดีปะเย็นเย็น
2: ดีนอนเย็นเย็นดีคืนนี
1: ้นอนฟังเสียงฝนแล้วมันหนักขนาดไหนอ่ะหรือแค่ปล่อยปล่อย
2: แรงแล้วแรงไปตอนหกโมง
1: แรงไปตอนหกโมงนั่นแหละแต่หมายถึงว่าตอนที่ฝนตกเนี่ยมันหนักเยอะมากไหมหรือว่ามันแค่แบบปล่อยปล่อยมาเฉยเฉย
2: ตกพอประมาณ
1: ตกพอประมาณตอนเด็กๆ เล่นน้ำฝนไหมคะ
2: เล่น
1: แล้วพ่อกับแม่ว่าไง
2: ดีตอนเด็กๆ
1: เออจริงเออตอนเด็กๆอ่ะหนูรู้สึกว่าเอาก็คิดซะว่าอาบน้ำทำไมอ่ะแล้วทำไมอาบน้ำเราถึงไม่ป่วยอ่ะทำไมเราโดนฝนแล้วเราป่วยอ่ะ
2: ไม่ทราบเหมือนกัน
1: ใช่ปะเราลองเปลี่ยนจากการแบบว่าเวลาเดินออกไปตากฝนอย่างเงี้ยเราลองถือสบู่แชมพูไปไหมเผื่อเราจะไม่ป่วยเราลองแบบเออเดินไปอาบน้ำ
2: เดินฝนก็เป็นหวัดทุกที
1: แต่คนสมัยก่อนเขาก็อาบน้ำฝนไม่ใช่เหรอ เออแล้วไม่ป่วยเหรอ หนูก็ชอบสงสัยอะไรแปลกๆเออใช่ไหมเพราะว่าคนเฒ่าคนแก่สมัยก่อนเนี่ยเขาก็ลองน้ำฝนใส่ตุ่มใส่โอ่งเอาไว้แล้วเขาก็มาอาบ
2: ไม่ตกแบบนั้นไม่เป็นไรเลยอาบตอนที่ฝนตกยังไม่ได
1: ้เออทำไมตอนฝนตกทำไมอาบไม่ได
2: ้เก็บน้ำไม่มีเป็นไร
1: ดันสงสัยอะไรก็ไม่รู้เออเผื่อคุณผู้ฟังคนไหนแบบทราบนะอยากช่วยบอกหน่อยว่าทำไมเวลาเราอาบน้ำฝนแบบลองใส่โอ่งแล้วมันทำไมอ่ะมันมียาเหรอทำไมเราถึงแบบว่าไม่ป่วยอ่ะแล้วทำไมเราเดินออกไปตากฝนทำไมมันป่วยอ่ะ
2: นั่นแหละ
1: เออเราลองถือแชมพูถือสบู่ออกไปแล้วก็บอกว่าไม่หนูไปอาบน้ำไม่ป่วยหรอกอย่างเงี้ยอะไรของหนูครับเนี่ยเออนะแล้วพรุ่งนี้ไปไหนไหมคะ
2: ไม่ได้ไปไหนพิการ
1: พิการส่วนไหน
2: ส่วนตา
1: หนูก็พิการเหมือนกันนะ
2: พิการใจอ่ะ
1: เอ้ยไม่สมอง เริ่มผิดเป็นเพี้ยนแล้วทุกวันนี้งงมึนกงหน่อยอะไรอย่างเงี้ย

0: เออนะสายตานี่คือ
1: มีอาการสายตาทั้งสองข้าง
0: อ๋อหรอแล้วเราใช้หูในการจินตนาการเหรอคะหรือว่ายังไง
1: ใช้หูฟัง
0: เนาะหรอก็ฟังเพลงก็จะเพาะขึ้นไปประมาณกี่เท่าดีอ่ะ
1: ก็เหมือนเดิม
0: ร้องได้ไหมร้องได้ไหมเวลาฟังเพลงเขาบอกว่าเวลาเราหูดีมากๆเราจะร้องเพลงเพราะ
1: ร้องไม่ได
0: ้ชอบฟังร้องไม่ได้ชอบฟังเฉยๆนะบอกเป็นอย่างบอกเป็นอย่างเดี๋ยวน้องเมย์จัดเพลงให้วันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรจ๊ะ
1: เพลงฟังนางลืม
0: ร้องไม่ได้จริงอ่ะ
1: ร้องไม่ได้ชอบฟัง
0: ผลงานจากน้องเดียวใช่ไหม
1: ครับ
0: ได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะจริงๆเมื่อกี้แอบเปิดมามีแบบ3เวอร์ชั่นมีดำรงวงทองมีอะไรนะสักอะไรสักอย่างใช่ไหม
1: สักยาม
0: มีของดำรงวงทองอ่ะเวอร์ชั่นหนึ่งแล้วก
1: ็สักยามเป็นชมพู
0: มีของน้องเดียวเนี่ยแหละ แต่เอาเวอร์ชั่นน้องเดียวเนาะ
1: ครับ
0: เออแล้วก็อีกอันหนึ่งเขาเขียนว่าอะไรนะเสกศักดิ์ผู้กันทอง
1: เสกศักดิ์ผู้กันทอง
0: อันนี้เอาเวอร์ชันไหนคะ
1: แล้วแต่สองคนเนี่ยคนไหนก็ได
0: ้ระหว่าง
1: เสกศักดิ์แสงเปล่ากว่าแต่น้องเดียวก็ชอบฟัง
0: เอาน้องเดียวก่อนแล้วกันนะ
1: ครับครับ
0: โอเคค่ะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
1: ทุกเสียงทุกสาย
0: ได้เลยฮะไม่มีพิเศษให้ใครเป็นพิเศษหรอ
1: ให้น้องนั่งใหม่ก็ด้วย
0: ได้เลยได้เลยเดี๋ยวน้องไม่เปิดให้นะขอบคุณค่ะยังไงดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะคะช่วงนี้ฝนตกอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะ
1: ครับครับ
0: ครับขอบคุณที่โทรมาค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ

0: นับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จในไลน์ไอเลิฟยำยำ
1: อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะคะว่าช่วงนี้กระดูกกระเดี้ยวเวลาจะเดินจะลุกจะนั่งจะโอ้จะขยับตัวบางทีนะคะเราก็ต้องมีการเซฟตี้ตัวเองในทุกๆมุมนะคะมาถึงเรื่องขาบ้างมาถึงเรื่องขาบ้างเวลาจะนั่งจะยืนจะลุกเนี่ยเราก็จะต้องใช้สรีระของเราเวลาเดินขึ้นเดินลงบันไดใช่ไหมหัวเข่าของเราเนี่ยก็จะกระทบค่อนข้างเยอะนะคะมันจะต้องมีการเสียดสีบ้างมีการรับน้ำหนักต่างๆนะคะมันต้องเริ่มระมัดระวังตัวเองมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาคืนความมั่นใจในทุกย่างก้าวด้วยฮิลไลฟ์ค่ะเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกนะคะซึ่งหัวเข่าของเรานะมันก็เป็นส่วนสำคัญคุณแม่น้องเมย์เนี่ยปวดหัวเข่าบ่อยมากนะคะบางทีก็ต้องมีอุปกรณ์แบบนี้แหละเอามาซัพพอร์ตนะคะเป็นแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้จะลุกจะนั่งจะเดินเนี่ยคล่องตัวแล้วก็มั่นใจอีกครั้งค่ะตัวผ้านะคะถักทอพิเศษใช้สัมผัสมันเป็นแบบผ้าพอเป็นถักทอพิเศษเนี่ยมันระบายอากาศได้ดีสัมผัสมันนุ่มสบายเนี่ยนะใส่มันก็จะไม่อึดอัดไม่ร้อนใส่ทำกิจกรรมได้นานตลอดทั้งวันสำหรับใครนะคะที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เพราะว่าเข่าเราก็มีอยู่แค่นี้ก็ควรจะใส่อะไรซับพอร์ตมันบ้างนะเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะคะสำหรับคนที่ใส่ใจสุขภาพค่ะซื้อฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงหัวเข่านะ2ชิ้นแถมฟรีไปเลยอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นค่ะในราคาสุดพิเศษนะคะ990บาทเท่านั้นเองและยังรับฟรีไปอีกกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะจ๊ะก็เผื่อจะไปพกพาอะไรอย่างเงี้ยนะอย่าดมอย่าอมอย่าหม่อง02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะจ๊ะเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: อันนี้ต้นฉบับเขามาเองนะคะปกติเนี่ยก็จะมีเปิดบ้างเป็นผลงานของพี่อีฟอรวรรณบ้างนะวิชามานนะคะอันนี้เป็นเวอร์ชั่นของพี่เท่อุเทนในช่วงมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปวิชามานจากพี่เท่อุเทนค่ะ
3: ถึงถามว่าไลฟ์หรือเปล่าถ้าไม่ไลฟ์ไม่อยากพูดไลฟ์ต้องพูด

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Q Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Q Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

0: FM 95
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอ

0: โดยเมทิชาม
1: ีคนบอกว่าคุณครูเมสนใจนักเรียนด้วยนะครับแล้วหนูไม่สนใจตรงไหนอ่ะหนูผิดอะไรเนี่ยโอ้ยจะบอกว่า Facebook ตอนนี้มันก็มีปัญหาของมันเนาะหนูอ่านข้อความไม่ได้ทุกข้อความเพราะว่ามันหายมันวาร์ปบางทีมันก็เด้งขึ้นไปแล้วมันอ่านไม่ทันนะคะมันไม่เหมือนกับสมัยก่อนที่มันสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอ่านไม่ทันก็เลื่อนขึ้นกลับไปดูได้ตอนนี้มันทำไม่ได้เลยไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรเป็นมาสักพักแล้วนะขนาดหนูไปตอนนั้นนะเป็นโฟนอินใช่ไหมใช้วิธีการใช้โทรศัพท์ของตัวเองแล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์ตัวเองเนี่ยแหละในการดึงขึ้นดึงลงมันก็ดูไม่ได้หนูก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะก็โทษใครดีล่ะโทษ Facebook ละกันนะคะแต่ว่าช่วงที่หนูทำงานน่ะก็คือการจัดดีเจการจัดนักจัดรายการอะไรก็ตามนะคะหนูก็พูดกันตรงๆว่าบางครั้งเราจะไปโฟกัสที่คนใดคนหนึ่งไม่ได้มันจะมีเหมือนกันที่แบบในช่วงที่เราจัดรายการอยู่มันจะมีคนแบบอินบ็อกซ์ข้อความมาขอเพลงซึ่งเยอะมากเยอะแบบเยอะมากๆแล้วคำถามคือหนูจะตอบทันยังไงหนูก็ตอบไม่ทันใช่ไหมว่าหนูแบบจัดรายการอยู่อ่ะคุณก็เห็นว่าหนูจัดรายการอยู่แต่คุณก็พยายามจะข้อความมาแล้วพอหนูไม่ตอบก็งอนเฮ้ยแล้วหนูจะไปทำตามที่ทุกคนต้องการได้ยังไงทุกอย่างเลยน่ะแล้วบางทีนะโทรมาด่าด้วยเอาดิแต่ถ้าสมมติใช้คำไม่สุภาพก็แน่นอนค่ะเจอกันที่ศาลนะคะเพราะว่าก็แจ้งความไปหลายคนอยู่เหมือนกันแบบคุยทะลึ่งตึงตังคุยแบบเชิงแบบล่อแหลมอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกว่าลุกล้ำความเป็นส่วนตัวมากจนเกินไปนะคะคืองานมันก็คืองานงานของเรามีหน้าที่เปิดเพลงมีหน้าที่พูดคุยอะไรเงี้ยนะเพราะว่าบางคนก็ไม่เข้าใจในงานของเราว่ามันต้องใช้สมาธิเหมือนกันบางทีเราก็ต้องคิดเราก็ต้องทำอะไรต่อมันไม่ได้สามารถโฟกัสได้ว่าอุ๊ยฉันจะต้องคุยกับคุณคนเดียวอย่างเงี้ยไม่ได้บางทีอยากให้เข้าใจกันบ้างเนาะน้อยใจแล้วหนูก็ไม่รู้จะง้อยังไงด้วยนะง้อยากง้อเย็นซะด้วยแต่ละคนอะมีคนบอกสมน้ำหน้าค่ะขอบคุณค่ะเช่นเดียวกันถ้าอย่างนั้นวันหลังหนูจะไม่อ่านข้อความของพี่พิสิทธิ์ศักดิ์สักคำเลยโอเคไหมแลกกันก็ถือว่าสมน้ำหน้าเช่นเดียวกันนะจ๊ะอ่ะวันนี้นะคะเราต้องมากอดกันก่อนเพราะว่าเราเนี่ยไม่ค่อยได้สนใจใยดีกันสักเท่าไหร่กับตัวเองบางทีเราก็เผลอทำงานหนักจนเกินไปบางทีเราก็ไปโฟกัสคนอื่นมากจนเกินไปแคร์คนอื่นมากจนเกินไปจนลืมแคร์ความรู้สึกของตัวเองว่าเขาใช้คำพูดบางครั้งเนี่ยมันกระทบกระเทือนจิตใจเราเขาพูดเล่นแหละแต่เราเก็บไปคิดเพราะอะไรบ้างเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราแคร์ไงเราแคร์อย่างคุณผู้ฟังเนี้ยหนูก็แคร์หนูเป็นดีเจหนูก็แคร์ไม่ใช่หนูไม่แคร์หนูก็รู้สึกเหมือนกันบางครั้งที่เขาพูดมาเขาพูดเล่นเขาพูดเสียดสีนินทาพูดอะไรเงี้ยหนูรู้สึกเหมือนกันบางครั้งเราอาจจะต้องปล่อยไปนะคะแล้วก็อย่างที่บอกถ้าสุดท้ายแล้วถ้าเขาไม่เข้าใจเราก็ต้องตัดทิ้งไปเลยก็เปลี่ยนค่ะบางทีก็ต้องเข้าใจว่าบางครั้งหนูก็ไม่อ่านข้อความไปเลยหนูก็ข้ามไปเลยก็มีเหมือนกันถามว่าไม่สนใจหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะเคยสนใจแล้วแต่เขาไม่ได้เห็นคุณค่าที่เราสนใจเพราะสุดท้ายแล้วถ้าเขายังรู้สึกอย่างนั้นอยู่ก็ต้องปล่อยมันไปอย่างที่เป็น นะอ่ะช่วงนี้นะคะในโลกโซเชียลมันก็ส่งผลกระทบกับคนค่อนข้างเยอะนะคะมันมีความคล้ายๆอยู่เหมือนกันนะบางคนเขาบอกว่าโรคสมาธิสั้นเนี่ยมันเป็นโรคจากโซเชียลหรือเปล่าจริงๆหลายคนเขาบอกว่าการเล่นโซเชียลเยอะเกินไป

คืออันเนี้ยโดปามีนมันจะแกว่งตลอดนะคะมันคือฮอร์โมนหนึ่งแล้วกันในร่างกายการแจ้งเตือนไลน์จะกดไลค์จะกดคอมเมนต์สมองของเราอ่ะจะรู้สึกว่าการกดไลค์มันคือการได้รับรางวัลมันง่ายไงมันตลอดเวลาเลยพอเจองานที่ต้องใช้ความอดทนอย่างเช่นแบบอ่านทีสิทธิ์เงี้ยหรืออ่านหนังสืออ่านเอกสารอ่านบัญชีมันจะรู้สึกว่าโอ้หมดแรงจังเลยไม่ไหวแล้วอ่ะคือสมาธิเนี่ยมันถูกหั่นเป็นชิ้นชิ้นเล็กๆนะคะเปิดดูงานดูแชทเดี๋ยวก็เปิด TikTok เดี๋ยวก็เปิด Facebook เดี๋ยวก็กลับมาทำงานเดี๋ยวก็เช็คโนติสเดี๋ยวก็สมองมันไม่ทันได้โฟกัสจุดๆนั้นจริงๆอ่ะและอีกอย่างนึงเวลาที่เราเล่นโซเชียลใช่ไหมมันทำให้เรานอนน้อยเพราะว่ามันมีแสงออกจากหน้าจอใช่ไหมแสงสีฟ้าส่งผลให้สมาธิสั้นความจำไม่ค่อยดีอารมณ์ของเราก็หงุดหงิดง่ายความเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไปกระตุ้นที่น่าสนใจคือคนจำนวนมากตอนนี้มีอาการเหมือนสมาธิสั้นแต่ต้นเหตุจริงๆน่ะมันไม่ได้มาจากโซเชียลแต่ว่ามันมาจากความเครียดเราดูเร็วเกินไปไงบางทีอ่ะเราสมัยยุคน้องเมย์เด็กๆใช่ไหมมันยังไม่มีโซเชียลเลยเราต้องรออินเทอร์เน็ตนานมากนะกว่าจะเชื่อมได้แล้วถ้าเมื่อไหร่คุณพ่อคุณแม่รับสายโทรศัพท์อ่ะเคยได้ยินมาตื้อเสียงเงี้ยตื้อตื้อตื้อแบบรออินเทอร์เน็ตอะมันนานมากตอนนั้นอะมันเครียดไหมตอนนั้นเรายังรอได้ใช่ไหมแต่ปัจจุบันอะลองอินเทอร์เน็ตมันช้าสิโอ้ยหงุดหงิดต้องโทรไปเช็คกับอะไรอะไปเช็คกับพวกเครือข่ายโทรศัพท์แล้วเราอะเล่นโทรศัพท์มันก็พักผ่อนไม่พอสมมุติเวลาเราจะนอนอะเราก็แบบขอถ่ายดูอีกนิดนึงรู้ตัวอีกทีตีสามแล้วอย่างเงี้ยตีสี่แล้วตีห้าแล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมใช้โซเชียลหนักจนเกินไปนะคะมัลติทัสกิ้งตลอดก็คือแตะนะบางทีมันเบิร์นเอาด้วยมันจะทำให้เรารู้สึกว่าไม่อยากไปทำงานรู้สึกแบบวิตกกังวลซึ่งมันต่างกันมากๆสัญญาณนึงที่จะต้องคอยสังเกตตัวเองเลยนะคะเช่นเวลาเราอ่านอะไรอ่านไม่จบพวกหนังสือสัญญาเวลาเราจะเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะมีเงื่อนไขธนาคารใช่ไหมเงื่อนไขอะไรก็ตามในแอปพลิเคชันอ่ะยาวๆอ่ะใครอ่านมั่งอ่านหนูถามเลยใครอ่านมั่งไม่มีเลื่อนลงไปกดยืนยันจริงป่ะมีใครอ่านรายละเอียดไหมว่าเขาจะเอาโฆษณามาเผยแพร่เราเขาจะเอาข้อมูลส่วนตัวเราไปทำการตลาดจะเอาไปวิเคราะห์การตลาดอะไรเงี้ยเรากดยืนยันไปเนี่ยเรารู้เรื่องไหม เราแทบไม่ได้อ่านเลยนะไอ้พวกเงื่อนไขต่างๆเวลาที่เราไปสมัครแอปพลิเคชันอะไรก็ตามแม้แต่แอปพลิเคชันธนาคารมันจะมีข้อความแบบเงื่อนไขว่ายืนยันให้สามารถเอาข้อมูลส่วนตัวของเราไปวิเคราะห์การตลาดได้เพื่อนำเสนอประกันอย่างเงี้ยหรือแบบเขาโทรมาเพื่อมาขายประกันเราได้โดยที่เรากดยืนยันไปไงก็เราโอเคไปอ่ะเรายังไม่รู้ตัวเลยเพราะเราไม่เคยอ่านถูกปะแล้วใครนะที่ชอบเปิดอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันอะแบบใครที่อยู่หน้าคอมพิวเตอร์เปิดนู่นเปิดนี่เปิดจอเปิดเพลงเปิดอะไรก็ไม่รู้เพียบไปหมดเนี่ยใจลอยเร็วเบื่อง่ายผิดปกติทำงานค้างเยอะรู้ว่าต้องทำอะไรนะแต่มันเริ่มไม่ได้สักทีมันต้องเดินวนไปวนมาก่อนหยิบโทรศัพท์อัตโนมัติทุกไม่กี่วินาทีเดี๋ยวหยิบอีกแล้วเดี๋ยวหยิบอีกแล้วซึ่งรู้ไหมคะว่าการฟังทางวิทยุเนี่ยช่วยได้เยอะเหมือนกันนะเป็นไงล่ะเห็นประโยชน์และเห็นประโยชน์ของตัวเองแล้วนะการฟังวิทยุนะคะจริงๆมีผลกับสมองเหมือนกันแล้วก็อารมณ์ด้วยเพราะว่าเวลาที่มีเสียงคนพูดมีเพลงมีจังหวะรายการเนี่ยมันทำให้ความรู้สึกมันต่างจากการถ่ายโซเชียลมากเลยนะคุณผู้ฟังนะสำหรับหนูเนี่ยหนูทำสายวิทยุใช่ไหมมันลดความรู้สึกโดดเดี่ยวได้มันเหมือนมีเพื่อนอยู่ในห้องสมองมนุษย์ตอบสนองกันกับเสียงพูดของมนุษย์อย่างเงี้ยช่วยได้เหมือนกันรายการกลางคืนเนี่ยคนบางคนรู้สึกว่าแบบตื่นอยู่กับเราอะมีคนอยู่ด้วยอย่างเงี้ยนะก็ดีเหมือนกันนะคะก็จะช่วยให้ไม่เกิดสภาวะซึมเศร้านะมีคนอยู่เป็นเพื่อนอย่างงี้นะช่วยให้สมองได้พักนะคะไม่ต้องเห็นภาพเร็วๆกระตุ้นจินตนาการหรือว่าช่วยแบบให้อารมณ์ของเรามันดีขึ้นฟังน้ำเสียงดีเจพูด
อะไรอย่างเงี้ยนะเออความรู้สึกมีการร่วมกันพร้อมกันทั้งเมืองอันนี้ช่วยได้ฝึกสมาธิได้เหมือนกันนะคะเวลาเพลงมันมาใช่ไหมเพลงมันนัดประมาณ 3-5 นาทีก็มีเหมือนกันนะคะความสดของวิทยุเนี่ยมันก็เป็นอีกอย่างนึงที่ช่วยเรื่องสมา

ธิของเราด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลจริงๆที่เซิร์ชมาเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจกับเพลงทางเดินชีวิตและชั่วโมงหน้ามารับใส่หน้าใหม่กันนะจ๊ะ022481366เบรกสักครู่ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Q-Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Q-Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชาสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: เห็นไหมล่ะหนูไม่ได้แกล้งนะเฟซบุ๊กตัดอีกแล้วเห็นไหม
2: ร้องไห้แล้วนะกลับมาก่อนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยใครไปเข้าห้องน้ำกลับมาในชั่วโมงที่สองนะคะหลุดอีกแล้วตอนนี้หนึ่งสายนะไมค์มาแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: คนสวยโดยเสน่ห์น้องเมธิตาค่ะ
2: พี่หนามดิบ
1: ใช่ไหม
3: ครับผม
1: มีไม่กี่คนหรอที่พูดมาเป็นสโลแกนยาวยาวขนาดนี้นะคะแนะนำตัวให้เพื่อนๆฟังหน่อยสวัสดีชื่ออะไรเด็กชายอะไรจังหวัดใดส่งเข้าประกวด
3: ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆแฟนๆรายการลูกทุ่งมหานครเอลทีเอเอ็มเก้าสิบห้าทุกท่านทุกพื้นที่ของประเทศไทยและทั่วรอบโลกของโลก
1: ครับ
3: สวัสดีทุกๆท่านด้วยครับแล้วก็ปล่อยได้ใจก็เบาครับผมชื่อเด็กชายนันดิบอยู่ลำปางแม่มอครับ
1: ครับผมครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ทางใต้เขาฝนตกกันครับทางเหนือเป็นไงบ้างครับ
3: เพิ่งหยุดไปเดี๋ยวเมื่อกี้ไปก่อนแค่ 5-6 นาทีผ่าน
1: เหมือนกันเลยใช่ไหม
3: หลังคามันลุ่มแล้วมันก็หายมันก็ทิ้งผ่านไปเลยมันผมกลัวว่าจะคุยหน้าไม้ไม่ได้ขนาด
1: เอ้ยแต่เราก็ได้คุยกันในที่สุด
3: ครับ
1: นะ
3: เพราะมันบ้านชั้นเดียวมันก็หลังคากับที่เราอยู่มันไม่ห่างกันมันดังเสียงมันดัง
1: เข้าใจเข้าใจ
3: ใช่ไหมครับ
1: เนาะบ้านชั้นเดียวเวลาที่นอนเวลาฝนตกนี่เสียงแบบซาวด์เอฟเฟกต์ชัดเจน
3: ครับนอนฟังเสียงฝนเลย
1: เออ
3: เสียงเยอะด้วยเนี่ยบ้านใกล้ทุ่งแง่เสียงร้องจ้า
1: แต่ไม่แน่นะมันก็อาจจะเป็นแบบว่าความฟินอย่างนึงก็ได้ว่าแบบนอนฟังเสียงฝนอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเพราะไงทำให้เรานอนหลับแบบว่าอะไรนะ
3: เออ
1: มันแบบ ASMR อะไรเงี้ยช่วยให้หัวใจเราผ่อนคลาย
3: มันก็หลับดีจริงนะถ้าฝนตกอ่ะ
1: ตอนเด็กๆนะถ้าเมื่อไหร่ก็ตอนที่ฝนตกโอ้ยไม่อยากไปโรงเรียนเลยมันลุกไม่ขึ้นโอ้ตอนเด็กๆเรามีไหมคะแบบคุณพ่อคุณแม่เวลาปลุกเราเงี้ยเขาปลุกวิธีไหนอ่ะ
3: อ
1: ๋
3: อเขาก็เรียกนั่นแหละคร
1: ับ หรอแบบมีแบบตะโกนเรียกไหมแบบเรียกยังไง
3: ผมไม่น่าจะไม่มีนะผมจะรู้ตัวเองอ่ะเวลาจะไปโรงเรียนอ่ะก
1: ็
3: ไปโรงเรียนสนุกดีตั้งแต่อยู่ไปข้าวพอหนึ่งเลยมันจะไปวันแรกวันพรุ่งนี้ก็แม่ไม่ต้องไปส่งเลยอ่ะ
1: แล้วเราไปโรงเรียนเราไปยังไงอ่ะคะเดินหรือ
3: เดินเอาครับมันก็ห่างแค่ประมาณ100 เมตรเองบ้านจากบ้านไปโรงเรียน
1: ฮะ100 เมตร
3: ครับ
1: ม
3: ันอยู่ใกล้โรงเรียนมันโรงเรียนบ้านนอกมันก็อยู่บ้านอยู่ใกล้โรงเรียนหน่อย
1: ใกล้จริงของหนูเดินประมาณ3 กิโลอ่ะ
3: โอ้มันอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยครับมันไม่ไกล
1: ก็นั่งคิดเหมือนกันว่าตอนนั้นทำไมไม่ขึ้นรถไปดีๆเดินทำไมเนี่ย หนูรู้สึกว่าเดินไปอ่ะดีที่สุดแล้วไม่ใช่ไม่ได้คิดเรื่องออกกำลังกายเลยนะคิดว่ายังไงก็ได้ให้แบบถึงโรงเรียนช้าหน่อย
3: เดินเป็นแถวด้วยนะเดินเข้าแถวไปถือธงด้วยนำไป
1: โอ้ยเหรอ
3: ครับมันเป็นแถวมันมารับกันเป็นถนนน่ะต้องอยู่หน้าบ้านรอกัน
1: เลยอ๋อๆแบบเดินแล้วก็รอรับเพื่อนไปเรื่อยๆไปทีละคน
3: ไปเรื่อยๆ
1: น่ารักจังเลยอ่ะ
3: ก็มีคนที่เดินนำถือธงไปด้วย
1: หนูจำได้หนูจะมีเพื่อนในซอยที่เรียนโรงเรียนเดียวกันนะประมาณแบบ6-7 คนแต่ไม่เคยนัดไปพร้อมกันเลยนะต่างคนต่างไปบ้านหนูเนี่ยคุณพ่อจะขับรถพาไปส่งแต่ถ้าอยากไปเองก็เดินไปแต่ถ้าจะไปพร้อมคุณพ่อต้องตื่นเช้าหน่อยพ่อเขาจะขับผ่านนี่แหละขับรถผ่านโรงเรียนแต่ว่าถ้าเราไม่ทันถ้าเราช้าเราก็จะไปไม่ทันพ่อเราก็ต้องเดินไปเราก็จะมีความรู้สึกว่าเดินก็ได้นะขอนอนต่ออีกหน่อย แต่ทันเข้าเรียนทุกครั้งแต่แค่ว่าถ้าไปกับพ่อบางทีมันเหมือนแบบมันเช้าไปอ่ะไปถึงยังไม่มีใครมาเลยไม่รู้จะทำอะไรแบบว่าเออก็ไปเดินนั่งอยู่ในโรงอาหารนั่งกินข้าวนั่งกินอะไรไปก่อน
3: ไปอยู่ ไปได้ที่หนึ่งเลยไปเป็นก่อนเพื่อน
1: เออแต่ต่างจังหวัดดูน่ารักจังเลยมีเดินเป็นแถวด้วยมีถือธงด้วยเออแล้วเพื่อนในซอยหนูขี่จักรยานไปแล้วขี่จักรยานไปสักพักนึงหนูเห็นมันขี่กลับมาตัวเปียกทั้งตัวเลยหนูก็ถามว่าเอ้าทำไมอ่ะทำไมตัวเปียกอ่ะฝนก็ไม่ได้ตกมันบอกว่ามันขี่ตกคลองข้างหน้ายังไม่ถึงโรงเรียนเลยกลับบ้านแล้วแล้วน้ำตรงนั้นอู้ยังเหม็นอ่ะโอ้โหลงไปได้ยังไงแล้วใครไปช่วยเอาเขาขึ้นมาหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่จำได้และจำภาพได้แล้วเพื่อนขี่จักรยานแบบเหมือนเยอะอ่ะเยอะเย้ยว่าไปถึงก่อนแน่นอนอ่ะสักพักขี่กลับมาเอ้าหนูก็ถามว่าทำไมรีบกลับอ่ะเปียกทั้งตัวเลยเอ็นดูนะแต่ว่าตอนเด็กๆมันก็มีความทรงจำอะไรน่ารักน่ารักเนาะนะคะอ่ะวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรจ๊ะ
3: เพลงดวงใจครับ
1: ดวงใจอุ้ยแล้วใครเป็นดวงใจของพี่ล่ะคะ
3: ก็มีอยู่หลายคนนะ
1: ฮะ
3: ก็ขอมอบให้เลยนะครับ
1: ค่ะ
3: ก็เขามาให้ดีเจที่สาใต้บรรยายต้องของคลื่นซีอาร์เรดิโอที่เอ็นเอ็มร้อยที่ลำปางและก็แม่น้องก้อนและสาวเกี่ยวลมก็ให้พี่วันที่สาสุขไทยด้วยครับ
1: ครับ
3: พี่วันน้องเมย์น้องกวาง
1: ครับ
3: น้องแป้งน้องเมย์หลังไม้ดีเจด้วยครับ
1: เออช่วงนี้หนูแบบเน้นหาปาร์ตี้เขาเรียกว่าหาตี้หาคนตีแบตเป็นเพื่อนกันเนี่ยก็ให้กวางให้น้องเมให้พี่แป้งเนี่ยแหละมาเป็นเพื่อนสนับสนุนในการตีแบดด้วยกันไม่มีอะไรทำหาพวกหาพวก
3: สามคนใครตีได้ดีกว่า
1: สามคนเหรอ
3: สาวหลังไม้นะ
1: ระหว่างกวางเมและพี่แป้งใช่ไหม
3: คร
1: ับ น่าจะเป็นเมใช่เพราะว่าเมเขาน่าจะฟิลนักกีฬาพี่แป้งกับกวางนี่เอาจริงๆพี่แป้งเนี่ยเพิ่งซื้อรองเท้าเลยไม่ค่อยปาจีเท่าไหร่เลยเพราะบอกว่าเออพี่แป้งมาตีแบดกันพี่แป้งเพิ่งซื้อรองเท้าจ้าใหม่เอี่ยมกิ๊กชะเออบ่งบอกให้รู้ว่าตีเป็นประจำ
3: แล้วต้องเมย์แล้วพอเข้าไปแข่งขันได้ไหม
1: หนูตัวหนู
3: ครับ
1: ตัวหนูตีได้แต่ไม่ได้ตีเก่งหมายถึงว่าโอเคเป็นคนมีเซนส์กีฬาอยู่แต่อาจจะไม่ได้แบบมันต้องฝึกซ้อมอ่ะเออพอมันไม่ได้ตีนานๆมันก็ลืมเราเป็นแบบสายแบบตีหน้าบ้านนึก ตีหน้าบ้านแล้วเอาแบบรองเท้าวางเป็นเน็ตอะไรเงี้ย พอแบบว่าอะไรนะลูกแบตติดสายไฟแล้วก็เอารองเท้าปลาอะไรเงี้ย เราเป็นสายนั้น เราเป็นสายนั้น ได้เลย เดี๋ยวจัดให้นะคะดวงใจนะจ๊ะมาขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยจ้า
3: ขอขอบคุณน้ำจิ้มซุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครแล้วก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผู้จัดมั่นใจทุกวันเชื้อเลือดเบตีเรียและเชื้อราสาเหตุต่ออาการครับ
1: โอ้โหหนูยังจำไม่ได้เลย
3: ฮะ
1: แยกอาชีพหนูหมดแล้วเนี่ย
3: วันที่หนึ่งวันรายงานน่ะสายหน้าไมค์ของพี่เพชรน่ะผมก็พูดอย่างนี้แหละได้ไปเลย
1: ว้าวเก่งมากเออเอาอาชีพหนูไปเลย
3: ผมจำได้เกือบทุกตัวแหละ
1: เก่งมากเก่งมากเนี่ยสปอนเซอร์เราสดชื่นเลยแฟนรายการเราจำได้ซะขนาดนี้เนาะได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์เปิดให้นะขอบคุณที่โรงพยาบาลนะคะ
3: ขอบคุณมากครับขอบคุณน้องสาวหลังไมค์ด้วยครับ
1: ได้ครับสวัสดีค่ะพี่เมย์พูดเอาซะเห็นภาพเลยตอนเด็กๆใช่ป่ะเวลาเราตีแบดเราก็จะตีแบบนั้นแหละบางทีเมื่อก่อนเราก็โดดยางอ่ะพอโดดยางเสร็จแล้วเราก็เอายางมาขึงทำเป็นเน็ตตีแบดหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันสนุกดีอุ้ยแต่ว่าอุ้ยนานๆทีจะมีคนที่แบบจำสโลแกนแฟนเขาเรียกอะไรสปอนเซอร์รายการได้ขนาดนี้แฟนรายการเราแบบว่าความจำดีเหมือนกันนะเนี่ยเอองั้นเดี๋ยวเราลองมาอ่านช้าๆดูเผื่อใครอยากจดไหมเอาไหม ขอขอบคุณ น้ำจิ้มซุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันวันนี้ก็มาสไตล์แบบว่าเรามีคนที่หนึ่งในดวงใจของเราเนาะมีคนขอโอ้ดวงใจมาด้วยพี่วิชุดาสุขโขทัยนะคะเดี๋ยวเสิร์ฟให้นะ นะคะแล้วก็มีจริงๆมีโปรดเถิดดวงใจด้วยจะถือว่าเป็นเพลงเกี่ยวกับดวงใจได้ป่ะ เป็นเพลงหวานแล้วกันเนาะโปรดเถิดดวงใจเนี่ยเนาะนะคะมีแสนดีจากปาวารีเดี๋ยวจะเสิร์ฟให้นะจ๊ะแล้วก็ดั่งดวงฤทัยนะจ๊ะ4ผลงานเพลงรัวๆในช่วงนี้ค่ะ

สนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โรคซึมเศร้านะคะผลงานจากน้องเนยพัสวรรณค่ะผลงานเพลงนี้นะคะคำร้องทำนองค่ะโดยนิกเซเลปี้เรียบเรียงก็โดยนิกเซเลปี้เหมือนกันนะคะสังกัดพอดีม่วนสตูดิโอในช่วงเจาะคิวฮิตก็ต้องขอขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: ในช่วงเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven จ้า

0: ย์แค่นั่งก็
1: โอ้
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร 02-201-6770 Thank you.

0: โดยเมทิชา
1: เวลาผ่านไปเร็วจังเลยเนาะนะคะตอนนี้มาอัปเดตราคายางกันก่อนนะเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบนะคะอำเภอหาดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ81บาทค่ะครองแงะนะคะ75บาทจังหวัดตรัง76บาทภูเก็ต80บาท50สตางค์สุราษฎร์ธานี81บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่8ขออภัยค่ะ78บาท80สตางค์ยางลูกขุนนะคะ84บาท30สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย67บาทน้ำยาง85บาท80สตางค์นั่นเองนะคะ SMS วันนี้ขอเพลงโอ้ดวงใจมาด้วยขอบคุณทุกๆเสียงทุกๆสายนะคะมีคนบอกว่าเดินทางปลอดภัยนะน้องเมย์ขอบคุณพี่คุณสุมาราด้วยนะจ๊ะเด็กหญิงสุมาราในห้องเก้าทภานี้พี่คันชิดมาแล้วนะคะมีคนบอกว่ายิ้มหน่อยนี่จะบอกยิ้มทั้งวันยิ้มทั้งชั่วโมงแล้วเพราะว่ามีแต่คนส่งคลิปสนุกสนุกน่ารักน่ารักมาให้เยอะมากนะคะแล้วก็มีพี่ต้นเคหะราพี่วิชุดานะคะสุโขทัยพี่หนุ่มนะตาดีจากกำแพงเพชรพี่อเนกจากสุโขทัยพี่ชินกรระยองพี่พรจากแพร่พี่วิทยาศรีสะเกษพี่สุเทียบจากแพร่พี่อัมพันจากบางปูพี่เฉลิมพลลพบุรีพ่อค้าขายผ้าจากภูเก็ตนะคะมีพี่ทูลจากสายใหม่แล้วก็มีพี่หนุ่ยจากนครศรีธรรมราชด้วยนะจ๊ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายที่โทรศัพท์กันเข้ามานะคะแล้วก็หวังว่าเราจะดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนน้องเมย์ไปนานๆนะจ๊ะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมย์แล้วนะคะทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานกับผลงานที่แนะนำเข้ามาโดยพี่ทูนจากสายใหม่นะคะโปรดเถิดดวงใจวันนี้มาแบบขบวนดวงใจแล้วน้องเมย์ก็จัดให้อีกหนึ่งผลงานเพลงด้วยกันละกันเนาะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณค่ะหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปสำหรับวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมย์ที่ชาแล้วนะคะชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับพี่เพชรพุ่มพวงใครที่อยากฟังผลงานเพลงแม่พึ่งเก่าๆนะคะหรืออยากจะฟังผลงานเพลงไหนก็ขอพี่เพชรได้เลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
2: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลอง

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเท่าเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1

0: ครับสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับ2:00 ถึง 5:00ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทักทายไปถึงคุณผู้ฟังที่ทักทายกันมาทาง SMS ครับ4689400นะครับแล้วก็ทักทายทางหลังไมค์ด้วยนะฮะ022481366นะครับตอนนี้น้องกวางรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่นะครับสามารถโทรศัพท์มาพูดคุยกับน้องกวางได้นะฮะแล้วก็ทาง Facebook Live ก็เหมือนเดิมครับ LTM FM 95ทักทายกันได้นะครับทักทายไปถึงพี่นุเจริญสวัสดีครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าน้องใบหัวหน้าห้องของครูเมนะครับสวัสดีครับและก็สวัสดีพี่แมวภูวการน้องแบมสวัสดีครับนี่น้องแบมมาแล้วทักทายนะครับแล้วก็ทักทายไปถึงพี่สว่างนะครับผมแล้วก็ทักทายไปถึงพี่แมวภูวการด้วยนะฮะสวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook Live นะครับทักทายครับไปถึงพี่น้อยพี่ทุ่งบ้านไร่นะฮะพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าบอกว่าเปิดมาพร้อมสายหวานเลยนะเจ้านะครับแน่นอนเริ่มต้นก็ต้องแบบนี้แหละ เริ่มอันนี้แค่เริ่มต้นไงฮะแค่เริ่มต้นนะครับชั่วโมงที่3ผมก็เป็นเพลงซึ้งกว่านี้เอางี้ดีกว่านะฮะพี่สุนี้นะครับสวัสดีครับทักทายทุกท่านที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับเอาละครับอย่ารอช้าครับเราไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้ก็เดี๋ยวโทรศัพท์เข้ามาครับ022481366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายนะครับหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่แล้วก็เดี๋ยวเรามารับสายกันต่อนะครับในช่วงของสายชีวิตใจครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

ครับใครปรบมือก็ขอให้เจอรักแท้และยังยืนตลอดไปครับผมปรบมือด้วยตัวเล็กอนาคตสดใสยิ้มสิยิ้มดิยิ้มหน่อย

0: คอนแบล็ก
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี
2: ่กลับมานะครับในช่วงของสายชีวิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำนะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นะครับฝากฟ้านะครับในช่วงของมหานครไลฟ์จากพี่บาวีนะจัดไปตอนนี้ครับไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วฮัลโหลสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: โอ้ยพี่เล็กสุราษฎร
3: ์ครับ
2: พี่เล็กสุราษฎร์วันนี้พาไปอยากฟังเพลงอะไร
3: ฮะ
2: อยากฟังเพลงอะไรครับ
3: ขอกำลังใจ
2: ขอกำลังใจนะครับจากพี่หนูเล็กนะ
3: ครับ
2: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
3: หมอไปถูกเที่ยงถูกช่างเด็กน้องเพชรเด็กน้องกว้างไม่น้อยลังไว
2: ้นี่น้องกว้างไม่น้อยด้วยนะครับได้เลยครับพี่เล็กเดี๋ยวผมจัดพี่นี้ให้ฟังนะ
3: ครับ
2: ครับพี่สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ครับผมนะครับไม่รู้ว่าเป็นที่สายของเราหรือว่าสายของเขานะฮะ

เออมันก็แปลกๆเหมือนกันนะอ่ะยังไงเดี๋ยวฝากทางอิเล็กทรอนิกส์ลองไปเช็คดูนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นมาสักประมาณ 2-3 วันแล้วนะครับอ่ะตอนนี้ครับไปฟังเพลงกันต่อครับขอกำลังใจจากพี่หนูเล็กกากาฟีเจอริ่งน้องวินวรพัฒน์ครับในช่วงของสายชิลฮิวใจครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับจบไปสำหรับบทเพลงเซิร์ตนะครับบทเพลงจากพี่หลวงไก่นั่นเองนะแล้วก็แฮมเมอร์นะครับปักใต้บ้านเรานั่นเองนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้ครับกำลังใจที่เธอไม่รู้ครับจากอาจารย์เสถียรธรรมมือคลื่นนะครับน้องแพรชนาอย่าเพิ่งท้อจากวงไม้เมืองนะครับทักทายไปทาง Facebook Live นะครับพี่นารเดชครับพี่จรัสครับพี่ดวงใจนากาชิมะนะครับโอไฮโอแล้วก็สวัสดีพี่พรอะไรนะพรพันธกิจพรชกิจหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะครับยังอยู่เป็นเพื่อนกันเนาะแล้วก็สวัสดีคุณ

ชายบอยคนเดิมนะครับมีใครอีกนะฮะค่อยๆดูซินะครับ Facebook ของเราก็ล้วนๆเหมือนกันนะครับสวัสดีพี่สุมัฒนาจากออสซี่นะครับแม่พี่น้องชาวออสเตรเลียนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงใครหน้านะครับอีกหลายๆท่านแล้วกันนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95พี่แมวภูประการครับพี่ศรีวิไลครับพี่วันวิสาพี่สุคนกับเชิงพี่ชัดชนะนะครับทักทายครับแล้วก็ทุกท่านเลยนะฮะที่ทักทายกันนะครับแต่พี่สุคนถามว่าทำไมทักทายแฟนเพลงน้อยจังเลยครับนะครับตอนนี้ Facebook ต้องแจ้งนิดนึงว่า Facebook มีปัญหาบางทีผมก็ต้องใช้เวลา refresh ใช่ไหม refresh หน้าจอแล้วก็โหลดหน้าจอนานมากๆนะครับกว่าข้อความของแต่ละท่านจะขึ้นนะฮะเป็นอะไรไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้ว่าเกี่ยวกับเน็ตหรือเกี่ยวกับทางนี้หรือว่าเกี่ยวกับทางไหนอันนี้ไม่แน่ใจนะครับก็ต้องขออภัยแต่ว่าผมจะพยายามทักทายให้ครบทุกท่านแล้วกันนะครับอย่ารอช้าครับผมก็มีเรื่องนึงนะฮะมาฝากนะครับนั่นก็คือเรื่องของพัดลมไอเย็นนะครับช่วงนี้อากาศร้อนผมมีคูลพลัสนะครับมาฝากคูลพลัสนี่เป็นพัดลมไอเย็นนะเอาอยู่นะครับเปลี่ยนหน้าร้อนนี้ให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 ตัวช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำและน้ำแข็งครับปรับแรงลมได้3ระดับครับพร้อมระบบส่ายซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกจากห้องนอนห้องนั่งเล่นก็เย็นได้ทุกที่และมั่นใจด้วยการปรับรับประกันมอเตอร์นานถึง1ปีเต็มครับหน้าร้อนนี้ให้คูลพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงนะครับคุ้มสุดๆครับเพียง 1,190 บาทรับฟรีทันทีครับคูลลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทรเลยครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยนะครับไปฟังเพลงกันต่อครับหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าในช่วงของพาเรทเพลงฮิตอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องกวางแน่น้อยนะฮะ02-248-1366ครับ

0: นี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน

0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านนะฮะตอนนี้อยู่ในชั่วโมงที่2ครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงสวัสดีคุณผู้ฟังที่ทักทายกันมานะครับไม่ว่าจะเป็นทาง SMS ครับ4689400นะฮะพี่ศรีวิไลนะครับสวัสดีทักทายครับจากนครศรีธรรมราชแล้วก็ทาง Facebook Live ครับพี่สุคนกับเชิงครับพี่สาวขามครับพี่นรเดชครับพี่จรัสครับพี่คุณชายบอยคนเดิมนะฮะทุกท่านเลยนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้อ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันดีกว่านะครับหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วใช่ไหมครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมเดินสายอยู่กับคุณแสงใช่ไหมครับ
2: ครับผม
1: คุณแสงโทรศัพท์มาจากแถวไหน
2: จากจังหวัดตากครับ
1: จังหวัดตากนะครับอากาศเป็นยังไงบ้างครับพี่นุ่น
2: เย็นนิดๆครับ
1: เย็นนิดๆนะฮะตอนกลางวันร้อนฝนตกไหมครับ
2: ตอนกลางวันร้อนครับแต่ฝนยังไม่ตกครับ
1: ฝนยังไม่ตกนะครับและคุณแสงวันนี้อยากฟังเพลงอะไร
2: ขวางเธอไม่พ้นใจครับ
1: ขวางเธอไม่พ้นใจจากพี่เจี๊ยบใช่ไหม
2: กระต่ายพันธิพา
1: อ๋อมันเป็นเวอร์ชันของน้องกระต่ายเหรอฮะ
2: ครับผม
1: อ้าวนะฮะตอนแรกผมนึกว่าเป็นเวอร์ชันของคุณเจี๊ยบเบญจพรนะฮะเอาแต่ลงสรุปเป็นเวอร์ชันของน้องกระต่ายใช่ไหม
2: ครับผม
1: กระต่ายพนิพาคว้างเทมเป็นพ้นใจนะ
2: ครับ
1: อ่ะเดี๋ยวหาให้แล้วกันนะครับอ่ะตอนนี้ครับก่อนที่จะไปฟังเพลงจำสโลแกนของเราได้ไหม
2: พี่น้ำเลยครับ
1: ได้ครับเดี๋ยวพูดตามเพชรนะครับ
2: ครับผม
1: น้ำจิ้มซุกี้พันท้าย
2: น้ำจิ้มซุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
2: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
2: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจอ
2: ร่อยถูกใจ
1: ใครๆก็ชอบ
2: ใครๆก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
2: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
2: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
2: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: ช่วย
1: ลดแบคทีเรียช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
2: สาเหตุของอาการคัน
1: ครับผมอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับ
2: มอบให้ทุกเสียงทุกสายครับ
1: ได้เลยครับผมเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบพระคุณมากมากครับคุณแสงครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับผมนะครับคุณแสงจากจังหวัดตากนะครับขอเพลงคว้างเธอไม่พ้นใจนะฮะถ้าเป็นต้นฉบับนี้น่าจะเป็นของพี่เจี๊ยบเบญจพรอาสยามนะครับแต่ว่าอยากจะฟังเพลงของน้องกระต่ายใช่ไหมครับอ่ะยังไงเดี๋ยวลองหาให้ดูนะครับไม่รู้ว่าจะหาเจอไหมนะฮะแต่นั่นแหละนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่านะครับเริ่มต้นกับบทเพลงนี้ครับ

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมานะครับผมนะจบไปสำหรับช่วงของพาเรทเพลงฮิตขอแนะนำเพลงกันก่อนนะครับล็อกกันไซจากพี่อันดาสกายพาสนะครับน้ำใต้ศอกฐานะอะไรวงกางเกงนะครับแล้วก็ควางเธอไม่พ้นใจเป็นเวอร์ชันจากน้องกระต่ายพนิพานั่นเองครับตามคำขอนะฮะเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเรามารักทายกันหน่อยครับสวัสดีไปถึงพี่ไก่แซบเงินล้านใช่ไหมฮะพี่นรเดชนะครับพี่บรรเทาคุณชายบอยคนเดิมนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สำรวยนะฮะมีใครอีกมีใครอีกขอดูเซข้อความก็จะขึ้นนะช้ามากๆเลยนะครับพี่สุคนกับเชิงครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับพี่สาวครับแล้วก็สวัสดีไปถึงอีกหลายๆท่านแล้วกันนะครับพี่บรรเทานะครับถามว่าสวัสดีจ้าน้องเพชรง่วงนอนหรือยังจ้าก็ผมผ่านช่วงง่วงมาแล้วนะฮะตอนนี้ก็สบายๆแล้วนะครับตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของจอกคิวฮิตก็ต้องขอกราบขอบคุณด้วยนะครับนี่เลยทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอครับผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้ายรองยอดขายกว่า300ล้าน2วันนี้เหรอขอดูซิเพลงอะไรจากชีวิตของเรานะครับวันนี้ก็คือเพลงวันนี้เมื่อปีที่แล้วนะครับจากน้องเก่งทัชยะครับส

0: ังกัด White Line Music นะครับคำร้องทำนองโดยคุณอาจารย์อนุชิตธนันชัยเรียบเรียงโดยอาจารย์อนุชิตเช่นเดียวกันนะครับไปฟังเพลงนี้กันต่อครับในช่วงของจอคิวพิทครับวันนี้เมื่อปีที่แล้วครับเก่งทัชยะครับ
1: จอคิวพิท
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดช็อต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: กลับมานะครับในช่วงของคิดมาอะไรนะเพลงคิดมหานครชาร์ตนะฮะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงนะครับซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับสองเพลงจบไปครับคนต้นทางครับเบิ้ลปทุมราชแล้วก็ไอแมนพิสิทธิ์พงแล้วก็แก้บนนะครับการตองทุ่งเงินครับทักทายไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่นะฮะพี่นาราเดชนะครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่เกรียงศักดิ์พี่ไก่แซบใช่ไหมฮะพี่ไก่แซบนะครับพี่สำเร็จนะครับสวัสดีครับผมพี่สาวขามสวัสดีฮะแล้วก็สวัสดีทักทายไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงว่าเพราะกันต่อครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy โทร 02-201-6770 Thank you

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับหอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับสวัสดีทักทายครับพี่นันทานะฮะคุณชายบอยพี่ดวงใจนากาชิมะนะครับโอไฮโอกาไซมัสสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวนะครับพี่สวีทฮาร์ทนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่ชัยยานะฮะพี่สุมาลาแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่นารเดชนะครับทุกท่านด้วยนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานหลังจากเพลงนี้ครับพักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตฮิตสตอรี่เพลงช้างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตครับอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับ02-248-1366ครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิ่
0: มมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 4:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีชั่วโมงที่3นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับนะอยู่เป็นเพื่อนกันก็2เพลงจบไปมีเพลงอ้ายนะครับจากน้องนัดดาวนี่จากสปป.ลาวนะครับแล้วก็ก็มาดิคะจากน้องยุ่งยิ่งกนกนันแล้วก็ฟีเจอริ่งไนทิงเกลนะครับสวัสดีทักทายไปทาง Facebook Live ครับคุณยายพอเพียงพี่สุคนกับเชิงพี่รัตยา Good Morning นะครับพี่ไผ่ตะกัวป่าคุณชายบอยคนเดิมพี่สุวรรณีพี่สุมาลานะครับสวัสดีเจ้าสวัสดีครับนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook ครับพี่สันทัศนะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็ทางทาง SMS ก็เช่นเดียวกันนะครับ4689400หลังใหม่นะครับก็ที่เบอร์โทรศัพท์เบอร์เดิม022481366นะครับน้องกวางรอรับสายอยู่ณตอนนี้เอาละครับในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่อย่ารอช้าครับฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าอยากจะให้ฟังเพลงกันเยอะๆนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

ลับมานะครับผมนี่ในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ครับ2เพลงจบไปมีห้ามตัวจากน้องมินตราอินทิราฟีเจอริ่งออร์แกนิกนะครับซาดาอ่านกินนะฮะจากน้องเอ็มไม่ใช่น้องเอ็มน้องกวางนะครับแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นcover นะครับของน้องเอ็มอภัสรานั่นเองนะครับนะสายตาอ่านกินจัดไป2เพลงเซิร์ฟๆแล้วกันทักทายไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมานะครับทาง Facebook LTM FM 95พี่และไอครับคุณยายพอเพียงพี่สุมาลาบอกจวดๆๆยาวไปนะฮะคุณชายบอยคนเดิมนะครับทักทายครับทักทายไปถึงพี่นันทาครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่3นะครับสวัสดีครับเอาละครับตอนนี้อย่ารอช้าครับผมก็มีเพลงซึ้งๆมาฝากเหมือนเดิมจะเป็นเพลงอะไรบ้างนะครับลองไปฟังกันนะครับสวัสดีพี่นิติรันนะครับ FC กงราพัดลุงนะครับนี่กำนันนกนะฮะพี่สุภัทราสวัสดีครับผมสวัสดีพี่นิติรันครับพี่อาคมบอกว่าเปิดเพลงถูกใจมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆครับก็เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังขอกันมานั่นแหละทั้งนั้นเลยนะครับตอนนี้ฟังเพลงกันต่อครับเพลงแบบซึ้งๆสบายๆเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็ดึกแล้วนะครับใกล้จะเช้าแล้วหลายท่านอาจจะแบบรู้สึกแบบอยากจะพักผ่อนนะครับไปฟังเพลงที่สบายๆกันดีกว่าครับจัดไป

three, four. One, two, three, four.

0: ับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: กลับมานะครับในช่วงของมหานครแฟมิลี่ขอกราบขอบพระคุณครับกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนครับแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นแค่วันละ8บาทสอบถามโทรนะครับ022014364และเตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟรมนะครับสี่เพลงจบไปนะครับเป็นเพลงสบายๆเหมือนที่ผมได้บอกไปมีเพลงอะไรบ้างแนะนำกันหน่อยนะครับคอยน้องใต้ต้นโดนจากน้อง MC2 นะฮะแล้วก็มาลัยน้ำใจนะครับพี่ก๊อตจักรพันธ์สามหัวสามชาครับพี่คัทริยามารสีสายโจ๊ะครับพี่จิ้งหรีดขาวบุงเทวันนะหวังว่าทุกท่านคงจะนอนหลับสบายนะฟังทั้ง4เพลงขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อครับ
4: มหานครแฟมิลี่
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
2: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดน
1: ะอซซีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลง

0: ีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
3: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: ครับผมกลับมานะครับในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับเอาละครับตอนนี้ก็ทักทายไปถึงทุกท่านที่เพิ่งเข้ามาทักทายกันนะครับพี่ละไอครับพี่รุจิราครับพี่สายันนะฮะบอกว่าสวัสดีตอนเช้าเจ้านะครับอยู่น่านเจ้านะสวัสดีครับนะครับพี่เยเฮอพี่นิยาใช่ไหมครับพี่นิยาคนเดิมพี่นันทาพี่ศรีวิไลนะครับคุณยายพอเพียงพี่สุมาลาพี่สุนีนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังรับชมแต่ว่าไม่ได้ส่งข้อความมานะครับไม่เป็นไรครับแค่รับชมแค่นี้ก็ดีใจแล้วนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมตีสองถึงตีห้ากับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งเมื่อบนดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: 5 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24 ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

0: ณสวัสดิ์ค่ะตีห้าแล้วนะคะตีห้าสิบสามนาทีเช้าวันนี้วันอะไรอ่ะวันนี้วันพุธ
1: วันพืชมงคลครับพี่

0: ใช่ค่ะเช้าวันพุธนะคะที่13พฤชมงคลวันนี้เป็นวันหยุดราชการนะคะกลับมาเจอกันในยามเช้าเหมือนเดิมค่ะกับเราสองคนค่ะน้องร่องจามอนพิศวภาค
1: ครับสวัสดีครับพี่สีสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับ
0: สวัสดีค่ะทางลูกทุ่งมหานครเพจด้วยนะคะ LTM SN95 Super Station นะคะสวัสดีพี่ตอริสาบอกว่าสวัสดีค่ะพี่สีพี่ด้งติดเหมือนยางมะตอยเลยอยู่ที่ถนนสุราษฎร์ธานีนะคะก็เราฟังข่าวกันเนาะมีข่าวมีเพลงเพราะๆเหมือนเมื่อสักครู่สองเพลงมีคนชมบอกอุ้ยเปิดเพลงเพราะมากเลยคราวนี้นะคะ
1: ครับเพราะจริง
0: ๆใช่ค่ะเช้าอากาศร้อนแต่ฝนรินเมื่อคืนแต่ก็ยังอบอ้าวที่สมุนพันธ์แจ้งมาใช่เนาะจริงๆฝนตกแต่ว่าอากาศก็ยังร้อนอยู่นะคะ
1: ครับ
0: นี่ค่ะแล้วก็วันนี้พี่สมโชคบอกว่าเดี๋ยวรอนะคะว่าพระโคจะเลือกกินอะไร
1: ค
0: ราวนี้ใช่ไหมรอดูรอดูรอลุ้นกันทุกปี
1: นะพระโคเสียงทาย
0: ใช่ในพระราชพิธีพืชมงคลกระโดดพนังคันแรกแล้วก่อนนั่นคือสัญญาณฝนมาจริงๆนะมันต้องมีฝนนะในงานพระราชพิธีแล้วก็ทุกปีนะจะมากจะน้อยไม่รู้แต่ว่าวันนี้มีฝนตกแน่ๆนะคะก็เป็นช่วงหน้าฝนเป็นช่วงฤดูฝนนะคะฤดูกาลมาถึงแล้วเรียบร้อยใครที่จะทำนารอน้ำอยู่นะสมมติก็วันนี้คงจะมีใจ
1: แล้วก็สัปดาห์นี้เนี่ยถ้าเป็นคนกรุงเทพนะพี่กรุงเทพนะใช้ชีวิตสุขสบายกันมา2เดือนกว่านะครับปิดเทอมใช่ไหมก็เดี๋ยวปลายๆบางโรงเรียนเปิดวันศุกร์นี้แล้วพี
0: ่ศุกร์นี้บางโรงเรียนก็เปิดวันจันทร์
1: บางก็เปิดวันจันทร์แบบเต็มรูปแบบน่าจะวันจันทร
0: ์ใช่แต่ว่าวันศุกร์นี้ก็คือแบบเหมือนจะทดลองก่อนนี
1: ้
0: เหรอ
1: บางโรงเรียนอย่างโรงเรียนลูกเปิดวันศุกร
0: ์เออ
1: แล้วเปิดครึ่งวันด้วยนะ
0: โอ้
1: วันศุกร์ก็เปิดครึ่งวันนะฮะแล้วโดนเรียนเลยลูกโดนเรียนก่อนยังไม่พร้อม
0: โดนก่อนว่าจะเรียนเหรออะไรลูกกับพร้อมอยากจะไปเจอเพื่อนแต่พ่อกับแม่เนี่ยยังไม่พร้อม
1: เดี๋ยวไม่พร้อม
0: สักวันนึง
1: จะไปส่ง
0: เดี๋ยวขอวันเดียวลูกขออีกสักวันนึงหรือขออีกสักสองวันให้ไปทีเดียว
1: ทีเดียวเลยวันจันทร
0: ์วันจันทร์วันอังคารเลยหนินะคะ
1: คร
0: ับ ก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าร
1: ถลาก็จะกลับมาติด
0: แล้วนะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่หรอกวันแรกอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ก็ไปเหมือนปรับอารมณ์เด็กๆหยุดกันไปสองเดือนกว่า
0: แต่ฟังดูแล้วเหมือนยุฟังดูแล้วเหมือนยุว่าอย่าเพิ่งไปนะวันพรุ่งนี้มาเลยนี้ไปวันจันทร์ทีเดียวเลยก็ได้ค่ะไม่เป็นไรเพราะว่าอยู่ที่ความพร้อมของแต่ละครอบครัวนะคะเปิดเทอมหัวใจว้าวุ่นถามว่าใครล่ะก็พ่อแม่แหละเนาะเพราะว่าณขณะนี้สถานการณ์ค่าครองชีพเศรษฐกิจอะไรมันก็ไม่ใช่ว่าจะดีมากนะไม่ดีก็บอกเลยว่าไม่ดีสถานการณ์ตอนเปิดเทอมเพราะฉะนั้นจะต้องฝากถึงคนที่มันยังไม่พร้อมอ่ะไม่พร้อมเรื่องอะไรไม่พร้อมเรื่องเสื้อผ้าชุดนักเรียนใหม่กระเป๋าใหม่อุปกรณ์การเรียนใหม่อะไรพวกนี้นะคะ
1: ใช่
0: เข้าใจ
1: เมื่อวานครับเมื่อวานอ่านฟังคอมเมนต์ด็อกเตอร์เอนะพี่พูดถึงระบบการศึกษาไทยนะกรณีเรื่องของเขายกตัวอย่างเคสชุดลูกเสือนะครับชุดลูกเสือเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่เนี่ยนะครับ

0: ท่านออกมาบอกว่าให้ใช้แค่ผ้าพันคอให้ใช้แค่ผ้าพันคอใส่กับชุดนักเรียนก็พอ
1: สวมทับชุดนักเรียนไปเลย
0: ใช้แค่ผ้าพันคอแล้วก็เอามามาใส่กับเสื้อนักเรียนนี่แหละนะแล้วก็ไปเรียนลูกเสือได้เลยเป็นแนวคิดใหม่นะครับปรากฏว่าเขาบอกว่ากระทรวงเนี่ยออกเป็นกฎเป็นประกาศออกมาเนาะแต่ว่าโรงเรียนอ่ะไม่ได้นำไปปฏิบัติโรงเรียนยังบอกว่าต้องใช้ชุดลูกเสืออยู่
1: แล้วโรงเรียนกับรัฐมนตรีนี่ใครใหญ่กว่ากัน
0: ก็โรงเรียนเขายังยึดหลักของเขาอยู่แบบเนี้ยระบบการศึกษาไทยเป็นอย่างเงี้ยมันไม่นำนโยบายไปใช้อ่ะมันยังยึดหลักแบบว่าย
1: ึดทำยังไงก็ทำ
0: หลักตามกรอบอยู่อ่ะ
1: คือถ้าฟังจากคุณครูผู้สอนวิชาลูกเสือนะท่านหนึ่งแกบอกว่าปัญหาตอนนี้คือแนวทางจากกระทรวงนั่นแหละไม่ชัดเจนเองแม้จะบอกว่าถ้าไม่พร้อมก็ไม่ต้องใส่แต่ว่าพอไปดูพิธีการหรือกิจกรรมสำคัญเนี่ยเอาก็คือทุกโรงเรียนก็ยังให้นักเรียนแต่งเต็มรูปแบบอยู่ดีสุดท้ายผู้ปกครองก็เอายังไงดีซื้อหรือไม่ซื้อก็กลัวลูกไงว่าใส่บ้างไม่ใส่บ้างกลัวลูกมันจะดูไม่ดีก็ใส่ก็ซื้อเพราะฉะนั้นคือท่านรัฐมนตรีก็คือต้องสั่งมาอย่างเป็นทางการเลยไม่ใช่พูดมาคือต้องสั่งมาเลยว่าประกาศเลยอย่างนี้นะกำหนดมาตรฐานมาเลยเหมือนกันเลยทั่วประเทศ
0: ใช่อ
1: ย่างนั้น
0: จริงๆต้องเอาอย่างนั้นนะมันจะเป็นอย่างนั้น
1: แน่นอนชุดลูกเสือมันเป็นหนึ่งอะไรค่าใช้จ่ายที่หนักที่สุดนะช่วงเปิดเทอมเนี่ยก็อาทิตย์นึงใส่ครั้งเดียวใช่ไหมเจอปัญหา
0: แล้วยังถุงเท้ารองเท้าพ่วงมาด้วยนะพี่
1: ใช่คือมันเจอปัญหาอะไรไหมบางเด็กเนี่ยพอปิดเทอมแล้วเนี่ยพอเปิดเทอมมันขนาดไม่พอดีแล้วนะมันใส่ไม่ได้สุดท้ายก็ต้องซื้อใหม่อยู่ดี
0: คร
1: ับ นะคะแล้วมันไม่ใช่ว่าจะเสียตังค์แค่100-200นะเชื่อไหมว่าชุดลูกเสือนี่แพงนะคะ
0: ใช่
1: ไหนจะมีไอตัวแอคเซสซอรี่มันอะมีอินทนูมีผู้มีหมวกมีอะไรเยอะเลยนะคะอีกหลายร้อยนั่นแหละก็สั่งมาเลยถ้าเผื่อว่ารัฐมนตรีอยากจะเนี่ยช่วยบรรเทาเบาบางพวกของก็บอกไปเลยประกาศตั้งแต่ภาคการศึกษา1/69/1อะไรก็ว่ากันไปเป็นต้นไปให้แต่งวันนี้ก็ว่าไปสั่งได้เนาะเตรียมหน้าอะไรทำเลย
0: เขาไปสำรวจดูนะพี่อ่ะเสื้อลูกเสือนะ375กางเกงอีก375เท่ากันอ่ะนี่ก็ปาเข้าไป750ละนะครับเดี๋ยวมีรองเท้าอีก339เขาเอาบินมาให้ดูเลยนะผู้ปกครองเขาเอาบินมาให้ดูเลยนะวันเด็กอ่ะชุดลูกเสือนะนี่ก็พันกันไปนะพันหนึ่งนะยังมีค่าจิปาถ่ายที่พี่สีบอกนะครับไม่ว่าจะเป็นเข็มขัดถุงเท้าไอ้พวกผู้อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเบ็ดเสร็จอีกประมาณ390กว่าบาทรวมออกมาเนี่ย 1,511 บาทโอ้ชุดเดียวต่อปี 1,500
1: ที่ต้องมี
0: ได้แสนที่ละวันเพราะอย่าลืมว่ารองเท้าต้องแยกเป็นสีน้ำตาลนะ
1: ใช่แยกค่ะ
0: รองเท้าแยกถุงเท้าเสื้อกางเกงอุปกรณ์หมวกเบิกโอ้ครับ
1: แต
0: ่ถ้าพับเป็นรองเท้าผืนเดียวจบเลยร้อยเดียวจบเลย
1: เหรอไม่ถึงด้วยลองดูถ้าจะเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนเดี๋ยวแต่ก็ยังมีบางคนที่บอกว่าอุ้ยนี่ลูกเสือแล้วไม่รัชกาลที่6พระราชทานมาไหนนานลมแล้วเป็นร้อยปีแล้วจะมายกเลิกจาอะไรอย่างเงี้ยมีบางคนอย่างนี้ด้วยนะ
0: โอ้รัฐบาลแจกชุดฟรีเลยฮะแจกชุดฟรีไม่มีใครให้เลิกเลยครับ พ่อแม่บอกถ้าแจกชุดฟรีได้แจกเลยสิชุดฟรีเพื่อรำลึกถึงไว้ได้แล้วแจกมาสิแจก

0: เนาะ
1: เอาเลยปัญหาเปิดเทอมเนาะปัญหาเปิดเทอมก็จะต้องมาคุยกันเรื่องนี้แหละพี่เนาะเรื่องค่าใช้จ่าย
0: ใช่ค่ะค่าใช้จ่ายเป็นเงินเยอะอยู่แล้ว
1: ใครที่มาผ่านช่วงมีลูกมาแล้วก็สบายหน่อยพี่เป็นแฟนรายการก็อาจจะตอนนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องหลานลูกผ่านลูกมาแล้วมีหลานแทนปู่ย่าตายายยังต้องช่วยนะยุคนี
0: ้ใช่ค่ะ022481366นะคะตายยังว่างอยู่ตอนนี้ใครที่จะโทรมาคุยในช่วงบอกข่าวเล่าความโทรมาได้เลยน้องกวางรออยู่ค่ะ
1: ครับผม
0: มีเรื่องของเกี่ยวกับกรมการจัดหางานยอมรับว่าเป็นปัญหาใหญ่จริงๆนะสำหรับกรณีแรงงานไทยในเกาหลีนะคะคืออันนี้เขาไม่ไปแบบถูกกฎหมายแต่ไปแล้วหลังนี้หนีนะคะจนสุดท้ายเกาหลีสั่งขึ้นบัญชีดำแรงงานไทยจาก4จังหวัดห้ามเลยค่ะอุดรธานีขอนแก่นมหาสารคามและชัยภูมิใครที่ภูมิลำเนาอยู่ใน4จังหวัดนี้นะคะทางเกาหลีโอ้ขึ้นบัญชีดำเลยต้องไม่เอาเลยต่อไปนี้ห้ามเลยห้ามส่งแรงงาน4จังหวัดของไทยภายใต้วีซ่า E8ไปทำงานที่นั่นเพราะว่าไปแล้วเนี่ยหนีค่ะ
1: หนี
0: อันนี้อุตส่าห์ทำ MOU ไปนะ
1: ใช่
0: เนี่ยดู
1: นี่ขนาดนะคุณทำ MOU แล้วอย่างนี้คุณจะรอสมัครโครงการไอ E8 นี่ทำไมนะผมว่าแค่5เดือนนะขอให้ไป5เดือนนะฮะ
0: โ
1: อ้จะเมื่อวานคุณจะที่ไปดีกรมการจัดหางานนะพี่จะบอกว่าบางคนน่ะไม่ยอมกลับจบ5เดือนแล้วโดด
0: ก็ไป
1: อยู่ต่อ
0: หลบวีซ่านะคะ
1: ก็อยากอยู่ต่ออยากทำงานต่อ
0: จริงๆอ่ะถามว่าถ้าหนีเนี่ยเขาก็อาจจะทำใจไว้แล้วว่าโอเคอย่าให้เกิน 20% นะซึ่งขณะนี้เราส่งไป80คนพบว่าใน4จังหวัดของไทยที่บอกเมื่อสักครู่เนี่ยมีสัดส่วนแรงงานไทยหลบหนีเกินเกณฑ์นะคะแต่บางจังหวัดมีสัดส่วนเกิน 20% นะคะอย่างเช่นบุรีรัมย์สุรินทร์เนี่ยยังไม่มีปัญหามีอัตราการหลบหนีต่ำกว่าเกณฑ์อันนี้เขาไม่ขึ้นบัญชีดำคนบุรีรัมย์กับคนสุรินทร์ยังไปเกาหลีไปทำงานได้อยู่ขณะนี้ทางกระทรวงแรงงานได้สั่งการให้สำนักงานหางานทุกจังหวัดลงพื้นที่พบครอบครัวของแรงงานที่หลบหนีเพื่อสอบถามว่าติดต่อกับแรงงานหรือไม่ไปทำงานกับนายจ้างรายไหนหรือพักอยู่กับใครในเกาหลีเพื่อประสานติดต่อตามตัวกลับประเทศโดยด่วนในส่วนของกฎหมายเกาหลีก็ถือว่ามีความผิดนะคะมีทั้งจำคุกและปรับส่วนประเทศไทยเนี่ยไม่มีโทษนะคะโดยตรงแต่ว่ารัฐบาลเองเนี่ยจำเป็นต้องออกมาตรการเพิ่มเติมเหมือนกันเพราะว่าจะส่งผลต่อแรงงานไทยในอนาคตและภาพรวมคือถ้าปล่อยให้แบบนี้ก็เดี๋ยวใครที่อยากไปทำงานถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยหมดโอกาสค่ะน้องดง
1: ใช่ครับ
0: ฮัลโหล
2: จ้า
0: เขาจะไม่รับแล้วนะ
1: ครับผม
0: ค่ะได้ยินเสียงแว่วๆใครมาเนาะเคาะประตูมาแล้วนะคะเดี๋ยวไปรับกันค่ะ
3: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โห
2: สวัสดีจ้าสวัสดีคุณปีคุณดงจ้า
1: ครับผม
2: จ้า
1: จากไหนครับคุณพี
2: ่จากอำเภอวานอนจังหวัดสกลจ้า
0: โอ้เชิญค่ะมีเรื่องอะไรจะบอกคะ
2: มีเรื่องอันอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่ระยองวันที่9ที่ผ่านมานะจ๊ะ
0: ค่ะ
2: คือว่าอันนี้รถเก๋งคันหนึ่งอันชนน้องชายของลูกสะใภ้จ้ะเขาไม่อยากรับผิดชอบเขาไม่มีประกันเขาไม่มีประกันด้วยจ้ะ
0: โอ้ไม่มีอะไรเลย
2: ไม่มี
0: เขาหนีไปเขาหนีเหรอคะเขาหนีไปเลย
2: อะไรนะคะ
0: หมายถึงชนแล้วหนีเหรอคะหรือว่าจับหรือว่าเขาอยู่ในที่เกิดเหตุ
2: ไม่หนีจ้ะแต่มาคุยกับตำรวจอุ๊บอิ๊บสงสัยเมาเลยจ้ะขับรถชนตายลูกสะใภ้ขาขาดเสียชีวิตเลยจ้ะ

0: วันที่เก้าที่ผ่านมาเนี่ยจ้ะ
1: ค่ะที่บอกเขาไม่จะไม่รับผิดชอบนี่เขายังไงครับเขาว่ายังไง
0: เขาก็ที่แรกนะเขาบอกว่าเขาไปคุยอันกับผู้อันกับตำรวจนะจ้ะอยู่ที่ห้องสองคนสงสัยเขาเมาแล้วเขาไม่ให้ตรวจแอลกอฮอล์จ้ะ
2: แอลกอฮอล์ก็ไม่ตรวจแล้ว
1: ค่ะไม่ถามตำรวจก็ไม่ตรวจ
2: ตำรวจเขาว่ายังไง
0: ตำรวจเขาว่าหน้าอะไรแยะๆว่าสันเขาว่า
2: เอาก็ว่าทางเราเสียฮ
0: ะ
2: ทางผู้เสียหาย
0: จ้ะเขาด่ามาอย่างนี้ว่ามาอะไรแยะๆเขาว่า
1: เพ
0: ราะญาติเราเสียชีวิตเนาะเราก็อยากไป
1: ค่ะแล้ว
0: หาขาไม่เจอนะ
1: ไม่แล้วหมายถึงตำรวจไม่ตั้งข้อหาอะไรกับคนขับรถเลยเหรอครับ
0: ไม่จ้ะไม่เขียนลงในสำเนาเนี่ยเขียนว่าประมาทร่วมกันจ้ะ
1: ประมาทร่วม
2: ประมาทร่วม
0: ว่าประมาทร่วม
1: เอาแต่เขาไม่เขียนไม่มีข้อหาว่าขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเนี่ยไม่มีนะ
0: ไม่จ้ะไม่มีจ้ะ
2: ก็คือประมาท
1: เราก็เลยสงสัยว่า
0: ตำรวจช่วยทางรถก็ไม่มีประกันจ้ะรถมอเตอร์ไซค์ก็ไม่มีประกัน
1: ไม่มีประกันจะไม่มีประกัน
2: ไม่มีอะไรทั้งคู่พ.ร.บ.ก็ไม่มีเหรอคะคุณป้า
0: ไม่มีจ้ะ
2: ไม่มีอะไรเลยอันนี้ก็ตัดไปเลยนะประกันไม่ช่วย
1: ไม่มี
0: ก็ไม่มี
1: แล้วเป็นประมาทร่วมจริงไหม
0: อันรถมอไซค์น่ะมันก็ผิดอยู่หรอกเพราะว่ามันจะขับสวนเลนไปหาทางรถสายรถเก๋งนะจ๊ะ
1: ของเราขับสวนเลนไปอยู่เลนเขา
0: จ้ะ
1: อ๋อเราไปอยู่เลนเขา
2: ก็อันนี้ก็ต้องยอมรับว่าผิดเต็มๆใช่ไหม
0: รู้เขาว่าแล้วลูกสะใภ้เขาว่าไปด่าเขาแล้วก็ขอค่ามาทำศพซ้ำเหมือนกัน
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อ
2: แล้ว
0: ทีนี้เขาก็ว่าวันที่15เขาคุยกันแต่15ที่จะถึงนี
2: ้อ๋อกำลัง
1: จะคุยกัน
2: อ๋อเขาก็จะมาแต่เพราะว่า
0: จ้าง
2: เข
0: าจะได้เรื่องหรือเปล่าไม่รู้ที่แรกลูกสะใภ้อันลูกสะใภ้นั่นเพิ่นห่วง300,000นะจ้ะ
2: โ
0: อ้เขาว่าเขาไม่จ่ายเขาไม่จ่าย
2: เขาบอกว่าเขาไม่ผิดเหรอคะหรือยังไง
0: ไม่รู้เขาก็ว่าเขาไม่ผิดนะวะ
2: แล้วแจ้งความแล้วตำรวจว่ายังไงตอนนี้ขั้นตอนตำรวจ
0: ขั้นตอนตำรวจเขาก็เขียนอยู่ในสำเนานั่นแหละจ้ะเขาว่าประมาทร่วมเขาว่า
2: ประมาทร่วม
0: จ้ะลูกชายเขาเล่าให้ฟังจ้ะ
2: ก็อันนี้
1: ก็เดี๋ยวก็ต้องรอวันศุกร์นี้แหละนะครับวันศุกร์นี้ไปเจรจาก่อนเนาะบางทีเขาอาจจะเพราะเราฟังดูนะเราก็มีส่วนด้วยแต่ว่าเขายังไงรถใหญ่มันก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันแล้วนะพี่นะ
2: ว่าจะประมาณไหนยังไงอ
1: ย่างที่บอกมันต้องมีขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่อะไรอย่างเงี้ยก็เขาว่ากันไป
2: น่าเสียดายน่าเศร้ามากตรงที่ว่าไม่มีประกันทั้งคู่นะคุณผู้ชมนะ
0: แต่ไม่มีประกันทั้งคู่
2: ไม่ได้อะไรเลย
0: อายุ22ไม่เจ็บ
2: 20กว่าเองนะคะก็เดี๋ยวรอดูก็ในช่วงระหว่างรอก็คือรวบรวมหลักฐานให้มากที่สุดนะคะรูปจากที่เกิดเหตุนะขอหลักฐานจากกล้องวงจรปิดว่าประมาทร่วมจริงไหมอะไรพวกนี้มีไหมคะ
0: อันนี้จ้ะที่จริงนะขอน้ำตำรวจนะตำรวจบ่ให้แต่กูให้เขาเลยให้จ้ะเขาเลย
2: นั่นแหละก็เก็บไว้ถ้าเจรจาตกลงไม่ได้ก็ถ้าเรารู้สึกว่ายังไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ต้องฟ้องเรียกร้องค่าเสียหาย
0: จ้ะ
2: นะคะไปขอหมายบังคับคดีเพื่อยึดทรัพย์อะไรได้ก็ว่ากันไปนะแต่ว่าขั้นตอนมันก็คงอีกนาน
0: ต้นกระทีทุ่มหัวในแก่บัดนี้อันเขาเพิ่งจะโทรไปบอกตอนตีห้าจ้ะโทรไปบอกที่อันเนาะอันพี่สาวนะจ
2: ้
0: ะ
2: ค่ะ
0: แต่เขาป้าว่าเขาต้องเมาแล้วขับแล้วจ้ะ
2: แต่คือตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าฝั่งนู้นเมาหรือไม่เมาแต่ฝั่ง
0: ความเร็วในกล่องนี่ว่ามันรถ

0: พาคุณ
1: อ๋อค่ะก็ขึ้นอยู่กับตำรวจที่จะส่งว่าเขาจะเขียนสำนวนยังไงนะในการส่งอัยการน้องรุ่งเนาะ
2: ใช่ครับ
1: อันนี้อยู่ที่ตำรวจเลยว่าเขาจะเขียนยังไงนะคะเวลาจะส่งอัยการแล้วฝั่งนี้ที่เป็นผู้เสียชีวิตเนี่ยขับสวนเลนแล้วหนึ่งโอเคแล้วมีเมาไหม
0: ก็เอาขามเล่นแต่ว่าเบิ่งในกล้องน่ะก็

0: โอ้โห
1: ต้นเครื่องกระเด็นออกนี้จากโตรถเลยจ้ะโอ้สภาพ
0: ฝั่งของเรานี่ไปไหนมาครับก่อนอุบัติเหตุนะครับเราไปไหนไปทำงาน
1: มาเที่ยวร้านอาหารจ้ะ
0: อ๋อพี่สีไปเที่ยวร้านเป็นร้านอาหาร
2: ไปเที่ยวมาช่วงกลางดึกใช่ไหมคุณป้าก
1: ล้ากลางดึกจ้ะกลางคืนอะไรตรง
0: โอ้ก็มีโอกาส
1: ค่ะแต่กำลังไปคุยกันกับตำรวจสองคนอยู่ในห้องนะจ๊ะไม่สงสัยมันต้องยัดกันละจ้ะยัดเงินกันละจ้ะ
0: โอ้วันนี้เราคิดว่าแล้วเราคิดว่าใช่ไหมต้องเข้าไปคุยเดี๋ยวแหละ
2: ก็ให้กำลังใจนะคะกับครอบครัวผู้สูญเสียแล้วก็ต้องสู้กันในทางกฎหมายเนาะ
1: จ้าจะส่งสกัดเมื่อไหร่จ้ะ
2: เดี๋ยวรอเจอกันคุยกันยังไงในช่วงวันศุกร์นี้นะคะคุณป้า
0: ขอให้ผ่านพ้นได้ด้วยดีนะขอให้เขารับผิดชอบในสิ่งที่เราเนาะครอบครัวเราต้องเจอเนาะคุณป้าเนาะ
1: จ้า
2: ขอบคุณมากค่ะ
0: ให
2: ้กำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: มีท่านผู้ฟังนะคะให้ความเห็นเพิ่มเติมว่ารายนี้อยากจะให้คุณป้าและครอบครัวไปปรึกษายุติธรรมจังหวัดด้วยค่ะน้องดวงเขาน่าจะมีเงินกองทุนช่วยเหลืออยู่มีนักกฎหมายให้คำปรึกษา
1: ครับเอาคุณป้าฟังแล้วจดเลยไปยุติธรรมจังหวัด
0: โอ้น่าจะได
1: ้โอ้บอก
0: ลองดูนะคะ
1: ถึงมอเตอร์ไซค์เนี่ยพรบนั้นอย่าปล่อยให้ขาดนะพี่เด้ออย่างน้อยนะประกันเท่าไหร่พรบเนี่ยต้องอย่าให้ขาดเลยนะ
0: แล้วแค่หลักร้อยเองนะคะซื้อเถอะ
1: มันคุ้ม
0: มากมอเตอร์ไซค์ที่เราพูดกันนั่นแหละเนื้อหุ้มเหล็กจริงๆนะในแต่ละวันเนี่ยอุ้ยแบบนับจำนวนไม่ถ้วนเลยนะฮะเกิดเหตุได้ทุกวัน
1: ครับ
0: ซื้อไว้พรบปิดเอาไว้ใครมีรถมอเตอร์ไซค์ก็อย่าให้ขาดจริงๆซื้อออนไลน์ก็ได้นะคะซื้อออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบกแล้วเลือกได้เลยว่าจะเอาบริษัทไหนยังไง
1: โอ้มาเทจะมันนิดเดียวนะมันแป๊บเดียวนั่นเอง
0: ใช่
1: มันไม่น่าเกิดครับแต่พอเกิดแล้วก็รุนแรงแล้วเมื่อวานมีไรเดอร์นะครับกับรถเก๋งนะฮะที่นนทบุรีนะพี
0: ่
1: ครับขับรถปาดกันสุดท้ายถึงขนาดลงมาทะเลาะกันแล้วก็เอามีดแทงกันตายฝั่งรถเก๋งตายครับฝั่งไรเดอร์โดนจับไปครับ
0: โอ้โห
1: เนี่ยมันเริ่มจากแค่ขับรถแบบรถเก๋งบอกว่าไรเดอร์เนี่ยขับเร็วแล้วก็เบี่ยงเข้ามาแบบปาดเขานะฮะคนในรถเก๋งก็เลยลงไปเคลียร์พอลงไปเคลียร์ด้วยอารมณ์ร้อนนะอารมณ์ร้อนมันเจอร้อนเนี่ยตอนนั้นนะฮะมันมีประโยคนึงเขาบอกว่าไรเดอร์เขาพูดขึ้นมาที่ทำให้ฝั่งนี้ขึ้นเลยก็คือไรเดอร์บอกว่ามึงซื้อใบขับขี่มาปะเนี่ยฝั่งนู้นโอ้มึงมาปาดแล้วยังพูดอย่างนี้อีกเหรอนะครับก็ไปเอาค้อนในรถมา
0: ค
1: ่ะไรเดอร์เขาบอกเขาก็ต้องป้องกันตัวเขาเลยเอามีดที่เขาพกไว้นะฮะแทงเข้าไปแต่คนก็ไปโดนจุดสำคัญเขาบอกเขาก็ไม่ได้กะว่าจะถึงกับตายหรอกแต่ว่าณตอนนั้นแทงเข้าไปที่หน้าอกนะครับโอ้โหครับอกปักอกมีดปักอกแล้วเสียชีวิตเลยนะครับนี่ฮะไรเดอร์เขาก็โอ้โหเปิดใจที่โรงพักนะครับสภ.เมืองนนทบุรีไรเดอร์คนนี้อายุ22เองพี่นะครับโดนจับนะครับเนี่ยนะจากการสอบถามเนี่ยนะครับไรเดอร์บอกว่าอายุ22ได้มีงานมีลูกแล้วคิดดูดิว่าเหลือลูกทำไงอ่ะนะฮะเขาบอกเขาไปส่งลูกสาวแล้วก็กำลังกลับบ้านในซอยเรวดีนะฮะจู่ๆเนี่ยนะก็โดนรถเก๋งคันนี้เนี่ยนะครับมีมาแล้วก็จอดให้จอดลงมาคุยนะฮะระหว่างที่ลงมาเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหเขาก็พูดจาไม่ดีเลยนะครับเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีเจตนาจะฆ่าหรอกเขาต้องป้องกันตัวเพราะลงมาเนี่ยคนที่เป็นฝั่งคนนั่งเนี่ยนะเขาเป็นสามีเนี่ยเปิดรถถือค้อนลงมาเลยเอาค้อนตีจนเกือบตายนะครับค้อนนี่ค้อนเหล็กเขาบอกเขาก็เลยต้องเอามีดที่พกไว้เนี่ยนะครับป้องกันตัวผมไม่ได้ถือไปแทงเขาก่อนนะไปดูกล้องวงจรปิดสินี่นะครับเขาก็ขอความเป็นธรรมมาเขาใช้ค้อนตีผมก็ชักมีดออกมาแทงไปมั่วๆยังไม่คิดเลยว่าจะโดนจุดสำคัญเนี่ยฮะแต่เริ่มต้นเรื่องเนี่ยมันมาจากบนท้องถนนกันสุดท้ายแล้วมันมาจบที่การเสียชีวิตเลยนะครับนี่แล้วพี่ไรเดอร์ลูกพี่จะอยู่ยังไงเนี่ยตัวเองอายุ22ในข่าวเขาไม่ได้บอกลูกเขาอายุเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าลูกก็ต้องยังไม่ถึง10ขวบหรอกใช่ไหมพี่เพราะว่าพ่อ22ลูกเท่าไหร่อ่ะแต่ว่ามีลูกตอนเร็วสุด15ลูกก็7ขวบ
0: โอ้โห
1: ซึ่งป .1
0: ค่ะ
1: เนี่ยก็อุบัติเหตุอารมณ์ขาดสติ
0: น่าห่วงมากน่ากลัวมากบนถนนเนี่ยนะคะคือมันไม่คือเขาเรียกว่าไม่ยอมกันเลยอ่ะ
1: ใช่คือถ้าคนเราขับรถนะพี่ถ้าลงไป

0: อุ้ยขอโทษขอโทษไว้ก่อนเนี่ยมันสถานการณ์มันเบานะใช่ไหมแต่ถ้าลงไปอย่างเงี้ยลงไปก็ใส่เลยแล้วลงไปแบบว่ามันขับรถภาษาอะไรเนี่ยอ้าวนี่มันอ้าวแล้วมัน
1: มาเรื่องละอย่างเงี้ยต้องมีนะมีอุปกรณ์อะไรที่อยู่ในรถหรือว่าอยู่ใกล้ไม้ใกล้มือเนี่ยเอามาช่วยละ
0: โอ้ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะมีปืนมีมีดมีไม้เบสบอลมีค้อนเงี้ยมันโอ้โหคร
1: ับ แล้วทุกวันจริงๆนะเรื่องรถเนี่ยมีทุกวันต้องมีเรื่องอ่ะจุดใดก็จุดหนึ่ง
0: ครับคือถ้ามีประกันมันก็เบาก็ลงไปได้ว่าเอาเรียกประกันมาไปนั่งรอในรถกันเสียเวลานิดหน่อยน
1: ะครับเย็นๆกันนะคะมาดูเมื่อวานนี้ปอทนะคะมีการจับกลุ่มผู้ที่มีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติทั้งที่ช่อโกงประชาชนโดยการแสดงตนเป็นคนอื่นนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จและร่วมกันปลอมไม่ใช่เอกสารทางราชการปลอมก็คือว่าสืบเนื่องเมื่อกลางปี67ค่ะตำรวจของปอทนี่รับแจ้งจากผู้เสียหายว่ามีแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยแต่งตัวเหมือนตำรวจโทรศัพท์และวิดีโอคอลมาข่มขู่หลอกให้โอนเงินนะก็เสียหายไปหลายเหมือนกันตำรวจปอทก็เร่งสืบสวนขยายผลก่อนสามารถจับกลุ่มผู้ร่วมกระบวนการได้หลายคนนะทั้งกลุ่มบัญชีม้ากลุ่มโทรหลอกลวงแล้วก็กลุ่มฟอกเงินจากการสอบสวนพบว่ามีผู้ร่วมกระบวนการอีกหลายคนนะคะทางตำรวจก็รวบรวมหลักฐานขออำนาจศาลออกหมายจับเพิ่มเติมก็รู้เลยว่าหัวหน้ากระบวนการก็คือเป็นจีนและผู้ต้องหาบางส่วนก็แยกย้ายกันหลบหนีไปแล้วและบางคนเชื่อไหมว่ากลับมากบดานที่บ้านตัวเองในประเทศไทยนะคงไปหลอกกันมาจากเพื่อนบ้านนี่แหละค่ะต่อมานี่คนนี้ตอนที่รับบทเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยเขาเป็นนายร้อยกองร้อยปอยเตชันโดตอนที่วิดีโอคอลหลอกเหยื่อตอนนั้นให้โอนเงินเนี่ยเขาสวมบทพันตำรวจโทเลยนะแล้วเหตุการณ์มาตั้งแต่ปี67น่ะเขาคงคิดว่าอุ้ยรอดแล้วว่ะเขาชื่อนายอมรเทพค่ะปรากฏว่าตำรวจเก่งแน่นะเมื่อวานนี้จับได้นะคะจับอมรเทพกองร้อยปอยเตหนีมากบดานอยู่ในประเทศไทยก็จับได้เรียบร้อยแล้วแต่งตัวเป็นยศพันตำรวจโทกองร้อยปอยเตให้การรับสารภาพว่าเพิ่งเดินทางกลับมาประเทศไทยเมื่อต้นเดือนนี้เองแล้วเดี๋ยวจะกลับไปทำงานต่อที่เขมรอีกรอบนึงแต่ว่ามาจับถูกจับซะก่อนบทบาทในกระบวนการคอลเซ็นเตอร์ของอมรเทพยอมรับว่าช่วงแรกเนี่ยก็ถูกหลอกเหมือนกันให้ไปเป็นเปิดบัญชีม้าก่อนจะผันตัวเข้าร่วมแก๊งโดยทำหน้าที่แต่งกายเรียนแบบตำรวจวิดีโอคอลข่มขู่ผู้เสียหายให้เกิดความหวาดกลัวแล้วก็ยอมโอนเงินโอ้โหถูกจับได้แล้วนะในร้อยปอยเตพันตำรวจโทคนนี้นะคะแต่คิดว่าน่าจะมีอีกเยอะมากนะคะแก๊งเนี้ย
0: ไอ้ที่ใส่ชุดตำรวจแล้วมานั่งวิดีโอคอลนั่นใช่ไหมพี
1: ่ใช่พี่นั่งอยู่มันโต๊ะทำงานดูหรูหราอลังการ
0: อ
1: ่ะแล้วก
0: ็ตั้งหลังเขียนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1: ใช่
0: แล้วใส่ชุดตำรวจแต่เหมือนยามอ่ะ
1: ดุหน่อยเสียงทำเสียงแบบดุหน่อยนะคะตัวจริงก็อายุ35ปีนะนายคนนี้ก็เข้าไปดูในเพจของปอทได้นะตอนที่ขอสงสัยว่าใครที่เคยโดนในคนนี้วิดีโอคอลนะคะหลอกให้โอนเงินนี่แหละก็เรียกว่าย่ามใจนะย้อนกลับเข้ามาซ่อนตัวในประเทศไทยและเตรียมเนี่ยยอมรับอย่างหน้าตาเฉยว่าเนี่ยกำลังเตรียมเดินทางจะกลับไปปอยเปตอีกรอบหนึ่งจะไปต่อโอ้โหแต่เขาก็ไม่บอกว่าเขาได้เงินเท่าไหร่สมน้ำสมเนื้อหรือเปล่าที่หลอกคนไทยไปเป็นล้านล้านร้อยล้านพันล้านแล้วมั้ง
0: โอ้ครับ
1: ค่ะ
0: อืม
1: ใหญ่ด้วยนะคนเนี้ย
0: ก็กล้ากลับเข้ามานะ
1: ใช่ก็คิดว่าก
0: ล้ากลับเข้ามาในไทย
1: โอ้ยมีใครจำได้มั้ง
0: ครับ
1: ต้องขังลืมเลยนะคนแบบเนี้ย
0: ครับมาพูดถึงในร้อยปอยเปรตนี่นะฮะล่าสุดตำรวจจับตำรวจที่ระยองนะครับจับกลุ่มหนุ่มเขมรเขาบอกว่าสุดโหดใช้ขวานฟันใช้ขวานฟันคนไทยเสียชีวิตนะฮะทั้งคู่เนี่ยทะเลาะกันเขาบอกว่าที่เขาไปฟันคนไทยเนี่ยเขาบอกว่าเขาโดนโยนรองเท้าใส่ชามบะหมี่ก่อน
1: โอ้ทะเลาะกันมาก่อน
0: ทะเลาะกันมาก่อนถามว่าอ้าวแล้วเป็นเขมรได้งานทำงานในเมืองไทยได้ไงไปหลอกนายจ้างว่าเป็นคนเมียนมาปลอมแปลงสัญชาติเลยนะครับในใบเอาใบเอกสารปลอมแปลงสัญชาติว่าเป็นคนเมียนมาแล้วไปสมัครงานนะก็เลยมีการมีงานทำยังอยู่ในตอนนี้นะครับนะนายหนูนะครับนายหนูอายุ24ชาวกัมพูชานะครับก่อเหตุฟันคอนายศักดิ์สิทธิ์อายุ27แรงงานคนไทยนะทะเลาะกันนะครับคนไทยกำลังนอนอยู่ที่เตียงผ้าใบหน้าบ้านเช่านะฮะหลังเกิดเหตุหลบหนีไปตำรวจไปตามจับกุมมาได้นะครับจากการสอบสวนเนี่ยนะฮะนายหนูรับสารภาพก่อนเลยว่าหลอกนายจ้างว่าเป็นชาวเมียนมาเพราะกลัวนายจ้างเขาจะไม่รับตอนนี้คนไทยเขาไม่รับคนกัมพูชาทำงานเขาเลยกลัวเขาก็เลยบอกนายจ้างว่าเป็นเมียนมานะครับแล้วก็หลบหนีเข้าเมืองด้วยนะบัตรเบิดอะไรก็ไม่มีนะครับก็ไปทำงานด้วยไม่มีใบบัตรอนุญาตทำงานนะครับถามว่าอ้าวแล้วทะเลาะอะไรกันนะเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะฮะเขากับผู้ตายเนี่ยนั่งดื่มกันอยู่ด้วยนะคือเช่าบ้านอยู่ใกล้ๆกันเลิกงานก็นั่งดื่มกันคุยกันไปคุยกันมามีปากเสียงกันครับเริ่มไม่ถูกคอกันละจากนั้นในหนูเนี่ยนะครับเดินไปต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะตัวเขาเนี่ยลุกขึ้นไปหิวไปต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจู่ๆเนี่ยนะครับผู้ตายเนี่ยนะฮะเดินมาโยนรองเท้าผ้าใบใส่ชามบะหมี่เขาเฮ้ยเขาบอกเฮ้ยอย่างนี้มันดูถูกเกินไปนะคนไทยกัมพูชาถึงจะมีเรื่องอะไรกันอย่ามาโยนรองเท้าใส่ไม่ยอมนะครับก็เลยเก็บความแค้นนะฮะอาศัยจังหวะที่ผู้ตายเนี่ยไปนอนพักบนเตียงผ้าใบเขาเลยใช้ขวานฟันคอเลยพี่เสียชีวิตเลย
1: โอ้โห
0: นี่ฮะแต่นี่มันเรื่องมันก็เป็นความแค้นของสองคนมันจะบอกว่าเป็นเรื่องของไทยกัมพูชาก็ไม่หรอกพี่มันก็คนมันเมาแล้วมันก็คุยกันไม่ถูกคอกันนะครับ
1: โอ
0: ้โหพอก่อเหตุเสร็จนะยังขโมยรถนายจ้างนะครับเอารถเจ้านายเนี่ยนะครับขับหนีไปจนในที่สุดน้ำมันรถหมดไม่มีเงินเติมก็เลยทิ้งรถไว้ตำรวจก็เลยแกะรอยนะครับจากรถตามไปจับกุมได้ในที่สุดเดี๋ยวก็คงต้องนะดำเนินคดีโอ้โหโหดเหี้ยมนะครับโหดเหี้ยมที่ทำไมทะเลาะกันถึง
1: ติดตามเงินเขาทำไมนะ
0: ครับใจร้อนครับผม
1: ใจร้อนมากอีกคู่หนึ่งที่เชียงรายนะคะเมื่อวานนี้ตำรวจสภ.เทิงเชียงรายรับแจ้งมีผู้ถูกยิงอันนี้ไม่เสียชีวิตนะบาดเจ็บก็ปรากฏว่าเหตุเกิดก็คือเขาทะเลาะกันเรื่องฝ่ายหนึ่งเนี่ยชอบไลฟ์สดรีวิวสินค้าในบ้านเสียงดังหันลง
0: อ๋อครับครับ
1: อันเนี้ยเป็นจริงๆนะคนที่ขายของออนไลน์เวลาขายของได้ก็ต้องแพ็คของใช่ไหมที่จะไปส่งตามบริษัทขนส่งตามไปรษณีย์อยู่ที่ไหนก็ตามมันเคยมีกรณีแบบนี้นะเขาบอกว่าเสียงดังมากคือแบบไอเสียงสก็อตเทปที่จะแตะกล่องนะน้องโบ้ดังมาก
0: เขาบอกว่าย
1: ิ่งทั้งคืนอ่ะยิ่งขายดีเขาบอกโอ้โหเพื่อนบ้านไม่ต้องนอนกันอันเนี้ยก็เคยมีข่าวแบบนี้ว่าทะเลาะกันแต่บ้านนี้เนี่ย เป็นเพื่อนบ้านอาศัยติดกันนะคะก่อนหน้านี้

0: ขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: แอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
3: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
6: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม

0: มาแล้วชั่วโมงที่สองค่ะวันหยุดราชการวันเพื่อชมงคลวันนี้บริษัทหลายบริษัทก็ไม่ได้หยุดนะคะทั้งโลกหยุดเฉพาะข้าราชการนะคะ
1: ใช่ครับสังเกตดูเมื่อเช้าอยู่ในกลุ่มขายของที่ตลาดนัดซอย4นะครับพี่ๆหลายคนก็แจ้งว่าวันนี้เปิดนะคะวันนี้เปิดนะคะก็แสดงว่าตามตลาดนัดคึกคักนะฮะพวกตลาดนัดเอกชนนะฮะ
0: ไม่หยุด
1: ไม่หยุด
0: แม้ว่าจะเป็นวันพืชชมงคลก็ตาม
1: ครับ
0: ค่ะก็อาจจะมีฝนตกบ้างนะบรรดาพ่อค้าแม่ค้าก็คงจะต้องเตรียมรับมือ
1: ค่ะผม
0: ในวันนี
1: ้สิเดี๋ยวพรุ่งนี้กับวันศุกร์จะขออนุญาตแจ้งมาเลยพี่ตีจะขอลา2วันนะครับลาจะไปภูเก็ตครับพี่ไม่รู้ว่าฝนตกป่ะเนาะทางใต้เนาะ
0: ภูเก็ตก็มีฝนใช่นี่ค่ะ
1: โอ้ครับผม
0: ก็บรรยากาศก็ยังน่าเที่ยวอยู่นะ
1: ครับครับ
0: ภูเก็ต
1: ก็จะไป
0: ค่ะ
1: ไม่ได้ไปหลายปีแล้วก็เลยชวนที่บ้านไปแล้วพอดีได้ตั๋วมันตั้งแต่ปีที่แล้วนะพี่จองข้ามปีมาตั๋วจองไว้นานมาก
0: โอ
1: ้โ
0: ห
1: แบบกระซิบแบบไปกลับ800กว่าบาท
0: โอ้ถูกมาก
1: ได้ตั๋วเครื่องบินไปกลับ800กว่าบาทมานะครับก็เลยจองไว้แต่ว่าหูจองไว้ตั้งแต่แบบก่อนปีใหม่นะพี่ถ้าจำได้จองไว้นานมากจองไว้จนจองเผื่อไว้แต่ว่าเปิดเทอมตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ย
0: ดูอีเมลหน่อยเผื่อว่าเขาเปลี่ยน
1: มันยกเลิกเราไปหรือยังอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
0: เขาเปลี่ยนขออภัยยกเลิกแล้วก็ให้เราเปลี่ยนตั๋วอุ้ยแบบเจ็บใจมากเคยเจอ
1: ตายแล้วพูดแล้วต้องเดี๋ยวเข้าไปดูเลยนะ
0: เช็คหน่อยจริงเคยทิ้งมาหลายรอบแล้ววันเขาเปลี่ยนอ่ะเขาเปลี่ยนเที่ยวบินบ้างเปลี่ยนวันบ้างอะไรอย่างเงี้ย
1: เพราะว่าตั๋วมันถูกไปใช่ไหมเนี่ยเพราะว่าเขาให้เนี่ยก่อน24ชั่วโมงเดี๋ยววันนี้ผมจะเข้าไปเช็คได้ละเพราะว่า
0: เข
1: าเช็คอินออนไลน์ได้
0: ใช่แต่ละเผื่อเขาส่งเมลอะไรมาคือสักวันแล้วเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยมั่นใจอะไรมากมายใช่ไหมอะไรก็เกิดขึ้นได้
1: พรุ่งนี้มาจัดเหมือนเดิมพี่สีบอกอ้าวทำไมไหนบอกจะไปภูเก็ตอ๋อครับตามที่พี่ว่าแล้วครับก็ยกเลิกไปแล้วครับโอ้ตายเลย
0: ซื้อตั๋วถูกเอาจริงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละ
1: เราได้โปรโมชั่นไงมันจะมีไฟหนึ่งมีแค่นี่แหละ 4-5 ใบเราสาดได้มานะยกเลิกเราอีกเจ็บใจดิ
0: กดตายเลยเอาจริงๆโกรธนะใครจะไปเที่ยวก็ดูฟ้าดูฝน
1: ครับผมได้ครับ
0: ค่ะส่วนคนนี้มาดูหน่อยถูกโยงดราม่าว่ากลุ่มคนไทยไร้มารยาทมันเป็นประเด็นร้อนข้ามประเทศนะคะเมื่อมีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งโพสต์คลิปแชร์พฤติกรรมสุดเอื้อมระอาของกลุ่มคนไทยกลุ่มหนึ่งที่ไปกินชาบูในญี่ปุ่นน้องดง
1: อ้าวทำไมครับกล้าเขาเลือกอะไรครับ
0: กินชาบูก็กินไปแต่ว่าเขาบอกว่ากลุ่มคนไทยกลุ่มนี้ส่งเสียงดังเอะอะโวยวายแถมพ่นคำหยาบคายกระจายเต็มร้านจนเจ้าของคลิปต้องระบายความในใจว่าทุกอย่างดีหมดยกเว้นกลุ่มคนไทยกลุ่มนี้ที่เบาหน่อยแล้วในคลิปเนี่ยมันมีเสียงบทสนทนาที่คุยกันเรื่องผู้กำกับกับการถ่ายทำภาพยนตร์แถมยังมีการเรียกแทนชื่อกันว่าพี่พลอยกับพี่เบลงานนี้ชาวเน็ตก็สืบสิฮะสายสืบโซเชียลทำงานหนักมากพุ่งเป้าไปที่พี่เบลล่าราณีกับผู้จัดการส่วนตัวชื่อพี่พลอยทันทีเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยพุ่งจะไปเช็คอินญี่ปุ่นกันมา
1: อ้าวคนดังซะแล้ว
0: คนดังเลยแล้วล่าสุดคุณพลอยนะพลอยอิสรีผู้จัดการส่วนตัวของคุณเบลล่านะคะบอกว่านี่ไปชี้แจงใต้คอมเมนต์เลยว่าขออนุญาตเน้นนะคะเห็นคนโยงกันทางนี้ได้แต่งงแค่พลอยเรียกพี่เดลก็ไม่ใช่แล้วค่ะหัวล็อกทั้งน้ำตาซึ่งเธอยืนยันชัดเจนว่าไม่ใช่คู่ของเธอแน่นอนเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยคุณพลอยบอกว่าเธอจะเรียกดาราสาวว่าเบลล่าไม่ใช่พี่เบนแน่นอนไม่ใช่พี่เบลหรืออะไรก็ตามที่ปรากฏในคลิป นอกจากนั้นทางด้านเจ้าของคลิปก็ช่วยยืนยันอีกแรงหนึ่งนะคะบอกว่าคนในคลิปไม่ใช่นางเอกค่ะแต่ก่อนหน้านี้เธอก็โพสต์ทำให้ชาวเน็ตเมาส์กันสนุกปากว่าเอ้าถ้าไม่ใช่เบลล่าแล้วพี่พลอยพี่เบลเจ้าของเสียงที่ไร้มารยาทกลุ่มนี้เป็นใครในวงการหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนที่หน้าตาคล้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเรื่อง
1: แต่ถ้าไม่ใช่นะไม่ใช่คุณเบลล่าครับผู้จัดส่วนตัว
0: ใช่ดู
1: แบบนี้ไม่ใช่เขา
0: อยู่ดีๆก็งานเข้าอ่ะแต่คิดว่าคงไม่ใช่หรอกเน
1: าะใช่เพราะอย่างน้อยเนี่ยเวลามีเรื่องอย่างเนาะมันก็เป็นเรื่องมารยาททางสังคมของเขาเนาะ
0: ค่ะ
1: เมื่อก่อนก็มีอะไรไปเต้นบนรถไฟฟ้าก็มีที่เราโดนต
0: ำหนินะที่เขาบอกว่าเป็นอะไรนะอินฟูชื่อดังของไทยอย่างนี้ใช่ไหม
1: หรือไปจับดอกซากุระเขาบ้างตอนถ่ายรูปอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: เราก็อาจจะมีไปทำอะไรในสิ่งที่คนที่นู่นเขาไม่ทำอ่ะก็โดนตำหนิเยอะเหมือนกัน
0: ค่ะเรื่องหยิบเรื่องจับเรื่องอะไรอย่างนี้เนาะอย่ามือไว
1: ครับ
0: หยิบของหยิบแม้กระทั่งนักท่องเที่ยวต่างชาตินะที่เข้าไทยอ่ะเวลาชอบหยิบหินหยิบอะไรไปหยิบของขังอะไรเงี้ยเขาบอกว่าจะต้องเอามาคืนทุกรายนะเดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวก็เจออะไรประมาณนี้ค่ะกลุ่มสายมูอ่ะกลุ่มสายมูอ่ะใช่ไหมเขาบอกว่ากำลังเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เขาเดินทางมาแล้วมาเพื่อการนี้แล้วอาจจะแบบอยากจะลองของอยากอะไรพวกนี้นะลุงชอบหยิบชอบจับติดมือกลับบ้านไป
1: เนาะตั้งชื่อลูกก็เป็นประเด็นดราม่าได้นะครับนี่ฮะคุณแพทณปภาตอนนี
0: ้ยังไม่คลอดนี่เนาะ
1: ยังไม่คลอดก็ถ่ายรูปเป็นบิกินี่แล้วก็ท้องโตเลยเนาะล่าสุดเนี่ยนะฮะเธอก็ตั้งชื่อลูกสาวเธอว่าเซย่า
0: เตย
1: ่าคนก็ไปเน้นว่าทำไมตั้งชื่อซ้ำกับลูกของคุณพีททองเจืออ ๋
0: อต้องเตย่าโตแล้วเป็นสาวแล้ว
1: เนี่ย
0: ค่ะ
1: ถ้าตอบแบบไม่ออกสื่อนะเดาว่าคุณแพทก็ต้องบอกว่าซ้ำแล้วทำไมวะ
0: คนก็ชื่อซ้ำก็ได้อยู
1: ่ใช่ในหงแบบคิดในใจว่าซ้ำแล้วทำไมวะนะครับแต่ว่าพอตอบออกสื่อนะครับนี่ฮะล่าสุดเนี่ยเพจอีป้าข้างบ้านเนี่ยเขาสอบถามไปยังแม่แพทนะก็เลยได้คำตอบมาแบบออกสื่อบอกว่าเรื่องชื่อน้องเซย่าเนี่ยในครอบครัวช่วยกันคิดในเมื่อลูกชายชื่อเรซซิ่งก็อยากหาชื่อลูกสาวเป็นซอโซ่ให้มันต่อท้ายเรซซิ่งก็เลยได้ซอโซ่ขึ้นมาคำว่าเซพอทุกคนเรซซิ่งกับเซอะไรดีเซอะไรดีทุกคนก็เลยบอกเซย่าสิพอพูดชื่อนี้ขึ้นมาทุกคนก็ชอบกันหมดคนในครอบครัวชอบก็เลยนะได้ชื่อนี้มาเซย่าเนี่ยเขาบอกความหมายนะครับก็คือเป็นเหมือนดวงดาวที่มีแสงในตัวเองความหมายดีนะความหมายดีหรือผู้พิทักษ์ความศักดิ์สิทธ
0: ิ์
1: นะครับ
0: ก็ได
1: ้ก็ความหมายดีทั้งคู
0: ่ความหมายดีมากใช
1: ่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นนะฮะคุณแพทไม่มีทางที่จะเปลี่ยนชื่อเพราะเขาบอกว่าครอบครัวเคาะกันแล้วให้ชื่อเซย่าถึงแม้ว่าจะซ้ำกับลูกใครก็ตามแล้วมันจะเป็นไปได้ไงจะไม่ซ้ำกับใครชื่อเด็กนะยุคน
0: ี้เขาก็ซ้ำกันตั้งเยอะแยะในประเทศในโลก
1: นี่แต่ว่าอาจจะมองว่าแบบเป็นถ้าแบบในอนาคตเกิดดังทั้งคู่อ่ะมันก็จะมีสองเซย่าใช
0: ่
1: ไหมลูกคุณกีตก็เซย่าลูกแพทก็เซย่า
0: ก็ไม่เป็นไรเนี่ยก็ไม่เห็นเป็นไรเลย
1: ไม่เป็นไรนะคนในวงการมีชื่อเดียวกันไหมคนในวงการ
0: มีตั้งเยอะแยะ
1: เยอะแยะนะ
0: เยอะเยอะค่ะ
1: คุณแม่มาก่อนเนี่ยดาราแม่มจินตลา
0: เออนั่นแหละชื่อพีชชื่อแพทชื่ออะไรก็เยอะไป
1: เออ
0: ขอก็รู้เหตุผลว่าเพราะอะไร
1: ครับ
0: ตั้งได้นะไม่เห็นเป็นไรเลย
1: เออแกก็ดราม่าตอบดราม่าให้นะครับแต่เชื่อเลยว่าสไตล์คุณแพทอ่ะถ้าไม่ออกสื่อโอ้โหเรื่องของตรู
0: เราทราบแล้วว่าเพราะอะไรมันไปคล้องจองกับพี่ชายนะคะ
1: เขาจะเอาซอโซ่ให้มันมีซอโซ่เหมือนกับลูกคนแรกนะครับ
0: ใช่ค่ะส่วนคู่นี้จริงๆก็กึ่งบันเทิงเนาะครอบครัวของคุณชายสก็อตกับพี่ชายคุณพายสุนิทพี่ลมพักดีหรือว่าสก็อตเนี่ยนะคะก็ล่าสุดนั้นที่ก็บอกว่าคุณพายที่แต่งงานกับนางเอกสาวเนาะแล้วก็ปิดเพจปิดเฟซไปแต่จริงๆเขาก็เคลื่อนไหวแล้วนะคะเมื่อวานนี้ออกมาอัดคลิปก็โต้ประเด็นที่ถูกน้องชายแท้ๆกล่าวหาว่าพี่ชายได้ทำการล่วงละเมิดแล้วคนในครอบครัวก็ไม่มีใครเข้าข้างเลยอะไรประมาณนี้เนาะคุณพายสุนิชบอกว่าขอตอบ3ประเด็นที่น้องชายได้กล่าวหาก็คือเรื่องประเด็นแรกว่าข่มขืนเขาเนี่ยการันตีเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงและไม่เคยเกิดขึ้นทุกคนที่รู้จักผมดีแม้กระทั่งครอบครัวเพื่อนและตัวเองยืนยันว่าไม่มีทางทำเรื่องแบบนั้นเพราะเป็นเรื่องที่น่าขยะแขยงและเป็นเรื่องที่แย่มากนี่ตอบสั้นๆเพราะเขาบอกว่าเขาเนี่ยไปเรียนต่างประเทศตั้งแต่ยังเด็กภาษาอาจจะยังไม่แข็งแรงเขาก็ขอใช้โพยนิดหน่อยนะคะส่วนคลิปเสียงที่โดนพูดถึงไม่ทราบว่าโดนบันทึกแต่สันนิษฐานว่าเป็นการคุยกันระหว่างผมกับน้องในเรื่องสมัยเด็กอาจจะเป็นการเล่นตามภาษาพี่น้องแล้วอาจจะรุนแรงซึ่งตอนนั้นยังเด็กอยู่ก็ไม่รู้เรื่องอะไรว่าดีหรือไม่ดีและขอโทษน้องไปหลายรอบแล้วพร้อมยืนยันว่าไม่เคยคิดแบบนั้นกับน้องเลยส่วนเรื่องครอบครัวที่คุณทรายบอกว่าครอบครัวไม่สนใจเขายืนยันว่านี้ก็ไม่จริงญาติผู้ใหญ่และเพื่อนฝูงช่วยซัพพอร์ตและยื่นมือไปช่วยหลายรอบรวมไปถึงพาไปหาหมอแต่ทางน้องได้มีการบล็อกทุกช่องทางทำให้ครอบครัวติดต่อไม่ได้หรือติดต่อได้ยากนี่คือสั้นๆ3ข้อที่เขาออกมาเปิดแล้วพูดใส่คลิปค่ะน้องดุ้งเรื่องทรัพย์สมบัติที่ข่าวว่าเรื่องบ้านเนาะที่หัวหินเขาบอกว่าถ้ามีการฟ้องร้องเรื่องทรัพย์สินกันก็ต้องเล่าว่าบ้านที่นั่นเดิมทีเนี่ยคุณตาซึ่งเป็นเจ้าของมรดกเนี่ยนะมอบบ้านหลังนั้นให้กับลูกของคุณตาก็คือคุณแม่หลังจากคุณแม่ก็มอบต่อให้กับทั้งคุณพายและก็คุณสายซึ่งมีกัน2พี่น้องแต่คุณแม่ต้องมีการฟ้องร้องกลับเพราะว่ามีการทำลายทรัพย์สินเกิดขึ้นนำพาคนข้างนอกมาบุกรุกบ้านรวมถึงการเอาของส่วนกลางไปจัดการซึ่งคุณแม่ก็อยากจะเรียกกลับคืนมาเพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินและความปลอดภัยของคนในบ้านเท่านั้นที่พูดทั้งหมดมีหลักฐานชัดเจนและสามารถดำเนินการต่อ

0: างกฎหมายได้สุดท้ายนี้ที่อยากจะพูดไม่อยากทำร้ายใครเลยทุกคนที่รู้จักผมดีมันยากสำหรับการออกมาพูดอะไรแบบนี้มันสะเทือนจิตใจมากไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวผมเลยแล้วก็บอกว่าไม่อยากให้เรื่องในครอบครัวออกมาเป็นสาธารณะเพราะเชื่อว่าทุกคนที่มีครอบครัวก็ไม่อยากเกิดขึ้นกับเขาเช่นกันก็หลังจากนี้เขาบอกว่าขอให้ทุกอย่างดำเนินด้วยกระบวนการทางกฎหมายอย่างถูกต้องรวมถึงหลักฐานที่มีสั้นๆแค่นั้น
1: ส่วนพี่ชายออกมาปฏิเสธน้องว่าไม่ได้ล่วงละเมิด
0: ใช่
1: น้องชาย
0: แต่ทางฝั่งน้องชายก็ก่อนหน้านั้นก็ร้องไห้เลยนะว่าพี่ชายจะทำร้องไห้เลยบอกว่าแล้วไม่ได้แค่ครั้งเดียวเลยนะเขาบอกว่าทำตอนที่ผมเป็นวัยรุ่นหลายครั้ง
1: นี่เป็นยังไงครับ
0: ยังไงกันก็โต้กับได้ทุกประเด็นนะถึงแม้อาจจะสั้น
1: ๆครับ
0: ค่ะ
1: โอ้เมื่อวานผมก็เห็นค่ำๆใช่ไหมเขาปล่อยคลิปนี้ออกมานะครับว่า
0: ค่ะ
1: เขาใช้คำว่ามันถ้าผมทำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าขยะแขยงเลยเขาใช้คำว่าใครนะครับ
0: ก็รับฟังได้นะ
1: ครับก็ปฏิเสธไป
0: ค่ะ
1: ครับ
0: กีฬาไหม
1: กีฬานะครับก็เรื่องฟุตบอลโลกสรุปเราได้ดูแน่นอนแล้วนะครับเมื่อวานนี
0: ้นายกบอกได้ดูใช่ไหมค่ะ
1: ได้ดูแล้วก็เมื่อวานได้เข้าครม.ไปแล้วนะครับ
0: ฟรีด้วยนะ
1: ก็ 1,300 ล้านเห็นบอกว่าจะให้กสทช.เป็นผู้จัดการไม่ใช่งบหลวงนะพี่เขาบอกไม่ใช่งบหลวงแต่ให้กสทช.เนี่ยไปซื้อลิขสิทธิ์นะครับ
0: แล้วมาขายต่อเหรอ
1: แล้วก็ใช่เอามาให้กรมประชาสัมพันธ์เนี่ยเหมือนเป็นแม่งานอีกทีหนึ่งแม่งานให
0: ้
1: กสทช.เนี่ยไปซื้อลิขสิทธิ์นะครับซึ่งก่อนหน้านี้พอมันมีข่าวมาโอ้พันสามร้อยล้านทำไมรัฐบาลเอางบไปทุ่มให้กับฟุตบอลโลกทำไมไม่มาดูแลนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมนะครับก็ล่าสุดเนี่ยนะฮะโฆษกรัฐบาลนะครับคุณรัชดาธนาดีเรศนะครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ออกมาบอกว่ามติครม.เนี่ยนะครับมีการอนุมัติวงเงินจากขออภัยไม่ได้มีการอนุมัติวงเงินจากงบกลางในเรื่องฟุตบอลโลกนะครับแต่มีความเห็นชอบให้กรมประชาสัมพันธ์ไปประสานกับกสทช.กับภาคเอกชนนะฮะ
0: เ
1: พื่อให้เกิดการถ่ายทอดสดตามขั้นตอนนะฮะแหล่งข่าวบอกว่าที่ประชุมเนี่ยนะครับขอพิจารณาอนุมัติในหลักการนะฮะนะครับให้มีการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกก็เขาบอกแหล่งเงินทุน 1,300 ล้านที่จะไปซื้อเนี่ยนะครับก็อาจจะส่วนหนึ่งก็เป็นกองทุนของกสทช.แล้วก็ดึงภาคเอกชนเนี่ยเข้ามาร่วมค่ายไหนอยากถ่ายด้วยนะนอกจากฟรีทีวีเนี่ยของเราที่จะออกอากาศให้กับคนไทยค่ายไหนอยากถ่ายคุณก็มาร่วมสิอ่ะถ้าบอกทูมีจุดเด่นทูมีนักผมมีนักพากย์ที่เป็นนักพากย์ฟุตบอลที่ดูประจำกันอยู่แล้วผมขอร่วมด้วยครับแล้วผมจะไปขายแพ็กเกจของผมเสียเงินดูเพิ่มแต่ได้นักพากย์ระดับมืออาชีพก็ว่ากันไปได้ความคมชัดระดับยังไงก็ว่ากันไปนะ AIS Mono ถ้าสนใจก็เข้ามาร่วมแล้วก็เอาไปขายต่อให้กับกลุ่มลูกค้าของตัวเองก็ได้ครับเพราะว่าหรือว่าคนดูฟุตบอลเนี่ยนะพี่อย่างเพื่อนผมเนี่ยเขาจะติดคนภาค
0: เ
1: ขาบอกคนภาคค่ายเนี้ยภาคสนุกเขาจะดูเขาจะดูที่คนภาคอย่างนี้ก็มีกลุ่มแฟนบอลก็ไม่เหมือนกัน
0: ใช
1: ่เขาอาจจะรู้สึกว่าคนนี้ภาคดีกว่าคนนู้นภาคดีกว่าก็แล้วแต่บางคนบอกไม่เป็นไรใครภาคก็ได้ขอดูฟรีอย่างเดียว
0: อย่าให้ฉันเสียตังค์ก็พอใครจะพลาดก็พลาด
1: เสียตังค์ก็พอนะครับ
0: นะคะแต่ตาอาจารย์ถ้าแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน
1: ใช่ก็เอาเป็นว่ายังไงเราก็คงจะได้ดูฟรีแน่นอนแล้วนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอกชนรายไหนที่จะเข้ามาร่วมด้วยเนี่ยก็รัฐบาลก็เปิดช่องนะ
0: ค
1: ่ะเปิดช่องเพราะ 1,300 ล้านไม่มีใครกล้าลงทุนในภาวะนี้นะเดือนเดียวก่อนเดือนเดียว 1,300 ล้านโอ้โห
0: ถูกไ
1: หมครับ
0: แต่ก็คนไทยได้ดูแน่นอนชัวร
1: ์ครับผม
0: นะคะต้องไม่ต้องเสียตังค์ก็อาจจะต้องดูโฆษณาสนับสนุนเขาหน่อยเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ใช
0: ่ปิดค่าบันเทิงและกีฬา
1: ครับ
0: จากกรณีเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะน้องด้งในรายการเราช่วงชั่วโมงแรกนะคะคุณผู้ฟังจากจังหวัดเชียงรายถ้าจำไม่ผิดชื่อคุณนพดลโทรมาเกี่ยวกับเรื่องของราคาข้าวที่เขาบอกว่ามันอาจจะไม่ได้ตามราคาที่เขาลงทุนไปประมาณนี้นะคะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้น เราก็เลยบอกว่าเอ๊ะจะไปขายที่ไหนแน่นอนนะคะวันนั้นก็มีการพาดพิงไปที่สหกรณ์การเกษตรพื้นที่ก็คือสหกรณ์การเกษตรป่าแดดจำกัดนะคะวันนี้น้องต้องมีหนังสือที่แจ้งข้อเท็จจริงใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับนะฮะทางสหกรณ์การเกษตรป่าแดดเนี่ยนะครับทำหนังสือชี้แจงออกมาเรียบร้อยนะครับนะเร
0: ื่
1: องแรกเขาบอกเกณฑ์การรับซื้อนะครับของทางสหกรณ์เนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานนะครับสหกรณ์เนี่ยดำเนินการรับซื้อข้าวเปลือกนะครับจะอิงราคากลางและอิงราคาตลาดที่เป็นธรรมนะครับโดยอิงราคากลางจากกรมการค้าภายในนะตามสถานการณ์ตลาดจริงของชมรมหรือสมาคมโรงสีนะครับซึ่งสหกรณ์เนี่ยรับซื้อข้าวของสมาชิกในเขตอำเภอป่าแดดและพื้นที่ใกล้เคียงการรับซื้อเนี่ยสหกรณ์บอกว่าของเราเนี่ยจะไม่มีการวัดความชื้นด้วยนะหรือสิ่งเจือปนเนี่ยนะครับจะไม่ตรวจละเอียดขนาดนั้นนะดูเพียงแค่อายุข้าวความสุกความเหลืองพอดีของข้าวเป็นเกณฑ์นะครับซึ่งเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยนะฮะการเก็บเกี่ยวข้าวสดมีความชื้นเยอะขึ้นการไม่ตรวจวัดความชื้นเนี่ยเป็นการช่วยแล้วนะเป็นการช่วยเกษตรกรช่วยชาวนา
0: อ
1: ีกทางหนึ่งแล้วด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: ประการที่สองเรื่องราคาเขาบอกราคานำตลาดเป็นกลยุทธ์ของสหกรณ์นะครับเขาจะรับซื้อในราคาที่สูงกว่าตลาดช่วงที่ผ่านมาฤดูนาปลังนี้นะครับสหกรณ์รับซื้อที่7.30 บาทถึง8.50 บาทต่อกิโลกรัมก็เป็นการช่วยเหลือนะครับพี่น้องในเขตอำเภอป่าแดดและอำเภอใกล้เคียงนะครับให้ได้ราคาที่เป็นธรรมเปิดรับซื้อทุกวันนะครับไม่เว้นวันหยุดเลยในช่วงนาปรังนาปีเนี่ยจ่ายเงินสดทุกวันนะครับประการที่3เครื่องมือวัดผลเนี่ยเขาบอกเที่ยงตรงอุปกรณ์เครื่องชั่งน้ำหนักในการใช้เนี่ยนะครับผ่านการตรวจสอบและผ่านการรับรองมาตรฐานจากกรมการค้าภายในสมาชิกมาตรวจสอบได้เลยนะครับที่จุดรับซื้อนะฮะทางสหกรณ์เนี่ยเขาบอกว่ายินดีแล้วก็ได้ครับได้งบสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์มานะครับพร้อมเครื่องชั่งแล้วก็โรงคลุมนะฮะการชี้แจงราคาอย่างโปร่งใสเนี่ยเขาบอกทางสหกรณ์มีการปิดประกาศราคารับซื้อประจำวันไว้นะครับที่จุดรับซื้ออย่างชัดเจนนะครับก็มีการแจ้งให้กับสมาชิกในกลุ่มไลน์ได้รับทราบนะครับทุกวันไม่เคยซื้อในราคาต่ำกว่า7 บาทต่อกิโลตามที่ถูกกล่าวหาครับพี่ศรีทางสหกรณ์ยืนยันแบบนั้นนะครับความมุ่งมั่นเพื่อสมาชิกนะสหกรณ์เขาบอกว่าจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไม่ได้มุ่งหวังผลกำไรนะครับไม่ได้ต้องการสร้างกลไกราคานะฮะต้องการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่อำเภอป่าแดดเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับเงินปันผลตามส่วนธุรกิจเมื่อสิ้นปีบัญชีหากสหกรณ์มีกำไรสมาชิกที่นำข้าวมาขายจะได้รับเงินปันผลคืนตามส่วนธุรกิจยิ่งมาขายมากก็ได้คืนมากก็คือสู่ชุมชนวัดโรงเรียนโรงพยาบาลช่วยเหลือผู้ยากไร้ตามโครงการต่างๆนะครับสหกรณ์เนี่ย

0: ไม่ใช่ธุรกิจที่เน้นกำไรสูงสุดแต่เน้นการให้บริการและผลประโยชน์แก่สมาชิกนะครับการลดต้นทุนการผลิตนะครับก็มีการส่งเสริมให้สมาชิกใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยผสมในการลดต้นทุนมีการรวมกลุ่มเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับเขาบอกสหกรณ์เนี่ยไม่ได้เพียงแต่รับซื้อแล้วขายต่อนะครับแต่จะดำเนินการแปรรูปนำข้าวจากสมาชิกเนี่ยนะครับมาบรรจุถุงภายใต้แบรนด์ของสหกรณ์ก็คือข้าวหอมจอมคีรีนะครับขายขนาด1กิโล5กิโล25กิโลมีข้าวหลากหลายชนิดนะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐนะครับสหกรณ์เป็นหน่วยงานที่ไม่หวังกำไรจากการบริหารจัดการนะครับจากธุรกิจทำเพื่อให้สมาชิกมีแหล่งขายที่แน่นอนอันนี้คือวัตถุประสงค์เป้าประสงค์ของทางสหกรณ์นะครับนะแล้วสุดท้ายสหกรณ์ก็บอกว่าการใช้ระบบสหกรณ์เนี่ยจึงไม่ใช่แค่การซื้อขายแต่เป็นการดูแลสมาชิกให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนและขอยืนยันว่าหากพบว่ามีเจตนาที่บิดเบือนข้อมูลเพื่อสร้างความเสียหายแก่ชื่อเสียงขององค์กรเนี่ยก็จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดนะครับนี่คือคำชี้แจงนะฮะจากสหกรณ์การเกษตรป่าแดดจำกัดนะครับนี่
1: ค่ะนะคะก็ขอบคุณนะคะที่ส่งมาชี้แจงเพราะว่าในพื้นที่เนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่าพอมันกระจายข่าวออกไปเนี่ยถ้ามีเนื้อหาคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงมันก็ส่งผลกระทบเนาะให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเนี่ยสหกรณ์รับซื้อแบบไม่เป็นธรรมหรือว่ากดราคาชาวนาชาวไร่หรือพวกนี้นะคะสหกรณ์การเกษตรป่าแดดจำกัดก็เลยเรียนชี้แจงมาตามความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะที่น่าสนใจเมื่อสักครู่น้องโด่งอ่านก็คือเรื่องของแบรนด์ของสหกรณ์เองนะข้าวหอมจอมคีรีเป็นข้าวหอมมะลิเป็นข้าวเหนียวเป็นข้าวกล้องและไรซ์เบอร์รี่ค่ะน้องโด่งน่าสนใจแม่เน
0: า
1: ะมี1
0: กิโ
1: ล5กิโลและ25กิโล3แพ็คเลย3ขนาดใครสนใจจะสั่งซื้อก็ติดต่อที่สหกรณ์การเกษตรป่าแดดได้เนาะ
0: ครับผม
1: นี่ค่ะน่าสนใจนะคะก็เอาเบอร์โทรไปนะ0537061111ค่ะหรือว่าใครสนใจจะอุดหนุนซื้อข้าวหอมจอมคีรีนะคะเป็นแบรนด์ของสหกรณ์ป่าแดดเองเลยค่ะเขาทำแบรนด์นี้ออกมา
0: ได้ก็คือข้าวจากชาวนาเนาะส่งตรงถึงมือเราเลยล่ะถึงมือผู้บริโภคเลยล่ะ
1: ค่ะนะก็เพราะฉะนั้นตอนนี้เขาบอกว่าก็อยากจะนี่แหละให้หมู่มวลสมาชิกได้อยู่ดีกินดีร่วมซื้อร่วมขายร่วมแบ่งปันกันแล้วก็คนที่แอบอ้างว่าสากลกดราคานั้นไม่ใช่นะแล้วก็กล่าวหาว่าจะหยุดก็หยุดซื้อไม่เป็นความจริงสากลเปิดจุดรับซื้อทุกวันไม่เว้นวันหยุดตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะคือถ้าตามระเบียบสากลแล้วเขาบอกว่าจะซื้อขายเฉพาะสมาชิกเท่านั้นแต่ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเป็นพืชผลผลิตของเกษตรกรในอำเภอป่าแดดเองหรือพื้นที่ใกล้เคียงสากลจะช่วยรับซื้อให้หมดเลยเพื่อว่าให้สากลได้มีแหล่งขายช่วยเพิ่มอำนาจการต่อรองจากพ่อค้าคนกลางสากลจึงเป็นจุดรวบรวมทุกปีค่ะมาอยู่ที่นี่จุดเดียวนะคะเข้าใจว่าที่นี่เนี่ยเป็นสากลใหญ่มีปั๊มน้ำมันด้วยนะคะลุง
0: ครับ
1: เนี่ยคือหัวหนังสือที่ชี้แจงเขาได้จริงมาเนี่ยมีเบอร์โทรมีแฟกมีปั๊มน้ำมันด้วยนะถือว่าเป็นสากลที่ค่อนข้างใหญ่เน
0: า
1: ะค่ะก็ขอบคุณท่านผู้จัดการนะคะที่ชี้แจงมาให้เราได้รับทราบกันสำหรับเช้าวันนี
0: ้ครับผมนี
1: ่ก็เป็นที่เข้าใจ
0: ครับจะได้เข้าใจตรงกันนะ
1: ใช่ก็ไม่งั้นคือเราก็อยู่นอกพื้นที่เนาะบางทีชาวบ้านโทรมาแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแบบไหนอย่างไรนะคะ
0: ครับ
1: มีอยู่คนหนึ่งคนนี้ใจสู้น่าดูเลยนะคะวันนี้คือช่วงนี้อย่างที่บอกนะคะมีทั้งลมทั้งฝนทั้งแดดวันหนึ่งหลายฤดูกาลเหลือเกินนะคะเป็นงานเดี๋ยวนะเป็นงานประจำปีอะไรสักอย่างนึงที่ดูเงียบมากน้องรุ่งคือเจ้าของงานเขาก็ขายล็อกกันเนาะให้แม่ค้าเข้าไปขายของปรากฏว่าทุกร้านเลยค่ะมันเงียบร้านเกือบทั้งหมดตัดสินใจเลิกขายแล้วก็ขนของกลับก่อนกำหนด2วันที่งานจะเลิกเพราะว่ายอดขายไม่เป็นไปตามเป้าคือไปตั้งแผงก็ขายไม่ได้แล้วไม่รู้จะไปตั้งทำไมก็เลยยกเลิกกันไปจนหมด แต่มีอยู่เจ้าเดียวค่ะพ่อค้าปลาหมึกยังคงยืนหยัดสู้ต่อทั้งงานเนี่ยเหลือของกินอยู่ร้านนี้ร้านเดียวเพราะว่างานมันเหลืออีก2วันน่ะแล้วก็ไปคิดเนี่ยคนที่ถ่ายคลิปเขาบอกว่าข้าม่วงกาญจนบุรีก็คืองานอยู่ที่นี่ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากชาวเน็ตหลายคนมาให้กำลังใจพ่อค้าปลาหมึกคนนี้ว่าโอ้สู้จริงๆนะคะล่าสุดพ่อค้าร้านปลาหมึกอัปเดตว่าจากพลังโซเชียลทำให้ลูกค้าที่อยู่ใกล้เคียงกับงานเดินทางมาอุดหนุนร้านจนหมดเกลี้ยงก่อน2ทุ่มทุกวันเลยค่ะสร้างความตื่นตันใจให้กับพ่อค้าปลาหมึกเป็นอย่างมากเขาบอกว่าขายของมาเพิ่งเคยเจอทั้งงานเหลือร้านเดียวเจ้าอื่นไปหมดแล้วเพราะขายไม่ได
0: ้ครับ
1: แกทนแกสู้สุดใจเลยนะคะปลาหมึกย่างนะคะปรากฏว่าขายหมดทุกวันค่ะน้องดงจนจบ
0: นี่พลิกวิกฤตเป็นโอกาสเลย
1: จริงเป็น
0: งานเจ้าเดียวนี่แหละ
1: ใช่เป็นงานมหกรรมพันไม้อำเภอท่าม่วงกาญจนบุรีนะคะโอ้โหแม่ค้าถอดใจไปหมดแล้วเหลือปลาหมึกอยู่เจ้าเดียวเอาเงียบก็เงียบวะขายต่อโอ้โหขายดีถล่มทลายเลยหมดเกลี้ยงเลยค่ะสู้จริง
0: ครับขายดีซะอย่างนั้น
1: กี่เจ้าอ่ะไปหมดเลยค่ะ
0: เนี่ยมันก็เป็นโอกาสว่าจังหวะนะพี่นะคือถ้าแกตัดสินใจเหมือนชาวบ้านว่าปลายไปขายที่อื่นแล้วก็ไม่มีวันนี
1: ้ถามว่าทำไมแกสู้พ่อค้าปลาหมึกบอกว่าอะไรรู้ไหมโอ้ยผมอ่ะตัดสินใจอยู่ต่อเพราะว่าจ่ายค่าที่เรียบร้อยแล้วมันเสียดายแล้วก็วัตถุดิบก็สั่งมาแล้วด้วยก็เลยเอาวะรอขายจนจบงานไปเลยเอาเป็นไงเป็นกันนะแกสู้มากๆปรากฏว่าพลิกจริงๆหมดเกลี้ยงนะคะ
0: โ
1: อ้โอเค
0: ค่ะโชคดีไปโชคดีไปนะครับพาไปดูคนหลงป่ากันหน่อยครับนะฮ
1: ะ
0: เมื่อคืนนี้ตอนประมาณ2ทุ่มนะครับชาวบ้านเนี่ยเรียกได้ว่าเกือบจะทั้งหมู่บ้านเลยนะ50กว่าคนนะครับก็ระดมกำลังกันไปตามหาคุณลุงวัย54ปีซึ่งมีอาการทางสมองนะครับจู่ๆหายออกจากบ้านไปที่สีโอ้นี่แหละนะต้องระมัดระวังเลยนะนะครับทีนี้แถวบ้านเนี่ยนะฮะจะอยู่แถวอำเภอเกาะจันทร์จังหวัดชลบุรีเนี่ยมันมีป่าสิหายออกจากบ้านถ้าเป็นตลาดเป็นอะไรคนฝากคนแถวนั้นช่วยกันดูได้เนาะเนี่ยแต่พอแถวนั้นเป็นป่าเนี่ยโอ้โหก็ต้องตามหากันต้องเอาโดรนจับความร้อนต้องใช้คนในหมู่บ้านเดินเท้ากันนะครับเจ้าหน้าที่ด้วยกู้ภัยด้วยทั้งหมดครึ่งร้อยครับ50กว่าคนเดินตามหาตั้งแต่6โมงเย็นนะครับไม่พบนะเดินตามหาเนี่ยนะตอนแรกเนี่ยไม่พบนะสุดท้ายแล้วเห็นบอกว่าโน่นนะพอใช้โดรนจับความร้อนไปเจอลักษณะเหมือนคนกำลังนอนอยู่นิ่งๆนะเป็นคลื่นความร้อน
1: เ
0: ป็นสีแดงๆขึ้นมาแต่อยู่นิ่งเฉยแล้วทุกคนก็เลยอุ้ยเจอแล้วนะครับรีบนำกำลังเนี่ยนะเข้าไปช่วยชาวบ้านงงมากเขาบอกตรงนั้นมันเป็นป่ารกทึบแกเดินเข้าไปได้ยังไงเดินเข้าไปได้ยังไงเนี่ยกล้าเดินเข้าไปได้ยังไงนะครับเจอสัญญาเขาบอกว่าแล้วที่น่ากลัวนะตรงนั้นเนี่ยมันมีสระน้ำดีว่าไม่พัดตกลงไปเพราะกลางค่ำกลางคืนด้วยเนาะนะครับก็สุดท้ายมาเจอตอนเที่ยงคืนครึ่งนะครับเนี่ยไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยลุงอยู่ในสภาพอิดโรยแต่ก็ปลอดภัยดีนะครับญาติก็โล่งใจแล้วญาติก็ขอบคุณทุกฝ่ายเลยนะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเนี่ยมีประโยชน์คือพออยู่ในป่าใช้โดรนบินเนี่ยมันง่ายเลยนะฮะโดรนมันเห็นหมดมันเป็นภาพแบบคลื่นความร้อนขึ้นมาเลยว่าอยู่จุดไหนนะครับก็สุดท้ายเดินเขาบอกว่าคือถ้าวัดเป็นกิโลเนี่ยห่างจากบ้านไป600เมตร
1: โอ้ไม่ไกลเลย
0: ไม่ไกลถ้ามันเป็นทางตรงไม่ไกลแต่ว่าพอมันเข้าป่าไปเนี่ยนะก็มันโอ้โหมันต้องเดิน ฝ่าพงหญ้าฝ่าอะไรเข้าไปเนี่ยนะฮะ

0: พ่อไม่รู้ว่าแกเดินเข้าไปได้ยังไงนะ
1: เ
0: ออเนี่ยก็เพราะฉะนั้นใครที่มีผู้ป่วยนะอัลไซเมอร์หรือว่าแม้แต่เนี่ยมีอาการทางสมอง
1: ครับ
0: เมื่อก่อนเราบอกให้เขียนชื่อเขียนเบอร์โทรเอาไว้ในกระเป๋าใช่ไหมบางคนบอกต้องทำลิสต์แบนให้เขาเบอร์ติดต่อแต่อย่างเงี้ยคือถ้าหายไปในที่ที่แบบเข้าป่าไม่เจอคนอ่ะมันก็มีประโยชน์ดีถ้าเราจะไม่อยู่ต้องปิดบ้านให้เขาต้องยอมขังต้องยอมขังไว้นิดนึงอ่ะ
1: ถ้ามีอาการทางสมองนี้นะ
0: ใช่เขาจะโวยวายจะอารวาสแต่ถ้าเราจะออกไปตลาดออกไปไหนอ่ะก็ต้องขังอ่ะขังก็ต้องขังอ่ะใช่ไหมฮะไม่งั้นก็สุ่มเสี่ยงที่จะหายไปแบบเนี้ยอันนี้ยังโชคดีที่เจอนะครับอันนี้ถือว่าครอบครัวโชคดีมากนะครับที่เจอคุณลุงคนนี้กลับมา
1: ค่ะก็ปลอดภัยนะคะปิดท้ายที่คนนี้เนี่ยเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงน้องดงคุณป้าอายุ68ปีนะฮะตอนนี้แกต้องหยุดขายข้าวแกงเพราะว่าถูกฟาดด้วยแส้อาคมจนได้รับบาดเจ็บ10วันแล้วแผลยังไม่หายเลยอ่ะ
0: ฟาดด้วยแส้
1: แส่อาคมลงอาคมมาด้วยนะแส่เนี้ยอยู่ที่ไซน้อยนี่เองอ่ะนักข่าวก็ไปดูปรากฏว่าไปเจอแขนทั้งสองข้างมีรอยเขียวช้ำจริงๆช้ำอ่ะแล้วก็มีแผลฉีกอีก2แผลมีช้ำที่หัวไหล่ต้นคอศีรษะปูดบวมก็ไปแจ้งความไว้ที่โรงพักไซน้อยแล้วนะวันเกิดเหตุเนี่ยป้าน้อยแกบอกว่าแกเปิดร้านขายข้าวแกงปกติกำลังกวาดพื้นอยู่ใต้โต๊ะจากนั้นก็มีแม่ค้าขายปลาแห้งมาบอกมาถามแกว่ามันจะกวาดทำไมก็กวาดไปแล้วป้าก็บอกว่าเขากวาดใต้โต๊ะไม่เกี่ยวอะไรกับเขาเลยก็ร้านของฉันน่ะแล้วเขาก็มาบอกว่ามันตวาดว่ากวาดทำไมซึ่งพอเถียงกันไปกันมาเขาบอกให้เงียบป้าก็บอกว่าก็เงียบไม่ได้ก็ด่ากันไปสักคำหนึ่งประมาณนี้เรื่องหนึ่งด่าแต่จริงๆสองคนนี้เขาบอกว่าด่าทอกันมาเป็น10ปีแล้วนะคะสักพักหนึ่งคนที่เป็นแม่ค้าคู่กรณีนี่นะคะแม่ค้าขายปลาแห้งอ่ะก็เงียบไปคราวนี้ผัวเขาเดินเอาแส้มาถึงก็ฟาดใส่ป้าน้อยเป็น10ครั้งเลยนะคะโดยที่ไม่ทันไม่ตั้งตัวนะพร้อมกับพูดว่าดีนะผมไม่ตกให้ตายจากนั้นก็มีคนเข้ามาห้ามหลังเกิดเหตุก็ไม่เคยมาติดต่อเยียวยาค่ารักษาอะไรนะคะแขนทั้งสองข้างปวดมากทำอาหารยกของไม่ได้นะเพราะว่าแส้ที่ฟาดนั้นเป็นแส้อาคมของหลวงพ่อวัดสามง่ามนครปฐมตามความเชื่อว่าใครโดนตีด้วยแส้นี้แล้วจะเป็นบ้าค่ะน้องดงแต่ว่าป้าน้อยบอกว่าแกก็ไม่มีอาการเป็นบ้าอะไรหรอกนะแต่ว่ามันปวดแขนแล้วขายของไม่ได้แต่ว่า3วันแรกนะไม่รู้สึกตัวเลยนะนอนอ่ะกลัวว่าตัวเองจะบ้าจริงๆจะเสียสตินะก็ไม่รู้จะหายเมื่อไหร่รายได้ก็ไม่มีก็ออกไปขายของไม่ได้นี่ค่ะตอนนี้ก็ได้ไปแค่แจ้งความนะคะ10วันแล้วแผลไม่หายอ่ะไปดู
0: ครับ
1: มันอะไรกันเนา
0: ะโอ้โหลงอาคมเนี่ยพี
1: ่ลงอาคมใช่ค่ะเนี่ยแค่อาคมของเจจิดังด้วยนะเป็นแผลแล้วมันไม่หายแล้วอาจจะเป็นบ้าป้าก็บอกโอ้โหแล้วจะต้องทำยังไงแกก็บอกว่าเนี่ยแกร้องเรียนผู้สื่อข่าวว่าให้แกทำยังไงเนี่ยเนี่ยค่ะนักข่าวไปแล้วก็บอกว่าบาดแผลก็น่าสงสารจริงนะฟกช้ำเยอะอยู่นะเพลงสดก็เพลงนึงนะคะน้องดง
0: ครับผม
1: และเดี๋ยวกลับมาช่วงท้ายค่ะ

สุดโสภานะครับผมไม่รู้ว่าเคยฟังกันหรือยังนะครับถ้าหากเคยฟังนะเดี๋ยวช่วยกันร้องเนาะนะครับผมขอบคุณครับโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณแม่ทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BOCAL มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BOCAL เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่าม

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไง
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เตรียมตัวกราบมาเลย
4: โอเค
5: โอ้ง
6: เยี่ยม
7: น่ากินจัง
8: ทั้งไก่ทอดกุ้งปลาหมึกหมูอัดผักมีประโยชน
9: ์กรอบอร่อย
10: แน่นอนจ้า
11: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
12: ไหนบอกอมเพีย
13: ใช้ตราฉลากทองไง
14: อร่อยนานต้องตราฉลากทอง
15: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบัน

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะ
3: ครับครับพี่ศรี
2: เชิญค่ะ
3: นะฮะก็เตือนเรื่องฟ้าฝนกันหน่อยแล้วกันนะครับเห็นกรมอุตุออกมาบอกว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้ครับพี่ศรีนะครับ14ถึง18พฤษภาคมนะครับภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกนะฮะลงไปถึงภาคใต้เนี่ยเราจะเจอฝนตกครับพี
2: ่โอ้โห
3: แต่อีสานนี่รอดแล้วนะอีสานนี่ไม่เจอแล้วช่วงที่ผ่านมาหลังคาเปิดจะไปหลายจังหวัดเลยนะบ้านเบิร์นนี่พังกันหมดนะแต่ว่า 14-18 เนี่ยจะเป็นคิวของเนี่ยฝั่งภาคเหนือภาคกลางลงมาถึงกรุงเทพและปริมณฑลละนะครับก็จะมีฝนฟ้าตกหนักลมกระโชกแรงนะครับก็ต้องระมัดระวังกันในช่วงใกล้เปิดเทอมก็จะเจอเรื่องของช่วงเปิดเทอมแล้วด้วยแหละนะครับก็จะเจอเรื่องของบางทีฝนตกน้ำท่วมมาเลยนะกทมเนี่ย
2: ค่ะ
3: นะครับแล้วเดี๋ยวหน้าฝนนี้จะเป็นช่วงเตรียมเลือกตั้งผู้ว่าคนใหม่นะยังไม่มีอีกถ้าผู้ว่าชาติต้องทำนะไม่ก็คือเห็นวันนั้นฟังพี่วิสุทธ์นะฮะ9/5เก่าอ่ะพี่แกบอกว่าผู้ว่าจะต้องลาออกชิงลาออกก่อนสักวันสองวันนะเพื่อให้การหาเสียงเนี่ยมันง่ายเพราะว่าถ้าอยู่จนครบวาระเนี่ยต้องรักษาการพอไปรักษาการเนี่ย
2: หาเสียงไม่ได้หรอ
3: การไปหาเสียงเนี่ยมันจะยากเลยเอาเวลาราชการไปหาเสียงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่เขาจะลงต่อเนี่ยเขาจะใช้วิธีว่าก่อนหมดวาระวันสองวันเนี่ยเขาจะลาออก
2: เ
3: ขาจะลาออกก่อนเพื่อให้การหาเสียงมันง่ายเพราะฉะนั้นปลัดกทมใช่ไหมเขาต้องขึ้นมารักษาการแทนใช่ไหม
2: ใช่
3: ก็ใช่นะต้องเป็นปลัดกรุงเทพนะฮะปลัดกทม.
2: ถ
3: ู
2: กต้องค่ะ
3: โอ้ยพี่ศรีแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดฝนตกอะไรหนักๆขึ้นมานะมันเป็นช่วงที่เราไม่มีผู้ว่าตัวจริงอ่ะ
2: โอ้โหอ
3: ืม
2: ก็คนที่สมัครผู้ว่ามาช่วยกันได้ไหมทุกคนน่ะ
3: ก็ต้องอย่างนั้นนะที่แต่ว่ามันจะแบบว่าจะมันมือมันจะไม่มีอำนาจเต็มมันไม่มีอำนาจสั่งการนะแต่เชื่อว่าข้าราชการทำงานกันไวอยู่แล้วล่ะ
2: ก็ใช้โอกาสเนี้ยก็คือเหมือนกับว่าโอเคมันก็ไม่พ้นเรื่องของการหาเสียงนะแต่ว่าดูซิว่าใครที่แบบมีแนวคิดในการที่จะช่วยประชาชนชาวบ้านได้ตรงจุดอ่ะ
3: ครับครับ
2: ปัญหากรุงเทพมันมีไม่กี่อย่างหรอกที่วนเวียนกันอยู่เป็น10-10 ปีใช่ไหม
3: ครับ
2: ครับใครจะไปชิมไส้กรอกบนทางเท้า

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังจ้า
2: ครับ
1: เชิญค่ะ
2: เชิญครับเชิญครับ
1: จะเกิดอะไรขึ้นเนาะถ้าเราสองคนพูดพร้อมๆกัน
2: มันน่าจะซิงค์นะฮะว่าต้อนรับคุณผู้ฟังที่มาสู่คุณบอกนี่อาเซียนในเช้าวันพุธนี้นะครับอยู่กับพี่เจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดาและผมต้นสุชาติสว่างกุลครับ
1: ค่ะขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะที่กรุณาส่งข้อความเข้ามาทักทายเราในรายการนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณสุภชัยนะคะและเพราะว่าเห็นชื่อคุณสุภชัยมาเป็นท่านแรกทุกวันเลย